0: ทางนโยบายและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้มวลชนนะครับฮู้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะแม่นสาวหนุ่มวัยหนุ่มในยุคดิจิตอลและการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อมวลชนยังมีความสำคัญในการสี่นำแนวคิดสร้างความรับรู้และปลูกจิตสำนึกให้แก่คนหุ่นใหม่โดยการผลิตเนื้อหาที่ถูกต้องสร้างสรรค์และสอดคล้องกับความสนใจของวัยหนุ่มซึ่งจะช่วยให้การศึกษาอบรมให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นฐานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสร้างลุมประชาชนปฏิวัติลาวได้ประกอบความเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่ในกองประชุมวิทยการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติณกรุงเวียงจันทน์ว่าคณะสาวหนุ่มยามใดก็ถือเวียงงานโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญต้นต่ออันดับทำอิฐในการนำพาเวียงงานสาวหนุ่มเยาวชนในนั้นวิทยการสื่อมวลชนก็เป็นภาคหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคนับแต่มือประกาศสั่งตั้งหนังสือพิมพ์หนุ่มลาวในวันที่1มังกร1979เป็นต้นมาหนังสือพิมพ์หนุ่มลาวได้กลายเป็นภาชนะอันแหลมคมในการเคลื่อนไหวโฆษณาสุขยู่ส่งเสริมกำลังสาวหนุ่มเข้าในภารกิจปกปักรักษาอธิปไตยเขตน้ำแดนดินและความสงบสุขของชาติพวกระดมกำลังสาวหนุ่มประกอบส่วนเข้าในการออกให้งานเพิ่มพูนผลิตผลสร้างเมืองฝายสนับประทานสุขยู่ส่งเสริมการผลิตทางด้านกสิกรรมเพิ่งตนเองกุ้มตนเองทะละก้าวศึกษาอบรมสาวหนุ่มเยาวชนให้มีสติศาสตร์ฮู้ได้มุนเสื้อของคนหุ่นก่อนฮู้อนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติพร้อมนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองทางด้านเนื้อในรูปแบบสีสันต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพการในแต่ละระยะ
1: สื่อมวลชนสาวหนุ่มเราก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่มีหนังสือพิมพ์วารสารและรายการวิทยุโทรภาพมีสถานีวิทยุกระจายเสียงสาวหนุ่มลาวสินไซมุกใหม่ FM 90.0 สมทบกับสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในการโฆษณาแนวทางของพรรคกฎหมายของรัฐและกระบวนการคนดีต่างๆของสาวหนุ่มเยาวชนออกสู่สังคมอย่างกว้างขวางปัจจุบันนี้มันอยู่แห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิตอลที่ได้เฮ็ดให้รูปแบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว่าโดยเฉพาะในการเกิดขึ้นของ AI การแข่งขันของสื่อดิจิตอลและการแพร่ขยายของข่าวปลอมกำลังท้าทายบทบาทของสื่อแบบดั้งเดิมฉะนั้นเวียดนามสื่อมวลชนบ่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่วิทยุโทรภาพหรือหนังสือพิมพ์วารสารแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่ต้องได้หันเปลี่ยนมาสู่สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook TikTok YouTube และแพลตฟอร์มอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อกับแนวคิดค่านิยมพฤติกรรมของสาวหนุ่มเยาวชนทั้งในแง่บวกและแง่ลบแต่ถึงแม้ว่าสื่อยุคใหม่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญก็ตามเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายประการสาวหนุ่มจำนวนบ่น้อยยังขาดภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อมักตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมข้อมูลที่บิดเบือนค่านิยมที่ผิดเพี้ยนและวัฒนธรรมที่บ่สอดคล้องก็ให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคม
0: สหายทองลีศรีสุริตให้ฮู้ตื่นว่าคุณภาพใหม่ของวงการสื่อมวลชนบ่แม่นการนำเสนอข่าวหลายกว่าคนอื่นบ่แม่นการมีเทคโนโลยีทันสมัยกว่าคนอื่นแต่แม่นการมีความน่าเชื่อถือหลายกว่าคนอื่นมีอิทธิพลสี่นำสังคมได้ดีกว่าคนอื่นและรับใช้ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้ดีกว่าคนอื่นถ่ายได้ดังนี้สื่อมวลชนลาวจะบ่เพียงแต่ตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตของชาติพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาของพรรคและการห่วมแหงห่วมใจของทุกภาคส่วนสื่อมวลชนลาวจะสามารถเฮ็ดลุล่วงหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการศึกษาอบรมปวงชนสาวหนุ่มวัยหนุ่มให้กลายเป็นกำลังแหงที่เข้มแข็งของชาติในอนาคตต่อหน้า
2: แหล่งข่าวจากแขวงขมวนให้ฮู้ว่าท่านไสยสนาโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงลงติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองคูนคำโดยเฉพาะจุดน้ำท่วมตามเส้นทางบ้านนาเมืองหาบ้านกองล้อติดตามความเสียหายของเนื้อที่เกษตรกรรมพร้อมเยี่ยมยามถามข่าวสภาพชีวิตและให้กำลังใจประชาชนที่พวงประสบภัยน้ำท่วมในวันที่14กรกฎนี้โดยมีทานคำเปลี่ยนมณีคำเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองคูนคำและคณะน้ำของเมืองห่วมลงพื้นที่

0: 65ครอบครัวได้รับผลกระทบเนื้อที่เข้าถึงน้ำท่วม 3,251 เฮกตาร์ส่วน147เฮกตาร์และเส้นทาง7สายถึงน้ำท่วมส่วนมูลค่าความเสียหายยังอยู่ในระยะการสำรวจและประเมินพร้อมนี้คณะน้ำของแขวงได้นำเอาน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งมอบเงิน100ล้านกีบให้เมืองคูนคำเพื่อนำไปแก้ไขสภาพสุกเสริญและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยดังกล่าวโอกาสนี้ท่านไสยศักดิ์โคตรผู้ทอนได้เน้นให้การนำของเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ครบถ้วนทางด้านประชาชนที่อยู่อาศัยเส้นทางโรงเรียนและพืชผลการผลิตพร้อมทั้งจัดสรรสิ่งของจำเป็นและช่วยเหลือให้ถึงประชาชนอย่างทันเวลาเฝ้าระวังระดับน้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมเกี่ยมกำลังและยานพาหนะสำหรับการอพยพถ้าจำเป็นนอกนั้นยังได้มอบหมายให้แขนงสาธารณสุขลงติดตามด้านสุขอนามัยแจกยาและป้องกันพยาธิที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมทางวางแผนฟื้นฟูเส้นทางโรงเรียนและระบบน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้ไวที่สุดพร้อมทางเรียกร้องให้องค์การจัดตั้งและประชาชนจงยกสูงความระมัดระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือและรับมือกับเหตุฉุกเฉินอย่างทันการ
1: กองประชุมวิธีการเมืองระดับสูงเพื่อการพัฒนาแบบยงจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึงที่16กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาภายใต้หัวข้อการจัดตั้งปฏิบัติที่มีการหันเปลี่ยนมีความเท่าเทียมมีนวัตกรรมและการประสานงานที่ดีเพื่อบรรลุวาระ2030มีความเท่าเทียมว่าด้วยการพัฒนาแบบยืนยงและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงสู่อนาคตที่ยืนยงสำหรับทุกคนโดยมีผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงโดยลงลึกใส่หาเป้าหมายคือเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงที่6มีน้ำสะอาดและสุขอนามัยเป้าหมายที่7พลังงานที่สะอาดและทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป้าหมายที่9ส่งเสริมการหันเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสร้างและพื้นฐานโครงสร้างที่เข้มแข็งเป้าหมายที่11สร้างตัวเมืองและชุมชนที่ยืนยงและเป้าหมายที่17การเป็นคู่ความมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและมี36ประเทศได้เสนอบทรายงานแห่งชาติแบบสมัครใจเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงอิงตามบทรายงานขององค์การสหประชาชาติปัจจุบันในทั่วโลกสามารถจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงได้เพียง36ส่วนห้อยเท่านั้นซึ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งที่ท้าทายอันใหญ่หลวงแม้นการสนองทุนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติที่บ่เพียงพอในนี้ประเทศที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาบ่มีชายแดนติดทะเลและประเทศเกาะดอนน้อยแม้นพบกับสิ่งท้าทายหลายกระหมู่ซึ่งยังเหลือเวลาเพื่อจะตั้งปฏิบัติอีกเพียงแต่4ปีจนถึงปี2030หัวหน้าคณะผู้แทนลาวนำโดยท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมและกล่าวคำเห็นต่างนาให้บรรดาประเทศอาเซียนโดยได้เน้นถึงผลกระทบที่แก่ยาวมาจากวิกฤตการต่างๆของโลกรวมทั้งผลกระทบจากสงครามข้อยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินและภัยพิบัติธรรมชาติที่เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งทั้งหมดได้ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกสหประชาชาติยกสูงการร่วมมือแบบรอบด้านและให้การช่วยเหลือบรรดาประเทศที่อ่อนไหวเพื่อสามารถจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030ให้มีผลคืบหน้าเฉพาะลาวเฮามีเจตจำนงเพื่อเสนอบทรายงานแห่งชาติแบบสมัครใจฉบับที่4เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงต่อกองประชุมในปี2027ซึ่งจะเสื่อมสารบทรายงานระดับท้องถิ่นเข้าในบทรายงานแห่งชาติเป็นข้างทับยิดจะสืบต่อพัฒนาเศรษฐกิจตามทิศยืนยงและสีเขียวสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นเจ้าตนเองในโอกาสนี้หัวหน้าคณะผู้แทนลาวยังได้พบปะกับท่านนางราบับฟาติมาห้องเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติผู้ตั้งหน้าขั้นสูงสำหรับประเทศด้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาบ่มีชายแดนติดทะเลและประเทศเกาะดอนน้อยและท่านออสการ์เฟอร์นันเดสผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติรับผิดชอบเรียกงานประสานงานด้านการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การสหประชาชาติในตัวหน้ารวมทั้งกลไกสนับสนุนเพื่อ

0: ให้ลาวเฮามีความเกี่ยมพร้อมลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและยินยงในต่อหน้าก
1: องประชุมคณะกรรมการซีนำแผนงานบีคว้าได้จัดขึ้นในวันที่14กรกฎนี้ที่นครเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางดารวรกิติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางเบนิต้าซัมเมอร์วิลล์รองเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีบรรดารองเจ้าแขวง18แขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจาก18แขวงและผู้อำนวยการวิทยาลัยคูเขาห่วมท่านนางดารวรกิติพันธ์ได้กล่าวว่าการร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและรัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างมรรคผลที่แท้จริงและยืนยงต่อคุณภาพการศึกษาชั้นประถมในลาวการสนับสนุนของรัฐบาลออสเตรเลียได้ช่วยส่งเสริมระบบการศึกษาและปรับปรุงโอกาสให้เด็กน้อยในทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เขตห่างไกลและผู้ที่ด้อยโอกาสการศึกษาแม่นพื้นฐานของชาติที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองและการร่วมมือที่สำคัญนี้เป็นการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศสร้างระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนร่วมมีประสิทธิภาพหลายขึ้นเพื่อเด็กทุกคนท่านนางดารวรกิติพันธ์ได้กล่าวถึงว่าเมื่อครูได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่ดีขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นเวียกแผนงานบีคว้าได้ช่วยปรับปรุงการสอนในห้องเรียนและการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะสำหรับเด็กในเขตทางไกลและผู้ที่พบอุปสรรคในการเรียนการขยายเวลาของแผนงานบีคว้าได้เป็นขีดหมายอันสำคัญในระยะใหม่อิงใส่ระบบที่เข้มแข็งที่ได้สร้างตั้งขึ้นและการส่งเสริมการเป็นเจ้าการนำพาเวียกงานที่ได้ปฏิบัติในทั่วประเทศสำหรับของเขตเวียกงานที่สำคัญประกอบมีความเสมอภาพยิงซ้ายและการเป็นผู้นำของมิยิงการศึกษาเฮียนห่วมการพัฒนาด้านภาษาการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการสนับสนุนเด็กพิการและเด็กที่บ่เว้าภาษาลาวเป็นหลักอยู่ในครอบครัวได้ดีขึ้นแผนงานบีควาจะเอาใจใส่เพิ่มขึ้นต่อเวียกงานความพิการและการศึกษาเฮียนห่วมที่จะส่งเสริมต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป้าหมายกิจกรรมที่ริเริ่มเซ็นโครงการมียิงในการเป็นผู้นำของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในขั้นศูนย์กลางพร้อมทั้งการสนับสนุนการปกป้องเด็กการต้านความหุนแหงด้านเพศในโรงเรียนการศึกษาที่คำนึงถึงความพิการและวิธีการปฏิบัติตัวจริงเพื่อช่วยให้ครูสามารถรู้และช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการเพิ่มพิเศษและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งแม้นการสุกยุ่งการเปลี่ยนแปลงโดยรูปแบบอิงใส่หลักฐานรอบด้านเวียกงานค้นคว้าและเรียนรู้ของแผนงานบีคว้าจะช่วยนำพาการจัดตั้งปฏิบัติและการสนทนาด้านนโยบายรับประกันว่าบทเรียนที่ได้รับจากแผนงานจะสืบต่อสนองข้อมูลให้การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ของแขนงการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในทั่วระบบและการขยายเวลาของแผนงานในลาวเพราะรัฐบาลได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่10ปี2026-2030และแผนพัฒนาแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬา2026-2030บุริมสิทธิ์ของแผนงานบีคว้าแม่นสอดคล้องกับแผนแห่งชาติโดยเฉพาะของเขตการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาระบบการศึกษาท่านนางเบนิต้าซัมเมอร์วิลได้กล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความภูมิใจที่ได้ยืนอยู่เคียงข้างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในการสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพในลาวการเรียนขั้นพื้นฐานมีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวและเสวาเด็กทุกคนรวมทั้งเด็กหญิงและเด็กชายที่อยู่เขตห่างไกลหรือด้อยโอกาสควรได้รับโอกาสเข้าเรียนและประสบผลสำเร็จ
0: ในปัจจุบันนี้สื่อมวลชนลาวต้องได้รับการพัฒนาให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่และทันสมัยขึ้นในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านคำสวรรค์โคตรไซกรรมการพรรคนครหลวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์นครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ากองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญหลายซึ่งได้แสดงให้เห็นสภาพการเคลื่อนไหวของสื่อแต่จากบรรดากระทรวงและบรรพเนกการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับนครหลวงได้สุ่มใส่พัฒนาสื่อให้ขยายตัวเป็นก้าวๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคและรัฐโดยได้มีการปรับปรุงระบบบริหารในการคุ้มครองเพื่อให้บรรดาสื่อได้รับการพัฒนาร
2: ู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศซึ่งเป็นครั้งที่1ที่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคจัดขึ้นและการเข้าร่วมครั้งนี้นี่ผ พวกเขาก็ได้หลายบทเรียนโดยเฉพาะมันได้แสดงให้เห็นว่าสภาพการเคลื่อนไหวของสื่อแต่ละภาคส่วนจะเป็นบรรดากระทรวงและก็บรรดาแผนกการในขอบเขตทั่วประเทศและต่อกับนครหลวงนะพวกเขาก็ได้ซุ่มใส่ในการพัฒนาสื่ออย่างเป็นก้าวๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคก็คือรัฐโดยเฉพาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี้พวกเขาก็เห็นว่าพวกเขามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก็ได้มีการปรับปรุงระบบในการบริหารในการคุ้มครองเพื่อเหตุใดให้บรรดาสื่อของพวกเฮานี้ได้รับการพัฒนาสั้นมาฮอดปัจจุบันภายหลังที่พวกเฮาได้โฮมเอาสื่อโทรภาพวิทยุหนังสือพิมพ์มาขึ้นกับคณะโฆษณาอมหมนครหลวงพวกเฮาก็ได้เคลื่อนไหวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคให้แก่องค์คณะพรรคคณะนําของนครหลวงเพื่อเหตุใดให้พ่อแม่ประชาชนในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ในเก้าเมืองทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ให้รับรู้ถึงบรรดานิติกรรมบรรดาพื้นฐานปัจจัยโดยเฉพาะกับแม่นบรรดาเวียกงานที่ขึ้นกับองค์คณะพรรคนครหลวงจะเป็นเวียกพรรคเวียกรัฐแล้วก็เป็นอันนึงที่ส่งสื่อเสียงเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนหันได้สะท้อนให้พวกเฮารู้ว่านครหลวงเวียงจันทน์ในการเคลื่อนไหวเวียกสื่อหันเป็นอะไร
0: ท่านคำสวรรค์โคตรไซยังยกให้เห็นถึงข้อคุ้มค่าโดยเฉพาะเมียนความศักดิ์ศรีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นต้น Facebook และ TikTok เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนครหลวงเวียงจันทน์มีแผนการที่จะสุ่มใส่ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและหันเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งการหันเปลี่ยนดังกล่าวนี้แม้นการพันขยายและติดพันอย่างสนิทแน่นกับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติ8ขององค์คณะพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งคณะพรรคขันถึงเห็นว่าสื่อมวลชนแม้นปัจจัยสำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่ที่ทันสมัยและกว้างขวางกว่าเก่าเพื่อรับใช้ชาติและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
3: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-31องศาภาคกลางมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-31องศาสำหรับแขวงซิสุมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21-31องศาภาคใต้มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบอระเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15-24องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
0: ์ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วันที่15กรกฎาคมนี้องค์การสถิติแห่งชาติจีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจแห่งชาติ6เดือนต้นปีนี้ซึ่งอิงตามการไล่เรียงในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า 6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของจีนบรรลุหลายกว่า 69,000 ตื้อหยวนสกุลเงินจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายถ้าคิดไล่ด้วยราคาที่บ่เปลี่ยนแปลงข่าวระบุถึงว่า6เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจจีนได้รับมือกับความกดดันและรักษาอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลการสนองการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวการประกอบอาชีพมีความมั่นเทียงโดยรวมราคาสินค้าได้เพิ่มขึ้นในระดับที่สมเหตุสมผลการค้ากับต่างประเทศมีท่าเอียงการเติบโตในทางที่ดีแห่งขับเคลื่อนใหม่ได้รับการขยายตัวอย่างว่องไวการรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิผลส่องแสงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากัมพูชีและญี่ปุ่นได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน$119 ล้านเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสถานีตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่ของท่าเรือน้ำลึกเซียนูวิลระยะที่2ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกสากลแห่งเดียวของกัมพูชีและการพัฒนาพื้นฐานโครงรางที่เกี่ยวข้องพิธีลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีโดยมิทานปรักโซคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการทูตสากลกัมพูชีและทานอูเอโนอัตซุซิเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชีร่วมกันลงนามในข้อตกลงดังกล่าว
1: สำนักข่าวสารซินฮัวของจีนรายงานในวันที่12กรกฎาคมนี้ว่าการเดินทางขาออกจากญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวในระยะพักฤดูฮ้อนปีนี้ซึ่งกลุ่มกับวันที่15กรกฎาคม31สิงหาคมนี้มีท่าเอียงจะลดลง 8.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนมาอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าครั้งเนื่องจากค่าเงินเยนอ่อนค่าลงและราคาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการการเดินทางข่าวระบุตื่มว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นเฮ็ดให้พลเมืองญี่ปุ่นยกเลิกการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ไกลเส้นอเมริกาเหนือและออสเตรเลียในขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศคาดว่าจะซาลงย้อนผู้บริโภคลดผ่อนการใช้จ่ายท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.3 ส่วนห้อยจากปี2025เป็น 323,000 เยนในปี2026โดยค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงกำลังเฮ็ดให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสูงขึ้นในขณะที่ค่าธรรมเนียมน้ำมันเสื้อไฟที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงท่ามกลางการสนองน้ำมันที่เคร่งตึงย้อนวิกฤตการตะเวนออกกลางที่เพิ่มค่าใช้จ่ายอีกด้วย
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
4: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
5: แม่ๆเมื่ออื่นเซ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังสั้นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังสั้นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
7: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: เออแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
4: เพื่อสังคมลาว

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับกับพวกเฮาภายใต้กันภาพของพรรคมีความบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกียมเงินขันเดินต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟดเกรอบจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2025เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันนักเรียนสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปะไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่แนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักหน่วงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแรงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามและยั่งยืนยั่งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าความกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเวียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพเคียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแหล่งเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มาตรคิดปฏิบัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแทรกกับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแหงขบวนการแข่งขันฮักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและตัวเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแหงให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นมาด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆพลกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุ่มปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิบัติอยู่ประเทศเฮาตามคำขวัญรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาได้คิดปฏิบัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาทับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นเป๊กแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้ส่วนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักหน่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้หักการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทรุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการซีนำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการตั้งๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วการหันเปลี่ยนไปทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเวียกงานคุ้มของแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแผ่คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ไม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C-Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษ
2: รับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศ
1: บริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
3: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น.ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
8: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1รับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ายหลายคน
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
2: สบายดีมิตรรายการทีฮักแพงทุกท่าน
1: ตอนหับทุกท่านค่ะสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในวันนี้สุภลินมโนลีหับหน้าทีดำเนินรายการ
2: เจ้าเนาะค่ะสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะทีให้เกียรติหับฟังทุกท่านเลยสบายดีเศร้าวันพฤหัสวันที่16เดือนกรกฎปี2026
1: เจ้าและการขับขี่ปลอดภัยพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เริ่มแต่8โมงหา9โมงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz และก็ FM 94.3 MHz นอกจากนั้นท่านยังสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเราตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการขับขี่ปลอดภัย
2: เจ้าไปแล้วเนาะสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้กลับมาพบพ่อมีรายการทันผู้ฟังต่ำโมงต่ำเวลาของเฮาเนาะมื้อนี้กะสภาพอากาศตอนเช้านี่กะคึ้มฟ้าคึ้มฝนอีกเซนเคยทันผู้ฟัง
1: แต่ว่าบ่มีฝนเนาะแต่คึ้มๆจะซื้อ
2: คึ้มรู้สึกแต่ว่าบ่มีฝนแต่ว่าอันเมื่อวานนี่คึ้มตอนเช้าพัดตอนเที่ยงพัดแดดออกนะแดดแห้งแดดกล้าขนาดเลยบางเขตที่เป็นเขตอื่นพัดฝนบางเขตตกโปตกพอสนั้นแล้วมีรายการระยะนี้อากาศเปลี่ยนเนาะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันแดในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินยังสิขอให้ทุกๆคนระมัดระวังแน่เนาะการไปการมาก็คือกันระยะยามฝนตกแบบนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยก็ต้องมีรายการที่อาจจะเป็นรถนักรถบรรทุกรถลากรถแกที่ว่าต้องได้อานาไปทั้งที่เป็นคอยสั่นเข่าคดเข่าโค้งอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็นห่วงเลยเนาะฉะนั้นแล้วคอยมีรายการท่านผู้ฟังนั้นใส่ใจเป็นพิเศษเฉพาะย้ำฝนนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วและการท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังถ้าหากว่าต้องการอยากส่งข่าวๆประกอบความคิดความเห็นเข้ามาในรายการของพวกเราก็มีหลายช่องทางท่านสามารถพิมพ์ข้อความทาง Facebook ของพวกเราที่กำลังมีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ลาว National Radio และกันยังมีเพจที่แซ่ต่อ LNR Infotainment และเพจเดอะกงขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวหรือว่าจะโทรเข้ามาร่วมสนทนาในรายการก็ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0305787052
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะและกาส่งทาง Facebook ของพวกเฮาเนาะถ้าว่ามีรายการท่านใดที่อาจจะพอทันในการติดตามรับชมเนาะไลฟ์สดในปัจจุบันนี
1: ้
2: หลังจากนี้เนาะก็สามารถเบิ่งคืนย้อนหลังได้เนาะ Facebook

0: เส้นทางนี่เริ่มมีรถแออัดหนาแน่นหลายละแจ้งมาก็ได้เพื่อว่าท่านผู้ฟังอื่นๆที่ว่าโอ้ยคันสิไปเส้นทางนี
1: ้
0: อีกอย่างละบ่ไปสมทบ
1: เจ้า
0: ลินขั้นไปนี่มันก็สิเพิ่มความแออัดตื่มอีกเนาะก็แจ้งเข้ามาได้
1: เจ้าเซามื้อนี้เนาะก็ตามที่ได้ใช้เส้นทางมาเนาะเขตหงหมอ103ก็บ่แออัดได้มาจนฮอดอนามาซอไซทั้งเส้นทางคูเวียงการสัญจรนี่มื้อเช้านี่ประมาณ 7:00 ประมาณ 7:00 น.เนาะถือว่าโรงเรียนเลยแหละแต่ว่าถึงจะโรงเรียนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ 7:00 กว่านี่เพิ่นมาประจำอยู่บนวงเวียนและได้เกี่ยมรอท่าระบายรถคือวงเวียนคูเวียงนี่จะมีเจ้าหน้าที่นี่มาประจำตลอดโมงฮิบด่วนเน
0: า
1: ะถึงว่า
0: หลายเขตน
1: ั้นและยานิภาคงเฮียนและเพิ่นก็ยังมาอยู่ได้เน
0: า
1: ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาทั้งเจ้าหน้าที่เนาะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเช้ามื้อนี้หลายๆคนก็อย่าลืมละกันเนาะคันมีเจ้าหน้าที่ก็แม่นไปตามการให้สัญญาณของทางเจ้าหน้าที่เด้อทุกท่านเด้อในวงเวียนหั่นน่ะมักจะแบบพากันบ่จอดได
0: ้
1: รถในวงเวียนมีสิทธิ์ไปก่อนแต่ว่าความจริงแล้วมันบ่เป็นแบบซั่นเนาะตามสภาพตัวจริงที่เห็นก็คือรถในวงเวียนต้องได้จอดต้องได้จอดเป็นส่วนหลายอย่าง
0: น
1: ี้ฮะ
0: แล้วก็ต่อก้นกันไปตันทางกันพร้อมนะผู้ฟังอยู่วงเวียนนี่อันตรายแท้ๆเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันในเวลาขับขี่ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปกส.เมืองจันทบุรี
1: เจ้า
0: อันน่ะสุภลินเพิ่นได้มีการจัดวางกำลังระบายการสัญจรเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็คือกับเมืองอื่นๆคือสุภลินเว้าหั่นแหละ
1: เจ้า
0: เนาะเพิ่นก็จะช่วยถึงแม้นว่าระยะนี้เป็นระยะของย้ำฝนในบางมือก็จะมีฝนตกแห้งแน่หรือว่าตกคอยแน่หรือว่าบางมือก็อาจจะบ่ตกคือมื้อนี้นี่บ่แน่ใจว่าสิตกบ่ในตอนบ่ายอีกเน
1: า
0: ะแล้วก็อาจจะเฮ็ดให้น้ำระบายบ่ทันก็มีกลายเป็นน้ำอังน้ำขังประกอบกับไฟอำนาจบางจุดที่ว่าเปเพ
1: แ
0: ต่บ่พร้อมก็มีการแจ้งคือกันตัวนี้เนาะเปเพเสียหายจึงเฮ็ดให้การสัญจรตามถนนหั่นติดขัดและก็สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกระแมนในสมงหีบด่วนดังนั้นเนาะกองบัญชาการกองตำรวจจราจรกองบัญชาการเมืองจันทบุรีนี่นะก็ได้มีการวางกำลังลงระบายการสัญจรเลาะจัดสรรระเบียบตามสายทางน้ำอีกและก็ได้ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมาส่อมแปลงระบบไฟอำนาจตื่มเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนฮะ
1: เจ้าเนาะซึ่งเมื่อวานนี้เนาะทางพันตีสิงเพชรมณีเลิศห้องหัวหน้ากองจราจรแผนกตำรวจกองบัญชาการปกส.นะเมืองจันทบุรีเนาะเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าในทั่วเมืองจันทบุรีนี่แม่นมีไฟอำนาจอยู่18จุดและมีจุดที่เปเพหัน4จุดใช้การบ่ได้1จุดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุตามถนนหลวงและก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินอย่างหลวงหลายนอกจากนั้นเพิ่นก็จึงเรียกห้องบ่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปผู้ใช้รถใช้ถนนน้องก็จงมีสติในการขับขี่เคารพกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดคือเวลาดื่มสิ่งมึนเมาและก็บ่ควรขับขี่เวลาขับขี่รถจักรก็ต้องใส่หมวกกันกระทบมันกวดกาเทคนิครถเป็นประจำเพื่อว่าหลีกเว้นบ่ให้เกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็แม่นทั้งเจ้าหน้าที่เมืองจันทบุรีเนาะเพิ่นก็ได้รายงานมา
0: เจ้าบางเทื่อเบิ่งอาทิตย์นี้เฮายังบ่ทันได้สัมภาษณ์เพิ่นเทื่อเนาะทางเมืองจันทบุรีเดี๋ยวจะพยายามติดต่อเติมอีกแต่ว่ามื้อนี้
1: เจ้าม
0: ื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์
1: ม
0: ื้อ
1: นี้มีนัดสัมภาษณ์เนาะทางอนาแขวงบริคำไซโดยเฉพาะแล้วเนาะพันโทเพชรสมภูเนาะหัวหน้าแผนกจราจรแขวงบริคำไซเนาะก็ได้นัดเพิ่นไว้เนาะก
0: ับสมภู
1: เจ้า
0: เจ้า
1: เพิ่นก็ได้ให้ความร่วมมือเพิ่นว่ามื้อนี้เนาะขอเข้าร่วมรายการนําเป็นระยะที่2ของทางรายการเนาะทางทีมงานจะได้ติดต่อไปหาเพิ่น
0: ก็ไปที่ว่ามีคำถามหรือว่าต้องการห่วมสนทนากันก็สามารถส่งคำถามหรือว่าคำคิดคำเห็นเข้ามาได้มีท่านผู้ฟังเพิ่นแจ้งเข้ามาสุภลินเพิ่นว่าผู้ขับขี่ปัจจุบันนี้ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตัดที่ไปโพนพะเนาดาวเวียงมันจะมีโฮมตัวนึงเด้ที่ว่าตัดไปนะคือสิแม่นรถหลายเพราะว่าหลายคนมาคิดว่าคันไปทางกันทางลัดหลีกเลี่ยงแต่รถแต่ว่าเส้นทางนั้นนี่มันดีแล้วเนาะเพิ่นซ่อมแปลงเพิ่นแปลงเป็นทางคอนกรีตมาแล้วนะเพิ่นว่าให้หลีกเลี่ยงเด้อตอนนี้นะว่าท่านคือสิเป็นแออัดพอสมควร
1: เจ้าขอบใจมีรายการเด้อที่ว่าแจ้งมามีรายการทานอื่นได้ใช้เส้นทางได้ตื่มเนาะก็แจ้งมาแบ่งปันกันในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะบางเทื่อบางคนนะบ่ได้ใช้เส้นทางนั้นตลอดเนาะก็บ่ฮู้ได้เนาะอ
0: ั
1: ปเดตสู่กันฟังเนาะก็ พอดีคือการเนาะเส้นทางแถวบ้านทานเด้เป็นแนวได
0: ้บอกกันได
1: ้แมนได้เนาะหรือว่าหลายเส้นทางที่ระยะย้ำฝนนี่ก็แมนหลายโครงการได้สำเร็จไปก่อนหน้านี้ก็ดีใจนำเนาะที่ว่าได้ใช้เส้นทางใหม่เส้นทางงามบางทางกับปูเปตงปูคอนกรีตเสริมเล็กเนาะปูอย่างอัสฟัลต์ก็ว่าไปแล้วก็ดีใจนำเนาะหลายๆเส้นทางก็เฮียบห้อยไปก่อนฝนแล้ว
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังมาอีกเรื่องนึง

0: ข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหลายคนก็มีการยกปัญหาขึ้นมาสนทนากันหลายๆอย่างเกี่ยวกับสภาพ
1: เจ้า
0: การสัญจรอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่มีรถอังออแออัดติดขัดอย่างต่าง
1: ๆ
0: ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ออกมาซี้แจงต่อกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาฮะพันโทสังคมพรหมราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรห้องตำรวจกองบัญชาการปกส.นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้ออกมาซี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าเพิ่นก็ให้ฮู้เนาะว่าปัจจุบันนี้นี่สภาพการสัญจรอยู่ตามเส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ยังค่อนข้างแออัดซับสนอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าเป็นระยะของการพักเรียนของน้องๆ นักเรียนก็ตามและก็สาเหตุก็แม่นเกิดมาจากหลายปัจจัยสุภลิน
1: เจ้า
0: เช่นว่าระยะนี้แม่นฤดูฝนบางมื้อมีลมบางมื้อมีฝนถ้าฝนตกแห้งน้ำไหลบ่ทันก็จะมีน้ำอ่างน้ำขังอยู่บางจุดของเส้นทางทั้งเวลาที่ฝนตกแห้งก็เฮ็ดให้ไฟอำนาจหลายจุดนี่เปใส่กันบ่ได้แล้วก็มีบางจุดระบบผิดพลาดไฟแดงไฟเขียวหุ่งขึ้นทั้ง4ด้านพร้อมกันก็มีแล้วก็มีบางจุดดอกไฟอยู่เบื้องนึงขาดและอีกเบื้องนึงสัมผัสยังใช้การได้ปกติมันก็เลยเห็นให้ซับสน
1: เจ้าเนาะก็คือบางจุดกับเปเพเนาะบางจุดกับไซการบอได้เนาะตามที่เพิ่นได้รายงานมา
0: เจ้าและกับปัจจุบันนี้อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์สุภลินก็มีไฟอำนาจนี่นะหลายคนว่ามีไฟอำนาจจักจุด
1: จักจุดเนาะ
0: 68จุดท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้เด้อมีไฟอำนาจทั้งหมด68จุดในนี้ไซการได้ปกติที่เพิ่นเก็บกลับมาและก็รายงานมานี่แม่น39จุดจาก68
1: เจ้า
0: คือว่าเปเพนี่แม่น17จุดและอีก12จุดนี่แม่นระบบขัดข้องเบื้องหนึ่งดอกไฟหุ่งแล้วก็อีกเบื้องหนึ่งหัน
1: ดอกไฟ
0: ดอกไฟขาด
1: เด้งเจ้าแดงโบแจ้งแดงวาซิซาเนาะ
0: นั่นแหละ
1: อันนี้แม่นจำนวนไฟอำนาจเนาะ
0: นั่นแหละ
1: แล้ววันนี้จำนวนพานาประเภทต่างๆรวมทั้งรถจักรไฟฟ้ารถ3ล้อไฟฟ้าที่บ่ติดป้ายทะเบียนก็คือเพิ่มขึ้นหลายเนาะหลายคนก็สิสังเกตเห็นได้เนาะห้างค้าห้างอาหารและก็อื่นๆที่ว่าอยู่เรียบตามแคมป์ทางก็เพิ่มขึ้นสถานที่จอดรถก็บ่เพียงพอนักขับขี่จำนวนหนึ่งก็แม่นมักง่ายบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดก็มีการจอดรถซ้ายซ้ายกีดขวางการสัญจรและก็มีปัญหาอื่นๆพร้อม
0: อันนี้ก็เป็นสภาพรวมหรือว่าปัญหาโดยรวมที่มันมีอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ที่เฮ็ดให
1: ้
0: ระบบหรือว่าสภาพการสัญจรติดขัดแออัดอังออดต่างๆท่านผู้ฟังซึ่งมาต่อกับสภาพดังกล่าวนี้เนาะทางแผนกตำรวจจราจรและกองตำรวจจราจรบรรดาเมืองก็ได้ร่วมกันจัดวางกำลังระบายการสัญจรคือเมื่อกี้นี้พวกเราเล่าไปว่าอยู่จันทบุรีเพิ่นก็เริ่มจัดตั้งปฏิบัติแล้วก็เส้นเดียวกับเมืองอื่น
1: ๆ
0: แล้วก็มีการจัดระเบียบสายทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนฮะแล้วก็โดยจะเน้นใช้สมงหีบด่วนนี่แหละเป็นต้นต่อเลยและยังมีการสมทบกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุ่มใส่เฮ็ดเวียกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายจัดกำลังลุ้งระบายการสัญจรและก็เฮ็ดเวียกงานบังคับใส่กฎหมายอย่างเคร่งขัดและก็ได้ประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแปลงไฟอำนาจและก็ห้องระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้ปกติเจ้า
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องได้สมทบกับหลายภาคส่วนสุภลิน
1: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเนาะบรรดาผู้ขับขี่ต้องได้ปฏิบัติการตามกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพื่อว่าแก้ไขการสัญจรแออัดลดพรปัญหาอุบัติเหตุคือถากว่าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเนาะบ่ควรขับขี่และก็อย่าใส่ความไว้เกินก่อนเปลี่ยนทิศทางการสัญจรทุกครั้งต้องเปิดไฟสัญญาณเตือนให้รับประกันความปลอดภัยก่อนและก่อนจะซิงขึ้นหน้ารถคันอื่นต้องรับประกันความปลอดภัยเช่นกันสิ่งสำคัญเลยคือเวลาที่บรรณาธิการขับขี่ผ่านสี่แยกที่ว่ามีไฟอำนาจเปเพขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังให้หลายที่สุดหรือถากว่าแมนสี่แยกที่เสมอกันต้องปล่อยซิดให้ผู้อยู่ก้ำขวามือไปก่อนเสมออันนี้เพิ่นก็ฝากมาเนาะท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะ
0: การเป็นสภาพโดยรวมที่เพิ่นได้มีการรายงานให้ฮู้ว
1: ่
0: าสาเหตุอย่างต่างๆแต่ก็ต้องได้มีหลายภาคส่วนที่ต้องได้ช่วยกันแถลงโดยเฉพาะก็แม่นผู้ขับขี่เองนักขับขี่เองที่ต้องได้มีสติและก็เคร่งครัดในระเบียบกฎจราจรแล้วก็นอกจากนั้นเนาะคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเห็นบอกว่าภาคส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับไฟอำนาจแต่ว่าในตัวจริงแม่นเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นเนาะว่าจุดใดที่ใช้การได
1: ้
0: จุดใดที่เปเพหรือว่าจุดใดที่ว่ามัน เบื้องหนึ่งไฟได้เบื้องหนึ่งไฟบ่ได้ฉะนั้นเพิ่นก็มีการรายงานหาภาคส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบเพื่อให้เร่งแล้วก็หีบฮ้อนลงมาแก้ไขอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่อาจจะช่วยในการจราจรได้นอกจากว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ไประบายเจ้า
1: เนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีและได้ที่ว่าเพิ่นมีการออกมาแจ้งแบบนี้นะเฮาก็ได้ฮู้ว่าจุดไหนที่เปเพเนาะต่ําที่มีรายการหรือว่าห่างเสียงสังคมได้เว้าในระยะผ่านมาเนาะก็คิดว่าคงจะได้รับการแก้ไขให้เป็นปกติในไวนี้คิดว่าเพิ่นขึ้นแผนไว้แล้วพอเพิ่นออกมาเว้าแบบนี้เนาะก็หลายๆท่านก็รอท่าติดตามน้ํากันเนาะว่าจุดที่เคยเปเพมาเนาะจะได้กลับมาใช้ได้เป็นปกตินี่ตอนใดก็คือเฮามาติดน้ํากันน้ํากัน
0: แต่ว่าคันว่าตัวเปเพมันซ่อมแปลงยากเนาะแต่ว่าตัวคัดข้องนี่นะลองไปอันน่ะซ่อมแปลงก่อนเพราะว่ามันคัดข้องซื้อยังบ่ได้ยังใส่ได้อยู่แต่คัดข้องเรื่องระบบไฟฟ้าก็ซวยไปเบื้องเติมเนาะว่าเบื้องนึงไฟได้บัดเบื้องนึงไฟบ่ได้วันนี้ผู้ที่ว่าเบื้องไฟบ่ได้หั่นน่ะมันบ่ฮู้ได้ว่าแม่นไฟแดงไฟเขียวหรือว่าอีหยังเนาะ
1: เนาะจะสิไปได้หรือไปบ่ได้
0: เอาคืออยู่หน้ามสนี่สุภ
1: า
0: พินหน้ามสนี่มันคัดข้องมันคัดข้องคือความหมายว่าฝากนึงหั่น
1: ได้
0: แต่อีกฝากนึงอีกเบื้องนึงหั่นมันบ่ได้หั่นน่ะไปเฮ็ดให้ซับซ้อนคือกันเพราะนั้น
1: เนาะคนฮวบฮวมมานี่นะอันเบื้องได้เบื้องบ่ได้อันที่คัดของแบบสั้นหันทั้งหมด12จุดทั่วท
0: ั้
1: งหมดแต่ว่าอีก17จุดหันมันใส่กันบ่ได้เลย
0: เพเลยตัวนั้นน่ะ
1: กับเพิ่นก็สิได้ค้นคว้าตื่มเนาะว่าจะแนวใดเนาะ
0: แล้ว
1: ก็รอท่าเบิ่งน้ํากันติดตามน้ํากันท่านผู้ฟังอันนี้เฮาก็มาแจ้งให้รับทราบน้ํากันเบื้องต้นแนวนี้ก่อน
0: แม่นล่ะแต่ว่าเคียงคู่กันกับน่ะระบบไฟต่างๆหรือว่าอีหยังต่างๆที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้ลงไปปฏิบัติซวยระบายซวยแนะนําผู้ขับขี่หั่นน่ะบ่แม่นว่าเห็นเจ้าหน้าที่แล้วจึงปฏิบัติกฎระเบียบได้เห็นบ่หลายๆครั้งหลายๆเทื่อที่เฮาสนทนากับเจ้าหน้าที่หั่นน่ะสุภลิน
1: เพิ่
0: นว่าอันน่ะผู้ขับขี่นี่ก็ปฏิบัติได้ดีอยู่คันเห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่จุดหั่นหรือว่าบ่อนที่ว่ามีด่านมีหยังที่เจ้าหน้าที่ตั้งอยู่หั่นน่ะแต่คันน้ําใดเมื่อใดที่ว่าบ่มีเจ้าหน้าที่แล้วหั่นน่ะกับโบพากันปฏิบัติเพื่อนว่าทั้งที่ก็มีไฟอำนาจแล้วก็มีป้ายสัญญาณมีการแจ้งอย่างต่างๆที่ทุกคนต้องได้ใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติน่ะผัดโบเฮ็ดเพื่อนว่าก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่นี่เป็นเพียงแต่ว่าเฮ็ดให้ผู้ขับขี่นี่ย่านซื่อๆบ่เนาะแต่ว่าบ่ย่านในการเกิดอุบัติเหตุ
1: แต่ย่านเจ้าหน้าที
0: ่แต่ย่านเจ้าหน้าที่อันนี้ก็บ่ได้นะผู้ฟังเพราะว่าความปลอดภัยมันอยู่กับเฮาได้
1: เจ้าอันนี้เห็นเนาะเวลาสัมภาษณ์นี่เจ้าหน้าที่นี่บ่ว่าจะเป็นทั้งเมืองใดควงใดกับเจ้าว่าประมาณนี้แล้วเฮาก็สังเกตเห็นกับแม่น
0: ค
1: น
0: ว่
1: าแท้ๆเนาะว่าคือเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ไปนี่ก็เข้าสู่ระเบียบอยู่เจ้าหน้าที่บ่อยู่แล้วก็คือเก่าจังซี่หั่นน่ะบางเทื่อมันก็มีคนนึงไปคนอื่นมาเฮ็ดซ้ำอีกจังซี่หั่นนะท่านผู้ฟังมันเป็นปัญหาซ้ำเก่าเนาะที่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วเนาะบางทีเกิดขึ้นอีกจังซี่นะก็อยากให้ทุกคนหั่นได้รู้สึกย่านต่อการเกิดอุบัติเหตุเด้เพราะว่าคันเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะเสียหายนะทั้งชีวิตทรัพย์สินบ่น้อยก็หลายนะท่านผู้ฟัง
0: แม่นแล้วเนาะมื้อเช้านี่พ่อกับโนรีเองสุภลิน
1: เจ้า
0: อยู่แถวนะไฟอํานาจสนามบินวัดไตเนาะ
1: เจ้า
0: อยู่ตัวหน้าเลยนะก็ขี่รถมาดีๆพอดีบังเอิญว่าข้างหน้ามันทําอีแต่มันแดง
1: เจ้า
0: วันนี้ไฟเขียวแล้วจะมีรถจักรคันนึงหมวกกันกระทบกับบ่ใส
1: ่
0: เพิ่นก็ขี่มาเลนซ้ายเลนขวามาเลนขวาปกติวันนี้เวลาไฟเขียวรถแต่ละคันนี่มันต้องเล็งไปเนาะเล็งไปแต่ว่ารถจักรคันนั้นทั้งเล็งไปแล้วขี่รถตัดหน้าเลยหั่นนะเข้าใจบ่สุภลินสุว่าเฮาขี่รถไปดีๆเฮาจอดไฟแดงเน
1: า
0: ะแล้วเวลาฮอดไฟเขียวเฮาต้องเล็งไปทางหน้าอยู่แล้วแล้วรถคันเบื้องขวามือเฮานี่เป็นขี่รถจักรเพิ่นก็ขี่มาแนบแล้วก็แซกเข้ามาซี่หั่นนะคือความหมายว่าแซกซ้ายแซกขวาป่านงูเลื้อยไปเลยซี่หั่นน่ะเลื้อยไปเลยเอาวันนี้มันคือว่าคันรถใหญ่ที่มันเล็งแฮงเล็งไปไวอันไหนสิเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าโอ้ยเนาะอีกหน่อยเดียวก็ว่าซั่นแหละหมวกกันกระทบกับบ่อไซอันตรายแท้ๆแบบนี้ท่านผู้ฟังบ่อยากให้คิดว่ารถจักรไปหอมน้อยๆก็ไปได้
1: แซกไป
0: แซกมาได
1: ้ย่านน้องรถใหญ่นี่บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็บ่เห็นได้คันสิว่าแล้วบางกรณีเกิดอุบัติเหตุกับบางเทื่อมันก็บ่เห็นเนาะบางเทื่อมันเป็นเหตุการณ์กระทันหันหยุดบ่ทันเบรกบ่ทันก็มี
0: เจ้า
1: และนอกจากกรณีนี้แล้วก็เคยเห็นกรณีที่ว่าจอดไฟแดงนํากันแล้ว
0: ปัดหน้า
1: ข้าเจ้าจอดเบื้องขวาเนาะแต่ผัดพ้อไฟเขียวเปลี่ยนทิศทางจราจรมาเบื้องซ้ายเปลี่ยนทิศทางมาคือเปลี่ยนแบบมาตัดหน้ารถคันที่กำลังจอดอยู
0: ่แม่น
1: คือกันหั่นนะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็เสี่ยงได้
0: เสียงแค่ตัวนี้นะเสียงอีนี่แหละเจ้า
1: คือบ่ย่านเลยนะว่ารถใหญ่สิต่ำเอารถจักรนี่คันแน่นอนคืออุบัติเหตุรถจักรนี่จะเจ็บอยู่แล้วอันนี้เขาต้องหู้ได้ว่าเขาต้องได้ระวังตัวเองอันนี้ก็บ่เข้าใจคิดว่าตัวเองแบบเฝ้าเล็งไปตัดหน้าค่ะเจ้าไปโลดจังซี่บ่หั่นน่ะ
0: เจ้า
1: ก็เห็นอยู่หลายหลายข้างเลย
0: อันน่ะเว้าเรื่องอุบัติเหตุคือเมื่อคืนนี้โนรีเลิกเวียกเนาะสุภลินเลิกเวียกกันน่ะแล้วมันจะมีหอมบ่เอิ้นว่าหอมซีแยกซีแยกเสลียงบ่หรือว่าจังได๋มันบ่แม่นแยกที่ว่าซื้อ
1: มันเป็นซีแยกเบียง
0: เออซีแยกเบียงอยู่ทางเข้าสังเจียงแต่ว่าบ่แม่นทางเต้2มันจะอยู่ทางอุโมงค์พี่นะ
1: ทางอุโมงค
0: ์เออทางอุโมงค์แล้วมันจะเข้ามันจะมีหอมมาจากกันน่ะตลาดสังเจียงออกมาเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วมันจะมีซีแยกอีเสลียงธรรมดาแล้วคันว่าเฮาขี่มาจากหอมสังเจียงหั่นขี่ซื้อเลยได้เนาะคันมันเป็นซีแยกแต่ว่าอันนี้มันต้องขี่มาแล้วโค้งมาอีกหน่อยนึงแล้วจึงเข้าแยกได้นะมันเป็นเสลียงอ่ะนะ
1: เจ้า
0: ๆก็เกิดอุบัติเหตุอยู่หั่นรถจักรต่ํากับรถจักรบ่ฮู้ว่าอันน่ะความมุนแฮงมันซ้ําใดล่ะก็เห็นแต่รถล่มแต่ว่าบ่เห็นคน
1: เจ้า
0: เสียดายว่าโนรีมันมืดแน่นอนแล้วคันว่าสิจอดไปเบิ่งหั่นน่ะก็อาจจะกีดขวางตูดเรื่องอ่ะน่ะการสัญจรนะเพราะว่าเฮาขี่อยู่เลนกลางอยู่แล้วนะก็เห็นอยู่ก็เลยว่าแล้วก็จุดนั้นเป็นจุดที่ว่าคนมักง่ายว่าขี่รถมาแล้วเพื่อจะมาเลี้ยวเขาหอมอีกฝากเบื้องนึงนะก
1: ็
0: คือข่อยขี่เสลียงมาเลย
1: เจ้า
0: ล้อๆเลยนะก็เลยว่าโอ้เนาะ
1: ทั้งโค้งเนี่ยทั้งเป็นซีแยกเบียงแดงอยู่หัน
0: เออแม่ทั้งโค้งเนี่ยก็เลยว่ามันก็อันตรายคันว่าความเป็นจริงแล้วนี่คันดีแท้ก็แม่นอยากให้ไปเลี้ยวในบอนทีมันปลอดภัยดีกว่าหักประกันหลายกว่
1: า
0: ตัวนี้จะหักประกันเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มันบ่เกิดขึ้นนะคันว่าไปเอี้ยวไปเลี้ยวอยู่หั่นแม่นมักเกิดอุบัติเหตุตลอดอยู่หั่น
1: เจ
0: ้า
1: เนาะก็เอาฝากไว้กับมิตรรายการละกันละกาเมื่อกี้นี้เฮาเว้าเรื่องเวียกงานจัดสรรของทางเมืองจันทบุรีเนาะละกาเมื่อพันมาเฮาก็ได้เว้าเวียกงานจัดสรรของทางเมืองสีโคต
0: เนา
1: ะและกาทางเมืองไซธานีวัง8กรกฎเนาะวังอาทิตย์ทับอีทของเดือนกรกฎเลยเพิ่นก็มีการลงเวียกงานจัดสรรคือกันได
0: ้เจ้า
1: ก็คือเพิ่นลงมาดนแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการสืบต่อเนาะจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายทางเส้นนาทมหาโน้นแสงจันทร์คือผ่านมาหันเพิ่นได้ลงแล้วแล้วก็ได้เฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนยึดสินค้าไปหลายครั้งแล้วไดแต่ว่าเนาะก็ยังบ่เคล็ดลาบตามการให้สัมภาษณ์ของทางคณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนี้เพิ่นว่าส้นหลายแม่นซาวค้าขายจําพวกเก่าที่ว่าเคยเฮ็ดบทบันทึกมาหลายเทื่อแล้ว
0: กลับมาขายอีก
1: คือหยุดสินค้าเขาเจ้าไปแล้วเนาะเอาไปอบรมแล้วเขาเจ้าก็ยังกลับมาขายซ้ําอีกอันนี้เอาไปอบรมกันอยู่ขั้นเมืองขั้นห้องการบ้านปกส.กุมก็คือหลายเทื่อแล้วแต่ก็ได้ย้ายมาขายแคมทางจากบอนเก่าย้ายไปบอนใหม่แต่ก็ยังเป็นแคมทางคือเก่าสิหั่นนะบอนใดที่ว่ามีดินวางเนาะสามารถวางขายตามขอบทางได้เพิ่นก็วางซึ่งเฮ็ดให้แออัดเนาะการสัญจรแออัดเกิดอุบัติเหตุเป็นบางครั้งเนาะดังนั้นนี่ล่าสุดแม่นทางคณะกรรมการเพิ่นก็จึงลงไปแก้ไขอย่างเด็ดขาดแต่ว่าต้องได้ลงเป็นประจำอีกเนาะและการทางนี้ก็เพื่อว่าอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดจบงามและกับปฏิบัติตามกฎหมายที่ขันถึงวางออกอย่างเข้มงวด
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นทางเมืองสถานีลงจัดสรรแล้วลงจัดสรรอีกเนาะตามเข้มทางเมืองสถานีนอกจากอนานาทมโน้นแสงจันทร์และก็มีอีกหลายเส้นอยู่ที่ว่าผ่านมาเพิ่นก็ได้ลงจัดสรรคือกัน
0: เจ้า
1: คือตั้งแต่ไฟแดงอนาไฟอำนาจดุงดุกสิบเฮาสิขี่ซื้อไปเส้นดอนนูนหั่นนะก็มักจะมีได้ขายเครื่องแคมทางผ่านมาเพิ่นก็ได้ลงจัดสรรคือกันหลายครั้ง
0: แต่ว่าเปลี่ยนบอนเนาะคือความหมายว่าจากขายอยู่บ่นี่แล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นไปกวดกาไปจัดสรรแล้วก็ย้ายบอนไปบอนใหม่แต่ก็เป็นกลุ่มคนเก่าเจ้าเอาจังได๋ก็อยากให้ทุกคนได้ถือแจ้งการและก็ปฏิบัติตามระเบียบที่เพิ่นได้กำหนดออกมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สิ่งสำคัญก็เป็นความปลอดภัยของผู้ที่ว่าอันน่ะไปขายเครื่องแคมทางอ่ะนะเพราะว่าเห็นบ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผ่านมาหั่นน่ะที่มีรถหรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไปตําเอาค่ะคนที่ขายเครื่องแคมทางอันนี้ก็อันตรายท่านผู้ฟังย้อนหยังเพิ่นจึงไปจัดสรรกับปัญหาหนึ่งกันเป็นตัวนี้แล้วก็เรื่องความจบจบงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวเมืองก็เช่นเดียวกันทุกคนต้องได้ให้ความห่มไม้ห่มมืออันนี้ก็มันเป็นใบหน้าใบตาเด้เจ้าอีกอย่างนึงเวลาแขกต่างดาวเท่าต่างแดนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกับมันก็สิ สวัสดิ์เสวยนะโบหกโบเฮือว่าสั้นๆ
1: แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ไปขายน้ำได้เนาะจัดสรรเข้าสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับเพื่อความปลอดภัยน้ำได
0: ้
1: เนาะบ่สร้างเนาะบางเทื่อเนาะมีอันรถนะเจ้าขี่เจิดมาต่ำเอาก็มีเนาะผ่านมาคืออันเวลามืดยามมื้อแลงจังซี่นี่ใครไปขายเรียกขายหวยนี่ขอให้ระวังแน่เนาะเลือกจุดที่ปลอดภัยแน่
0: แม่แหละ
1: เนาะก็ว่าบ่ได้ในเรื่องของอันอุบัติเหตุนะบางเทื่อเจิดมาจะใส่กับโบฮูมาต่ำเอาก็มี
0: เจ้านั่นแหละมันอันตรายแท้ๆเอ้าตอนนี้ 8:30 นาทีท่านผู้ฟังจะให้บรรดาท่านได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปจึงมาสืบต่อสนทนาและกับพวกเรามีนัดสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่แขวงบุรีคำไซ
1: เจ้า
2: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
3: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำไส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
4: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
2: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
4: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
3: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
5: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ฮ่าเวียกหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้วาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตั
1: วหลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมแต่ละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่ผู้ชมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz และการไลฟ์สดผ่านทั้งเพจ Lao National Radio เพจขับขี่ปลอดภัยและอีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment
1: เจ้าเนาะมีรายการกลับมาอยู่น้ำกันกับพวกเขาในยาที่2ของทางรายการเนาะรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเขาก็คือแจ้งให้มีรายการได้รับฟังไปตอนต้นแล้วเนาะหลายข้อมูลข่าวสารเลยบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการจัดสรรและก็มีมีรายการกะห่วมแสดงข้อคิดเห็นเข้ามาเนาะเกี่ยวกับสภาพเส้นทางในปัจจุบันนี้กะมีหลายทางอยู่เนาะที่ว่ายังใช้รถใช้ถนนยังอยู่กลางทางก็มีเนาะค่ะอยู่ตามจุดต่างๆยังไปไม่ได้แออัดอยู่ก็มี
0: คือท่านผู้ฟังเพิ่นแจ้งเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยว่าเส้นทางกันโด่งโดกทางกันแต่ราชวงศ์ไปนะรถติดปัจจุบันนี้ว่าซั่นไฟเขียวชิดไปกันยังไปบ่ได้เถื่อว่าซั่นคือสิเป็นจอดดนนานพอสมควรก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ว่าต้องได้หลีกเลี่ยงคันว่าผู้ใดที่ว่าเอาตื่นสวยแน่สุวรินทร์จะไปเส้นทางนั้นเพราะว่ามงหีบดวนมงเร่งดวนนี่มันหลดหลายแท้ๆอยู่เส้นทางนั่นน่ะเนาะไปสมทบกันเตือนคันมาเฝ้าในหน่อยนึงก็เป็นคือสิบ่ทันละ
1: เป็นถนนไกลสอน
0: เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีเป็นเส้นทางที่ว่ามีรถเบียร์ที่แลนอีกได
0: ้แม่นแหละเจ้า
1: ทุกคนคอยไปคอยมาน้ําแดงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่ในสายแล้วเนาะทางฐานพันโททิพย์สมภูจันทลังสีหัวหน้าแผนกตํารวจจราจรแขวงบริคําไซ
1: เจ
0: ้าสบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าเนาะก่อนอื่นขอขอบใจท่านหลายๆที่ร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ท่านเจ้า
2: เจ้าเจ้า
0: เจ้าก่อนอื่นนี่สิได้ถามท่านก่อนเป็นจังได๋อยู่ทางกันน่ะบริคําไซสภาพดินฟ้าอากาศมื้อนี้ฝนบ่มื้อนี
2: ้คือว่าสภาพดินฟ้าอากาศของอยู่แข่งบริคําไซที่ว่าจะเมื่อคืนนี้เกิดประกาศฝนตกเนาะได้อยู่ในตัวเขตตัวแห่งบริคําไซเอานี่แล้วก็เฮ็ดให้มีดินปูเอื้อนน่ะ
0: โอ้อยู่จุดใดที่นี่ท่าน
2: อยู่ที่บ้านท่าปักเมืองคำเกิดเนาะ
0: อ๋อ
1: ท่าปักผู้เจือน
0: เจ้า
2: เจ้าคือว่าเป็นชิ้นกูตอนนั้นมันเด็ดกูเจือนลงแล้วแต่นั่นคือว่าปานะตอนนี้มันเราก็สามารถไปได้ตอนนี้นะ
0: โอ้แต่เมื่อคืนนี่ประธานถือว่าปัจจุบันนี้ยังใช้การบ่ได้อยู่เส้นทางไปบ่ได้หลีกเลี่ยงมัน
2: ว
0: ่าตัวนี้
2: เจ้าเพราะว่าประสานหาทางไอ้น้องของประจำอยู่จุดอยู่เทเลโฟนมันนะแต่ว่าทางนั้นเป็นรายงานขึ้นมาว่ามีผู้เชื่อนแล้วเดี๋ยวนี้รู้ว่าฐานะเฮามันบ่สามารถเดินได้ตอนนี้นะ
0: มี
2: นั้นอยู่เทลอยู่ที่บ้านเขตบ้านทรัพย์เมืองคําเกิดมันเชื่อมต่อกับเมืองเมืองคุณคําแข่งคําม่วนนั่นน่ะกินกูให้กูผ่าม่านเดี๋ยวนั้นน่ะ
1: โอ้ผู้ให้ผู้ผ่าม่าน
0: ถือว่าเส้นทางตัวนั้นมันใช้บ่ได้แล้วเนาะตัวนั้นเนาะต้องได้ล้อท่าที่เพิ่นจะไปแก้ไขเนาะท่านเนาะมีจุดเดียวอันประธาน
2: เจ้า
0: โอ้และสภาพการสัญจรนี่เป็นจังได๋อยู่ทั้งบริคําไซเฮา
2: ถือว่าสภาพการสัญจรเนาะถือว่าการเส้นทางที่3ใต้เส้นทางสัมฤทธิ์เมืองขึ้นบริคันและเส้นทางที่เมืองเงินทองถือว่าสามารถไปปกติเนาะ
0: เจ้าแต่ว่าในตัวเมืองนี่บ่มีปัญหาเนาะท่านเนาะเรื่องเกี่ยวกับการสัญจรถือว่าโรงเรียนดี
2: เจ้า
0: และเส้นทางนอกจากที่ว่าทางทานรายงานมาว่ามันมีผู้เจือนอยู่ทางนั้นเมืองคำเกิดเส้นทางอื่นๆเนี่ยเป็นจังได๋มันเว้าเรื่องเกี่ยวกับมันเพมันใช้การได้ปกติบ่หรือว่าควรระมัดระวังจุดใดตื่มเวลาที่ว่าผู้ขับขี่ไปนี
2: ่แต่ว่าเรื่องเส้นทางเนาะคือว่าเส้นทางที่ที่ตัวอินแล้วก็เส้นทางนึงที่นั้นเนาะคือว่าก็ไปมาได้ปกติอยู่แต่ก็แบบฝากถึงทางผู้ใช้รถใช้ถนนหรือนักขับขี่นั้นก็ให้มีสติในการไปกันมาเพราะว่าช่วงนี้ก็จะดูฝนเนาะหนทางมันก็อาจจะเป็นฝนเป็นบ่อได้บางจุดเนาะแต่ว่าการสาธารณะก็มันสามารถไปได้
0: เจ้าแต่ว่าได้ระวังเนาะท่านเนาะก็ต้องได้ระมัดระวังโดยเฉพาะยามฝนแบบนี้เจ้าและอยากถามท่านเติมเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางบริคําไซเฮาใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ท่านอยากให้ท่านรายงานเติม
2: คือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่แห่งบริคําไซภายใน1อาทิตย์ผ่านมาเนาะมันเกิดขึ้นอยู่เกาเรื่องหรือว่าเกาไหนแล้วเนี่ยท่านมีผู้เสียชีวิต1คนเนาะในวันนี้สาเหตุที่มาคืออุบัติเหตุนั้นเนาะก็มีอยู่ไปผมไว้มีที่แล้วก็ซึ่งจริงเป็นเมาแล้วก็แจ้งว่าประกันมอบจากต้องทางจราจรในกับสภาพเทคนิคของรถถือว่าบ่ได้เนาะแต่ว่าอันตัวที่ไม่มีคนเสียชีวิตนั้นก็ติดรถนี้เนาะเลื่อนจากเวียงทองหานครหลวงเวียงจันทน์เนาะถือว่า ปีเองบุได้ปีบุยุ่งเนาะแค่นั้นแหละก็จึงยืนลงต่ำได้ครับแต่ฟังงั้นเนาะแต่ฟังเขียนทางนั้นหรือว่าเอ๊ะจะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะ
0: เป็นผู้โดยสารบอทานผู้เสียชีวิต
2: เดาเป็นผู้โดยสาร
0: โอ้แลกจากเหตุการณ์ตัวที่อุบัติเหตุรถเมย์นั่นที่เสียลักนี่เนาะหรือว่าเบรกบุยูนี่นะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายบ่ตัวนี
2: ้ถือว่ามีคนโดยสารยัง60 คนเนาะถือว่าก็เจ็บน้อยอยู่3คนเจ็บสมควร10คนแต่ก็เสียชีวิต1คน
0: ผู้ชายผู้หญิงทัน
2: ผู้หญิง
0: โอ้ยตัวนี้แม่นย้อนระบบเทคนิครถเนาะทันเนาะ
2: เจ้า
0: บ่ฮับประกันเนาะตัวนี้นะก็ต้องแสดงความเสียใจครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะถือว่าอุบัติเหตุใน1อาทิตย์ผ่านมาอยู่บริคัมไซเฮานี่มันเกิดขึ้นเก้าเรื่องอยู่แล้วเนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
0: และมานี่มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับอ่ะนะเวียกงานโฆษณาเฮาตื่มแน่ที่ทางเจ้าหน้าที่เฮาอ่ะนะได้ปฏิบัติตลอดอยู่แล้วเนาะและในระยะผ่านมานี่เฮาได้มีการโฆษณาแนวใดแน่ท่าน
2: ถือว่าต่อกับเรื่องงานโฆษณาของตำรวจจราจรพวกเฮานี้เนาะถือว่าผ่านมาหรือว่าเป็นเรื่องที่ท่านมาหรือว่าต้นหลังๆท่านมาคือว่าเฮาช่วงโรงเรียนบริเวณติดเนาะ
0: เจ้า
2: เราก็ได้ลงโฆษณาทางเรียนพิเศษที่โรงเรียนสามัญโรงเรียนม.ต้นม.ปลายแล้วก็ที่บางย่านนี่เราก็ลงโฆษณาที่นำบ้านที่มีคนที่ยังต้องการเกิดอุบัติเหตุเนาะฉะนั้นเราโดยสมทบกับอนาคตจราจรของเมืองปักจันในจุดเทศบาลเมืองนี้เนาะคือว่าเราก็ได้ลงโฆษณานำบ้านเนาะแล้วก็โดยสมทบกับทางกระแสเพื่อจะให้ทางเอาสามบ้านที่บ้านก็มารวมกันนะเนาะถือว่าบ้านมันบ้านละน้อยดินะเดี๋ยวปัจจุบันนี้เราพวกข้าพเจ้ากำลังขึ้นแผนเนาะจะลงโฆษณาท่านได้พบตัวเมืองของแก่งบริกรรมใจของพวกเรานี้เนาะมีคณะนั่งงานโฆษณาของพวกเรา
0: โอ้เจ้าอันถามทานเติมได้บ่วันบ้านที่มีความเสี่ยงนี่เป็นบ้านใดๆเพื่อว่านผู้สัญจรที่ฟังอยู่นี่ก็สิได้ระมัดระวังเติมสมมติว่าเจ
2: ้าการว่าเรื่องเมืองปักดิ้งกับแม่งเขตบ้านนั้นบ้านเลียงคำหรือว่าบ้านทุ่งน้ำมีเนาะหร
0: ือ
2: ว่าปักกระดิ่งเพราะมันจะเป็นเคมทางที่สามไปเอาเรื่อยๆตรงนี
0: ้แม่เจ้าโอ้ก็จะได้ลงตามบ้านต่างๆนั่นเนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
0: ก็ถือว่าเป็นเวียกงานที่เขาปฏิบัติปกติแล้วก็มีแผนที่จะสืบต่ออีกและอยากถามท่านอีกแน่วันในการปฏิบัติเวียกงานเขานี่นะเขาปัญหาที่เขามักพบเนี่ยเลยว่าสิ่งที่เขามักพบตลอดที่เป็นปัญหาเนี่ยมีอย่างทัน
2: คือว่าเรื่องงานที่เราได้มาเจอหน่อยคือว่าเรื่องงานจราจรมันก็ตั้งอยู่กฎการนั่นก็มันพบเจอกับหรือนักขับขี่ของพวกเขาเนาะบางคนกับที่บัตรคนจราจรหรือว่าได้ดีแต่บางคนก็เบิกให้ของข้อมือต่อเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเนาะอันนี้ก็ได้พบกันเป็นประจำมาหลายเรื่องก็ได้แต่ว่าพวกเขาก็ได้ถึงสังคม
0: เจ้า
2: เราหน้าขับขี่คนที่มันลงละเมิดต่อคนจราจรนั้นเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องการแต่รถจะถนนจะให้คนไปคอยมามาตามคนจราจรนั่นแหละเพื่อนเยี่ยมกันเป็นที่นี้เนาะ
0: เจ้า
2: พวกนั้นนั่นครับ
0: เจ้าและส่วนใหญ่ผู้ขับขี่เนี่ยนะขับขี่ที่มาเคล็ดผิดระเบียบนี่เป็นปัญหาเดี๋ยวท่านเป็นตัวใด
2: เนื่องจากเนื่องจากมันละเมิดความไวเนาะจะใช้ความไวเกินกำหนดเนาะที่มันกำหนดตายห้ามนะใช้กำหนดให้ว่าเลี่ยนเท่านั้นเลี่ยนนี้แต่ใช้ความไวเกินอันที่จะมองมาก็เป็นอีกสถานรถเนาะนะครับบินใบอนุญาตขับขี่ถือว่าบริเวณห้องเนาะอนุญาตให้นะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทนั้นเนาะแล้ววันนี้ผู้ขับขี่รถจักรเป็นจังไหนอยู่ทั้งบริคำไซเฮาว่าเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการใส่หมวกกันกระทบนี่ก็เจ้าก็ใส่ใจอยู่บ่ท่านตัวนี
2: ้แต่ว่าอยู่บริคำไซเดี๋ยวนี้ก็ทางไอ้น้องเฮากําลังออกติดปกตามยุคตามฟอร์มมื้อนี้ก็ยังเฮ็ดได้เนี่ย
0: เจ้า
2: คือว่าก็นับตั้งแต่พนักงานทหารตำรวจของพวกเฮาพี่ละไปอ่ะนะคือว่าก็พวกท่านเป็นเด็ดยากให้แก้ประชาชนเนาะคือว่าก่อนเราคิดใจเขาต้องเอาเจ้าหน้าที่ยองนี่แต่ก่อนเนาะ
0: ต้องเป็นแบบอย่างก่อนนะท่านเนาะ
2: เจ้า
0: แต่ว่ากระเจ้าก็ให้ความสำคัญอยู่ในเวลาใส่หมวกกันกระทบขับขี่และใส่หมวกกันกระทบนี่ท่าน
2: เจ้าก็ให้ความสำคัญอยู่การนั่นแหละอยู่ดอกแต่ว่าอาจจะมีบางคนไม่จะตื่นนั่นนึงนะฮะอันว่าจะมีข้ออ้างอีกหรือเป็นแนวนั้นแนวนี้วินหัววินหนึ่งไปจะเลอะฟังว่าพี่เราเป็นข้อแก้ของเพื่อนนะ
0: หากมีข้อแก้ถวนส่วนนั้นท่านเนาะ
2: เจ้า
0: ก็ถือว่าเป็นอีกเรียกงานที่ปฏิบัติกันมาตลอดอันและการตั้งด่านตั้งจุดต่างๆของเจ้าหน้าที่เขานี่วันเสาร์วันอาทิตย์เขากันยังก็ได้เหตุอยู่บ่ท่านตัวนี
2: ้ก็กับการตั้งจุดกฎการนี่ถือว่าก็คันเป็นดินฟ้านอกอากาศพวกอันอำนวยความสะดวกเขาก็ได้ออกสำหรับสัมภาระทั้งคนตัวเขากับญาติถือว่ามันแต่เมื่อเข้าการและวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ได้ออกตั้งจุดกฎ าเนาะ
0: ตามสายทางกันบ้านต่างๆที่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่ท่านตัวนี
2: ้ก็เฮ็ดเฮาเฮ็ดอยู่ในตุ้มเบิ่งปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าก็เฮาเนี่ยที่ขึ้นเห็นลงทางตั้งชื่อกฎการแล้วก็เรียนงานโฆษณาสิ่งที่ได้รายงานไปเบื้องต้นนั้นนี้เป็นภายใน6ตำบลนะ
0: เจ้าโอ้เจ้าเจ้าเนาะเอาในตอนท้ายโครงการสนทนาอยากให้ท่านได้ฝากถึงผู้ขับขี่ตื่มอีกเนาะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าเจ้า
2: เจ้าสิ้นเถิดเจ้าเราสามารถให้ทางคนอีกตำรวจจะต้องถึงบริการใจขอฝากถึงนักขี่บริการผู้ขี่ใจรถใจถนนเนาะจงให้ระมัดระวังช่วงสัปดาห์ฝนนักขับไปคอยมาปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรทางบกตรงนั้นเนาะเพิ่งตามป้าตามนี่แหละเพื่อความไวก็ให้ลดลงตามป้ายของข้อที่เรียนรู้ไว้นั่นแหละเนาะ
0: เจ้า
2: เด็กก็ค่อยไปค่อยมาเนาะแต่ว่าเป็นอย่างผู้ที่มามก็เสียที่สินะจำทิ้งเสื่อเสียสุขภาพของพวกเขาเนาะนั่นก็ให้นักที่ย้อนจงปฏิบัติก็จะได้ต่อทันยามที่หมดเนาะขอบใจ
0: เจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจทั้งทานพันโททิพย์ชมพูจันทลังสีหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงบุรีคำไซหลายๆที่ได้ร่วมสนทนาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทั้งท่านผู้ฟังก็คือทางรายการขับขี่ปลอดภัยขอบใจหลายๆท่าน
2: เจ้า
0: อ่ะนั่นก็เป็นการรายงาน
1: เจ้า
0: สภาพโดยรวมของทั้งบริคำไซ
1: แม่นแล้วเนาะอากาศโดนๆเพิ่นเข้าห่วมรายการนำพวกเขาเธอหนึ่งเนาะแต่ว่าต่อไปก็สิได้โทรหาเพิ่นตลอด
0: แม่น
1: ประจำแน่เพิ่นได้รายงานเข้ามาตลอดแน่เนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ได้ใช้เส้นทางบริคำไซเนาะก็เป็นทางที่บางคน
0: ผ่าน
1: ไปทางใต้บางคนก็ผ่านไปทางเหนืออย่าง
0: น
1: ี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าไปทางเสียงขวางเนาะมันไหลหลับตรงนั้นได
1: ้เจ้า
0: แต่ว่าคือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งมาเมื่อกี้นี่แหละก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ว่าไปทางคำเกิดท่านเพราะว่าดินผู้บรรจุลงเนาะเส้นทางใส่กันบ่ได้แล้ว
1: เจ้าเพราะว่ามันซอดใส่อันตัวผู้ไฮนะผู้ไฮนี่เห็นฝนตกทุกปี
0: เ
1: ลยมันผู้
0: เจือ
1: นเราได้ทางผู้ไฮนี่นะเน
0: า
1: ะ
0: มันก็มีความเสี่ยงบ่ดอกสุภลินคันสุวาเวลาฝนตกน้ำน้องแบบซี่นะเส้นทางบ่อนใดที่มีภูมิผามันก็มีความเสี่ยงที่จะเฮ็ดให้ดินเจือนทับต่างๆได้อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็นี่แหละจึงบอกว่าเวลาที่จะเดินทางจะขึ้นเหนือลงใต้กระสางการศึกษาเส้นทางการสอบถามข้อมูลต่างๆว่าเส้นทางนี่ไปแลนแมนสะดวกบอหรือว่าสะดวกสบายบ่มีปัญหาบ่ก็เป็นสิ่งสำคัญของผู้ขับขี่ได
1: ้แม่เนาะก็ขอให้ได้ศึกษาข้อมูลก่อนเนาะเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศแล้วลองสอบถามเบิ่งเนาะผู้ใดมีมูมีครูอย่างก็ลองสอบถามไปเป็นท้ายไปได้บ่มาได
0: ้
1: บ่จังซี่เนาะเพื่อว่าเขาจะได้วางแผนในการเดินทางเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละเอาท่านผู้ฟังตอนนี้มาเว้าเรื่องอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแน่สุภลิน
1: เจ้าม
0: ืดเศร้ามืดของมื้อนี้เนาะที่16เนาะ
1: เจ้า
0: เวลา 12:03 น.หน่วยกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปปลาวได้รับแจ้งเหตุว่าจากเบอร์1623เนาะว่ามีรถจักรต่ำฟุตบาท BRT อีกแล้วเน
1: า
0: ะเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งว่าจุดเกิดเหตุนี้แม่นอยู่หน้าโรงเรียนปฐมลาวเวียดลักเจ็ดหน่วยกู้ภัยก็ได้ออกไปตรวจสอบเหตุกระพบมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นเพศหญิงอายุ35ปีอยู่บ้านสมสง่าเมืองไซเศรษฐานครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็แม่นกระทบบ่าไหล่แล้วก็มีบาดแผลถลอกตามต้นตูใบหน้ากู้ภัย1623มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปห้องหมอมิตรภาพ
1: เจ้าอีกหนึ่งกรณีก็แม่นเวลา10ขออภัยเวลา 1:18 นาทีเนาะก็คือเช้ามืดเลยเนาะอนาทั้งหน่วยกู้ภัยเพิ่นได้รับแจ้งเหตุเนาะมีรถจักรกับรถใหญ่เกิดอุบัติเหตุอยู่เส้นทางบ้านพลทันเพิ่นออกไปจุดเกิดเหตุละแมนพบผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายอายุ32ปีอาการเบื้องต้นแมนตาเบื้องซ้ายเห็นบวมกระทบคอแขนเบื้องซ้ายเนาะอันนี้เพิ่นก็แมนปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการนำส่งห้องหมอ
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นการออกเหตุของทางนะหน่วยกู้ภัยท่านผู้ฟัง
0: แมนแหละแล้วก็ทั้งทานพันโทอัมพรเพิ่นก็ได้แจ้งข้อมูลเข้ามาให้รายการขับขี่ปลอดภัยว่ามีอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในเมื่อวานนี้ค่ะนะมี2เรื่องสุภลิน
1: เ
0: กิดขึ้นเรื่องที่1แม่นตอน 23:00 นมีรถจักรต่ำท้ายรถจิ๊บไฟฟ้าอยู่บ้านจอมมณีรถนี่เปเพเล็กน้อย2คันเจ็บเล็กน้อย1คนแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงกันได้อยู่สถานที่เกิดเหตุเลยเนาะก็เลยบ่ได้เอาเข้าเลขที
1: ่
0: แล้วก็อีกรายที่2หรือว่าเรื่องที่2ก็ไล่เลี่ยกันอันเวลาเกิดนะการสัก 3:50 นาทีตอนดึกคือกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็เป็นรถจักร Honda Kick ต่ำท้ายรถไฟฟ้าคือกันนี่รถจักรไฟฟ้า อยู่ทางวงเวียน450ปีเขตบ้านหนองสังท หลุดเพลเล็กหน่อย2คันบาดเจ็บเล็กหน่อย2คนคู่กรณีสร้างบทบันทึกตกลงกันอยู่ขั้นบ้านส่วนว่าจะเป็นเท่าใดก็แม่นเพิ่นก็จะให้ทางคู่กรณีหั่นแม่นได้ล้มกันเอง
1: เจ้าอันนี้แม่นทีโนลีว่ามาแม่นสภเมืองไสเซฐานเนาะเฮาไปเบิ่งทั่วประเทศท่านผู้ฟังทั่วประเทศมีตัวเลขของวันที่14กรกฎาคม2026ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมดเป็น10รายพาหนะเปเพ16คันเปเพเล็กหน่อย12คันเปเพสมควาน4คันและมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด10คนบาดเจ็บเล็กหน่อย5สมควาน5แต่ว่าโชคดีเนาะบ่มีกรณีเสียชีวิตเนาะสำหรับการเกิดอุบัติเหตุวันที่14ก็จะมีแขวงเวียงจันทน์5รายบริคัมไซ2อุดมไซสวรรณเขตและจำปาสักแมนแขวงละ1
0: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นตัวเลขอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นพวกเฮากันยกขึ้นมาเว้าว่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังตลอดแล้วก็เป็นประจำผู้ลางคนว่าโอ้มีแต่ตัวเลขแต่อย่าลืมได้ท่านผู้ฟังตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุนี่มันบ่งบอกมันแสดงถึงว่าทุกๆเมื่ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าแม่นแล้ว
0: และอุบัติเหตุบ่ได้บอกก่อนล่วงหน้าบ่ได้เตือนก่อนล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นกับไผอยู่สายบอนใดดังนั้นเฮาทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนนี่ต้องได้มีสติอยู่ตลอดเวลาและก็สิ่งสำคัญก็เฮียกห้องให้ทุกคนได้มีน้ำใจซึ่งกันและกันในเวลาขับขี่และให้เกียรติซึ่งกันและกันพร้อม
1: เจ้าเนาะประมาทเพียงน้อยหนึ่งพลาดพังเพียงน้อยหนึ่งนี่ก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนป้องกันตนเองแล้วให้จังไหนตัวเองจะปลอดภัยในการขับขี่รถจักรก็ขอเน้นถึงการใส่หมวกกันกระทบ
0: เจ้า
1: เนาะใส่หมวกกันกระทบนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะป้องกันการกระทบหัวรถใหญ่เองบ่นว่าตัวเองขี่รถใหญ่แล้วเกิดอุบัติเหตุก็สิบ่เจ็บหลายเฮารถจักรดอกอย่าสู้ถือเอาแบบนั้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ขอให้ได้ใส่ใจขอให้ได้เข้มงวดเนาะในการใช้รถใช้ถนนเฮาบ่ไปเดือดร้อนคนอื่นคนอื่นบ่มาเดือดร้อนเฮาและเสื่อว่าการเกิดอุบัติเหตุก็จะลดน้อยถอยลงแน่นอน
0: แม่แล้วและการประชาสัมพันธ์กันอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังเพื่อทุกคนที่ได้ไปใส่บริเวณนั่นโดยเฉพาะกระแมนอยู่อ้อมหอบบึงใหญ่บึงทัดหลวงที่เป็นจุดอีกจุดนึงที่ประชาชนมักไปออกกำลังกายทั้งตอนเช้าและก็ตอนแล้งทุกมื้อเลยท่านผู้ฟังและเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ไปออกกำลังกายอยู่จุดนั่นเนาะเพิ่นก็ได้มีการกำหนดเวลาการสัญจรและก็แจ้งออกมาอย่างคักแน่ว่ารถจักรรถใหญ่บ่ให้อาจจะเป็น3ล้อ4ล้อกระสางเนาะเพิ่นกำหนดเวลาว่า 16:00 น. หา 19:00 น. นี่บ่ให้แล่นเข้าไปในวันจันทร์หาวันศุกร์และส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็คือกันเนาะจะมี2ระยะเวลาคือตอนเช้า 6:00 น. หา 10:00 น.และตอนแล้งนี่แม่น 16:00 น. หา 17:00 น.ก็จะบ่ให้ไปใช้เส้นทางอ้อมฮอบบึงใหญ่ทัดหลวงหั่นเพราะว่าคนมันไปออกกำลังกายอยู่หั่นหลายแล้วก็คันเอาแบบมีรถมีอย่างขี่เขาเป็นก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
1: เจ้าเนาะส่วนว่ารถของผู้ที่ไปออกกำลังกายเองก็ขอให้จอดทับประกันความปลอดภัยเนาะจอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะมีเขตที่ส่วนหลายแล้วเนาะก็จะจอดเลี่ยนกันเนาะเขตที่ว่าคนเอาหลายเดแต่ว่าบางครั้งหันกลับไปจอดอยู่ใกล้ๆจอดอยู่บนเปียวๆคนาคนบ่ค่อยเที่ยวผู้นาอันนี้ก็บ่ค่อยทับประกันความปลอดภัยปานใดก็อยากเสี่ยงได้
0: เพราะว่ามีการทุบแวนลบเดที่ผ่านมาเวลาที่ก็จะออกไปออกกำลังกายยืดแถวนะบึงท่าหลวงนะแล้วไปจอดบนมืดแน่การมีการทุบแวนรถคนเอาของมีค่าอยู่ในรถต่างๆแล้วก็เสียหายไปหลายคันพอสมควรให้มีสติทั้งกันและท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาสิไปออกกำลังกายทรัพย์สินที่มีค่าเครื่องของที่มีค่าอย่าเอาปะไว้ในรถแล้วก็ไปซอกบอนที่แจ้งแล้วก็คิดว่าปลอดภัยจะเป็นการดีที่สุด
1: เจ้าเนาะอันนี้พ่อก็ฝากไว้เนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากพวกเฮาทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นโฆษกทั้ง2หรือบ่ว่าจะเป็นทางในทางเทคนิคควบคุมเสียงพวกเฮาเนาะกะสำหรับมื้อนี้กะต้องขอบใจมิตรรายการที่มีส่วนร่วมเนาะส่งข้อคิดเห็นเข้ามาและกะบ่ว่าจะเป็นมิตรรายการที่รับฟังอยู่รับชมอยู่รวมถึงขอบใจเป็นพิเศษกับแม่นทางเจ้าหน้าที่เนาะที่ว่าได้สละเวลาเข้าร่วมรายการนํามื้อนี้
0: เจ้าแล้วก็อีกเรื่องนึงก่อนเวลาจะหมดท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดหรือว่าภาคส่วนใดจะเป็นบริษัทบ่ห้างห้านบ่หรือองค์กรต่างๆที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นส่วนนึงในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
1: เจ้า
0: เป็นช่องทางที่จะเฮ็ดให้การบริการของทานบอธุรกิจของทานบอได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมพวกเรามีทีมงานการตลาดที่จะช่วยทานได้จะเป็นการผลิตสปอตโฆษณาเป็นเสียงเป็นภาพบอหรือว่าซองทางโฆษณาต่างๆติดต่อมาทางการตลาดของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้เนาะ 02055522697
1: เจ้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ขอบใจมีรายการทุกท่านที่ร่วมกันมาจนฮอดตอนท้ายของทางรายการเนาะพวกเขา3คนสุภาลินมโนลีและก็นายสางสุขสวรรค์เนาะมื้อนี้สิได้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่ว่าอย่าลืมมื้ออื่นยังพบกัน 8:00 น. ถึง 9:00 น. กับรายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยหมดทุกคนเนาะพวกเขาลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวเป็นภารกิจสำคัญของสื่อมวลชนลาวซึ่งการวิเคราะห์ข่าวบ่เพียงแต่อธิบายว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ยังช่วยอธิบายสาเหตุผลกระทบและทิศทางในอนาคตเพื่อให้สังคมเข้าใจข้อมูลความเป็นจริงอย่างรอบด้านโอกาสประกอบความเห็นในหัวข้อยกระดับวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพใหม่ต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการพัฒน์ของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงจัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านวรรณศิลป์สิมมวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวสารประเทศลาวได้ยกให้เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ข่าวซึ่งการยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวบ่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเท่านั้นแต่เป็นการยกสูงคุณภาพทางด้านแนวคิดความรู้จรรยาบรรณความสามารถทางด้านวิชาชีพของนักข่าวเพราะการวิเคราะห์วิจารณ์แม่นขบวนการกันตองประเมินและตีราคาข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลเพื่อช่วยให้สังคมรับรู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเลิกซึ่งการวิเคราะห์ข่าวช่วยกันตรงความถูกต้องช่วยจำแนกระหว่างข่าวแท้และข่าวปลอมเพื่อบ่ให้สังคมลงเสือข้อมูลที่ผิดพลาดและป้องกันการถูกสักจูงไปในทางที่ผิดท่านวรรณศิลป์สิมมวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับทิศทางในต่อหน้าเพื่อยกสูงความสามารถในการเพิ่มทวีการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวของบรรดาองค์การสื่อมวลชนในลาวให้มีความเข้มแข็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาในหลายๆด้านอย่างเป็นระบบเป็นต้นยกระดับคุณภาพบุคลากรปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอหันสู่ดิจิตอลและนำใช้ AI อย่างเหมาะสมสร้างเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลส่งเสริมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสร้างสังคมที่รู้เท่าทันสื่อและข้อมูลให้หลายขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบอกว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
4: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: แก้วเมนูเฮงหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สุขสบายดีมีรายการทุกทุกทานมามื้อนี้พบกับสายฝนในรายการสีสันเสียงเพลงพบกันเป็นประจำเวลาเก่าเวลาเดิม 9:00 น. 10:00 นแบบนี้เป็นจังใดอากาศมื้อนี้ฟ้าห้องฝนตกกันหรือโบหรือว่าแดดออกกันแล้วพอๆกันมื้อนี้ก็เป็นวันมะฮัดวันที่16 กรกฎาคม 2026ขึ้น2 ค่ำเดือน 8ลาวก็ถือว่าเป็นเดือนที่ว่าเดือน8 2หนเนาะทักทายกันเข้ามาได้พบกันในมื้อนี้หวังว่าทุกท่านคงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเบิกบานมวลซืนกำลังขับขี่รถอยู่ก็แล้วแต่ไปทางใดอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าขับขี่รถไปทางภาคเหนือภาคใต้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพมีสติในการขับขี่รถรักษากฎระเบียบจราจรหากท่านใดที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่ก็ขอให้ท่านเฮ็ดเวียกในมื้อนี้จงมีแต่ความสุขเบิกบานประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานก็แล้วกันและการสื่อสารเสียงเพลงของพวกเขาผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือว่า FM 94.3 MHz สามารถติดตามกันได้หรือว่าสามารถโหลดแอปกันเข้ามาได้บ่ว่าจะเป็น Play Store หรือว่า App Store โหลดเข้ามาที่ Radio Garden หมุนขึ้นมาฟัง 103.7 MHz หาฟังได้ทั่วประเทศบวทานจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ภายในประเทศก็สามารถโทรเข้ามา030-5787-052 030-5787-052หากว่าเพลงใดเปิดบทวบทเทิงก็ต้องขออภัยน้ำหรือว่าเพลงใดที่ว่าติดหนี้กันไว้ก็จะทยอยเปิดให้ฟังในมื้อนี้ซึ่งวันนครหลวงเวียงจันทน์ของเฮาในเช้านี้เนาะรู้สึกว่าอากาศกะค่อนข้างคอยอยู่เนี่ยอาจจะบ่ฮ้อนอบอ้าวปานใดฝนยังบ่ทันตกเทื่อหรือว่าสวยๆไปบ่อาจจะมีฝนตกแน่ก็ได้หรือว่าพื้นที่ใดฝนตกน้ำท่วมขังอยู่ก็สามารถโทรเข้ามารายงานกันหรือว่าโอ้ล้มกันได้030-5787-052ขับสายหน้าไม้สายทำอิดกันเจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: แสงเพชรเป็นยังไงเนาะทางสวรรค์นครเฮา
1: วันนี้อากาศดีอยู่แต่ว่าฝนมาตกแต่ว่าตอนเช้าประมาณ
0: เจ้า
1: ฝนตกเ
0: ลยแม่นบ่ฝนตกแห้งบ
1: ่ก็บ่แห้งปานเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าผู้ดีซุ่มซื่นหัวใจเนาะ
1: แม่นๆ
0: เจ้าเมื่อนี้ขอเพลงอย่างบ
1: อขอฟังเพลงอนาเชิญตั้งเรื่องใจเรื่องของอนันต์รจนาอนุจัก
0: รจนาในเพลงอย่างก็
1: เสริมสร้างเวียงจันทร
0: ์เสริมสร้างเวียงจันทร์เนาะ
1: เมนล่ะ
0: เจ้าเสริมสร้างเวียงจันทร์เพลงของรจนาห้อง
1: เมนล่ะ
0: เจ้ามอบให้ใครเป็นพิเศษบอ
1: แล้วก็จะเป็นมาจะซื้อแล้วก็เจ้าถึงไม่มีคนงามแล้วก็จะตะกี้แล้วก็บ่าวโลกแฟนแล้วก็บ่าวุ่นโซ่แล้วก็
0: เจ้า
1: เชื่อมาไปให้ดูสุดๆแล้วก็จะไม่มีผู้ฟังในตัวแม่แต่แล้วก็มีจิตตะวันละก่อนแล้วก็จะให้กับฟังไงเอ้ยใส่คนคนงาม
0: เจ้าขอบใจอะไร
1: เด้อบอกเออดีนะวันนี้เออดีมากนะครเรื่องจากใด
0: โอ้แม่นบอก
1: ก็แม่นเนี่ยแล้วจักก็ประสุมเพิ่มมื้อนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าว่าเป็นเพิ่นกลับละบ่หรือว่าเพิ่นหาก็มาบ่
1: เมื่อคืนน
0: ี่
1: แหละเออ
0: เ
1: ร
0: ีย
1: นด
0: ีอ่ะเจ้าคันว่าเป็นทั้งแต่จึงค่อยได้เจอกันเนาะกับเพิ่น
1: จะแม่เลยเนาะ
0: เจ้าขอบใจเด้อแสงเพชร
1: เด้อ
0: เจ้าโชคดี
1: ได้ดี
0: เจ้านั่นก็เป็นบ่าวแสงเพชรเนาะที่เพิ่นขอเข้ามาเสริมสร้างเวียงจันทน์แน่เอาเป็นของรจนาห้องเด้อเพิ่นว่าแล้วกันเมื่อวานนี่ที่ว่าได้ติดหนี้พ่อทองไว้มื้อนี้คือสิเปลี่ยนกันก็แม่คํานอนโทรกันเข้ามาเพิ่นว่าควรเจ็บเตียงเบอร์5ให้เป็นผู้ชายในเด้อบ่าวเทคนิคเอ้ยเพิ่นว่าขอมาหลายมื้อแล้ว เพิ่นว่าอยากฮ้องเป็นผู้ชายว่าซั่นแล้วก็ติดนี่ทางอันเมจันทรานี่เฮาได้เปิดแล้วบ่เนาะคนพิเศษนี่เพิ่นว่าพิเศษเด้อให้คุณบ่าวดันซากเนาะก็คือสิได้เปิดแล้วแล้วก็บ่าวสมมิตรที่ว่ายังค้างไว้อยู่แล้วก็ลุงใหญ่เฮาที่เพิ่นโดนๆได้โทรเข้ามาเทื่อนึงเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเออแพงบ่
2: แม่
0: เจ้าเป็นจังได๋เออแพงสบายดีแล้วติเนาะ
2: เจ้า
0: สบายดีทั้งกายทั้งใจเนาะ
2: ใจเพิ่นบ่สบายปานใด
0: เป็นดังเป็นหยังอีกเนาะเอ้ยเฮานี่
2: เป็นไปไกลโพด

0: เจ้า
1: ได้ตอนรับเรียง
0: เจ้า
1: ไอ้คนนี้เด้อ
0: เจ้า
1: เอามาด้วยไอ้คนนี้เด้อ
0: ต้องในห้องเอาได้เนาะ
1: มันช่วงเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เป็นต้นเด้อ
0: เจ้า
1: ทุกเตียงทุกสาย
0: เจ้า
1: เด้อน้องตาลาอนามัยเด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อแพงเด้อ
1: เจ
0: ้าขอบใจหลายหลาย
1: มาเด้อบอสอนเด้อ
0: คือมันมีหลายมื้อแล้วเนาะบอสอนนี่เนาะบ่แม่นไปกับต้นน้ําแล้วบ่นี่คือมันมีเท่เนาะเจ
1: ้
0: าขอบใจหลายเออแพงโชค
1: ด
0: ีเจ้าคันว่าได้ยินเออแพงห้องหาแล้วมีรายการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคู่ขวัญใจพ่อท้องก็แล้วแต่เนาะเบาสมมิตรเอ้ยเบาสอนเอ้ยหรือว่าลุงใหญ่ของเฮาถ้าว่าบ่ทัวบ่ถึงซื้อเพิ่นใดก็ต้องขออภัยนําเนาะเข้ามาได้เด้อทักทายกันในมื้อนี้เออแพงว่าขอเพลงฝนตกจากฟ้าน้ําตาตกจากใจมีอยู่บ่เดี๋ยวให้เทคนิคคุณซ้อมให้อีกก่อนเดี๋ยวเฮาเฮาสายอีกก่อนเนาะเราจะค่อยไปฟังเพลงกันสบายดี
2: สบายดีน้ำฝนยังดีบ่
0: เจ้าสบายดี
2: จากของคำทาเดือเด้อ
0: เจ้าบ่าวทาเดือของเขานี่เป็นจังไหนเนาะฝนตกบ่อยู่พุ่น
2: ก็อย่างนั้นแต่ว่ามันตกแล้วบัดนี้ฝนคงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ายังมืดอยู่
0: เจ้าคิดว่าน่าจะสวยพุ่นเนาะน่าจะฝนคือสิตกเจ้า
2: อ
0: ย่าใครใส่ฝุ่นไปตกอยู่ทางนั้นเนี่ยบ่เนาะ
2: รอบมวลอารมณ์ดี
0: เจ้าวันนี้ขอเพลงหยัง
2: เพลงอันนั้นขออยู่ห่างๆเด้อได้ดี
0: ขออยู่ห่างๆบ่เจ้าน้ํามัน
2: น่ะนานาผู้ซื้อคําแพงว่าผมกินนะ
0: โอ้เอ้ยแพงเนาะเพิ่นเว้าไปเมื่อกี้มันโทรมาเนาะจ้าแม่นบ่ฮันเด้เพิ่นก็บ่ได้ธรรมดาในเสียงเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่โนนแก้วบ่
3: แก้วบ่
0: เจ้า
2: ถามเพิ่นอะไรเด้อเพิ่นอยู่บ้านบ
0: ่ได้เจ้าเจ้าเจ้าจังหน่อยให้เอาแพงโทรเข้ามาใหม่เนาะหลังไมค์เดี๋ยวสิถามเพิ่นให
2: ้ขอต้องความพิเศษคือนั่นน้ำปนกำลังเว้าอยู่เนี่ย
0: เจ้าขอบใจหลายเด้อเบาทาเดือ
2: ขอบใจหลาย
0: เจ้าโชคดีเจ้า
2: ฟังติดตามตลอดจะเล่นนะ
0: เจ้าขอบใจหลายเจ้าขอบใจที่ติดตามกันเด้อ
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ้าสบายดีโอ้ยขอบใจทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันสายฝนได้ยินก็โอ้ยดีใจมีกำลังใจได้น้องในการที่ว่าจะมาโอ้ลมเพราะว่าแต่ละมือกับบุ้งมาเพราะว่าเว้าคนเดียวเดี๋ยวต้นน้ำกับบุ้งอยู่กันเงาๆว่าสิลมอย่างน้อยมีรายการฟังสิจับอย่างมาเว้าแน่เนาะก็ได้ยินทางมีรายการทุกคนแถลที่ว่าเพิ่นได้โทรเข้ามาบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางใต้ทางเหนืออยู่ทางภาคกลางของเขาได้ยินเสียงก็ดีใจเอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้เดี๋ยวขอพักเบรกกันอีกน้อยนึงกันก่อนไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆที่ว่าได้ขอมาก็คือคนเจ็บเตียงเบอร์5พร้อมด้วยเพลงเสริมสร้างเวียงจันทน์เดี๋ยวเขาจะทยอยเปิดให้ที่ว่ายังบ่ทันได้เปิดเถื่อก็คือสาวหินปูนไปหาฟังเพลงกันสักหน่อยนึงแล้วกลับมาระยะที่2ของทางรายการ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
3: มุ่นมุ่นไปกับส่งเสียงเพลงที่ว่ามอบให้ต้นรายการแบบนี้หากว่าท่านใดหากต้องการเพลงใดหรือว่าอยากขอเพลงใดก็สามารถโทรกันเข้ามาเติมที่เบอร์0305787052หรือว่าจะมาโอ้ล้มกันทักทายบรรยากาศเศร้าแบบนี้อากาศอยู่ทางใดเน่ที่ว่าฝนตกหรือว่าแดดออกบ่ไผที่ว่ากำลังขับขี่รถอยู่หรือว่าจะอยู่มุมใดของทัวร์พื้นที่นี่ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสบายใจก็แล้วกันเข้ามาสู่แห่งความสุขของความอบอุ่นแล้วก็จากรายการที่ว่าเฮาเปิดให้ก็คือรายการสีสันเสียงเพลงที่ว่าเฮาฟังได้อยู่ที่FM 103.7 MHz หรือว่า 94.3 MHz ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานั่นเองหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางนึงก็คือผ่านทาง App Story หรือว่าผ่านทาง Play StoreApp Store ก็คือ www.lnr.org.la นั่นเองทักทายทราบแบบนี้กินข้าวกินน้ำกันเลยยังหรือว่าไปให้ไปนากันอยู่เฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนก็แล้วแต่เนาะก็ขอให้ท่านกินข้าวกินน้ำให้มีแห้งเฮ็ดเวียกงานอันใดก็จะมีแต่ความสุขสบายคิดอย่างก็ออกถ้าว่าเขากินข้าวเศร้าก่อนเนาะหรือว่าท่านใดที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่เคียงเครียดกันอยู่ก็สามารถมุ่งขึ้นมาเปิดฟังรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาที่ว่าจะมอบให้ผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงเพลงม่วนๆที่ว่ามีรายการที่ว่าโคเข้ามาหั่นแหละที่เบอร์0305787052ทักทายสบายดี
4: สบายดีค่ะคุณ
3: เจ้าสบายดี
4: สนใจเด้อเปิดฟังกันเด้อ
3: เจ้าได้ยินแล้วเนาะว่าทองเนาะ
4: ฟังเห็นแล้ว
3: เจ้าเมื่อนี้เมคําคือบ่มา
4: เมื่อเอิ้นบ่แล
3: มาอ๋อเจ้าเพิ่นแข็งแรงดีเนาะโอ
4: ้ก็ต้องขอว่าจะระยะลูกเปิดฟังว่าจะมีเจอแล้ว
3: เจ้าว่าติดนี่ว่าทองไว้เต็มอุ้ยหลายมื้อแล้วเนาะบ่ได้เปิดให้ฟังเจ้าขอบใจพ่อคือกันที่โทรเข้ามาทักทายมื้อนี้ขอเพลงอย่างอีกบ่พ่อทอง
4: จะเปิดให้ฟังอยู่บ่
3: เจ้าขอมาไว้ก็ได้บ่เป็นหยังเดี๋ยวขอไว้เดี๋ยวคันบ่ทันมื้อนี้ก็เป็นมื้ออื่น
4: น้องอยู่ไกลใจคิดฮอดนี่บ
3: ่น้องอยู่ไกลใจคิดฮอด
4: ตัวอยู่ไกลใจคิดฮอด
3: ตัวอยู่ไกลใจคิดฮอดเนาะเจ้าเดี๋ยวให้เทคนิคเพิ่นซอกเบิ่งให้ก่อนเด้อว่ามีบ
4: ่บ่สิจะลูกตายเด้อ
3: เจ้า
4: เ
3: จ้า
4: บ่
3: ม
4: คนเก่าแ
3: ห
4: ละ
3: เจ
4: ้
3: าก
4: ําลังสื่อบ่ได้เรียนเด้อ
3: เจ้าเมติงคําก็คือสิฟังอยู่เนาะเจ้าขอบใจพ่อทองโชคดีสบายดีเจ้า
4: ลมพุ่งกลางแล้วได้เจอแล้ว
3: เจ้าโดยโชคดีเด้อพ่อทองเด้ออยู่ดีมีแฮงแข็งแฮงร่ํารวย
4: เจ้า
3: สบายดีพอทองเพิ่นว่าตัวอยู่ไกลก็ยาแต่ว่าใจนี่ก็ยังขึ้นฮอดเสมอบ่เปลี่ยนแปลงเพิ่นว่าพิเศษพิเศษก็คือแม่คำที่ว่าเป็นคู่ขวัญใจของพอทองเสมอมานี่แหละความหักเพิ่นว่าเป็นความหักที่แบบว่าถึงจะอยู่ไกลก็ยาขอแต่เป็นเพียงกำลังใจเป็นความอบอุ่นเป็นความหักที่ดีนั่นก็คือมิตรภาพและกัลยาณมิตรที่ดีแล้วบางท่านที่ว่าอาจจะเฮ็ดเอียงก็แล้วแต่เนาะในระยะนี้หรือว่า เงียบเหงากันอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาลุ้นกับสายฝนได้ครับว่าสายฝนกันเงาเหงาว่าหูสิลมอย่างไรมีเลขกายฟังกับที่เบอร์0305787052สบายดี
5: เจ้าสบายด
3: ี
5: แม่สมบูรณ์ห้ามจำแซ่บน้องแคมบ้านเทียราชเนอะ
3: โดยแม่สมบูรณ์สบายดี
5: เจ้าสบายดีแม่ก็ฟังเพลงแม่
3: เจ้าเพลงอย่างนอก
5: ดอกฟ้าคืนคอน
3: ดอกฟ้าคืนคอน
5: โดย
3: เจ้ามอบให้ใครเป็นพิเศษบ่เจ้าม
5: อบให้แม่บุญยันคุณงาม
3: เจ้า
5: แม่ตู้กำเฮือบ้านหนองฟ้า
3: เจ้า
5: แม่ดมแม่ดาวแม่กำตีบ้านเทียราช
3: เจ้า
5: หมดทุกคนที่ฟังรายการลูกนะ
3: เจ้าขอบใจหลายด้วยแม่สมบูรณ์เป็นยังไงทางเทียราชของเฮานี่ฝนตกบ่หรือว่าแดดออกหรือว่าฟ้าอากาศเป็นยังไงคะเนี่ย
5: แม่น่าลูกเกินว่าเดือนเจ็ดอีกรอบมันดีซาวแล้วยังบ่มีฝนบ่มีน้ำปานนี
3: ้โอ้ทางนั้นนี่คือซีทันบ่ทันได้ดำนาเธอบอก
5: ท่านอาหารอีแม่นี่เฮ็ดเป็นหนอง
3: โอ
5: ้นี่ธรรมดาคือปีน้ำเต็มหนองแล้ว
3: เจ้าแม่นี่เปิดห้านอาหารบ่
5: โดยห้านในโอ้ยห้านตำแซ่บ
3: โอ้ได้ไปได้มาทาง
5: เพช
3: ร
5: แ
3: ม่นบอกโอ้ยคือสิบน้อยเนี่ยตีบอกเมย์บ้ามาฮักปั่นดิเมื่อหน้านี่สายฝนคันวันน้อยยังซิ่งเมื่อหน้าสายฝนนี่สิได้ไปยามได้ทางนั้นทางเพียราเท่านี
5: ้
3: แม่แล้วถึงวันน้อยแต่ห้ามใจบุญน้อยก็ตามเต้เนาะเพิ่นตัดสายไปก่อนคือซีเมนสัญญาณบ่ค่อยดีเพิ่นก็โทรมาแต่พุ่นแหละบ้านเพียรากแม่สมบูรณ์เพิ่นว่าดอกฟ้าคืนคอนให้ในเด้อเพิ่นว่าจังซั่นแล้วก็เพลงที่ว่าพอท้องขอขมาขออยู่ห่างๆเดี๋ยวเป็นว่าทยอยตอบให้กันแล้วกันเนาะคือลุงใหญ่เมื่อวานนี่ก็ขอให้เบาเทคนิคเปิดให้ก่อนเนาะสาวหินปูนจังเลยลุงใหญ่สิโอ้ยโทรด่วนๆโทรเข้ามากับบ่ได้บ่เพลงนี้น่ะเนาะมอบให้มิตรและการทุกท่าแล้วก็พร้อมได้คู่ขวัญใจแล้วก็เพลงของเบาสมมิตรเพิ่นก็โทรเข้ามาอีกเมื่อเช้านี้ได้อยู่บ่เบาเทคนิคเฮาน้องเป็นแม่ห้างไอ้กับสิเอาเดี๋ยวขอส่งเพลงนี้ก่อนเพราะว่าทยอยเปิดไทยแต่ว่านี่ติดนี่เพิ่นไว้น้องเป็นแม่ห้างไอ้กับสิเอาพร้อมด้วยส่งเสียงเพลงสาวหินปูนมีอยู่บ่เบาเทคนิคน่าจะได้อยู่เนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงมันมวลน้ำกันกับสองเสียงเพลงสาวหินปูนพร้อมด้วยเพลงน้องปิ่นในห้างไอ้กะสิเอาหลังจากนั้นจะทอยคอยทยอยเปิดให้ฟังทุกเพลงก็แล้วกันเนาะ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: กลับเข้ามาสู่รายการเรื่องนี้เป็นได้2เพลงมวนๆที่ว่ามาฝากต้อนกันที่ได้ขอกันเข้ามาเป็นประจำกับมีรายการที่ฮักแพงทุกท่านเนาะที่ว่ายังบ่ลืมกันเพิ่นก็ได้โทรขอเข้ามาแล้วก็อีกสายนึงที่ว่ามีจันทราเพิ่นก็ล้มบิกินี่เพิ่นได้โทรกันเข้ามาว่าขอกุหลาบแทนกายในพิเศษและคนดันสร้างเด้อแล้วก็พร้อมด้วยมีรายการทุกทุกทานแล้วก็มีวานิลาเพิ่นว่าสูตรบ่พอตายนี่มีอยู่บ่เบาเทคนิคเฮาเดี๋ยวเพิ่นซอกให้ก่อนเนาะจะทยอยเบิ่งให้หรือว่าคันบ่มีก็มีแต่ว่ากินข้าวกับหยังแน่มอบให้ทีมงานสีสันทุกคนพิเศษเพิ่นว่าบ่าวนครหลวงอยู่แถวบ้านพุ่นเข่งพุ่นเนาะทักทายกันเข้ามาได้หากว่าสื่อบ่ทั่วบ่ถึงหรือว่าอยากโอ้ร่วมกันก็ที่เบอร์0305787052ทักทายสบายดีกันเข้ามาที่รายการสีสันเสียงเพลงแบบนี้ในยามเช้าแบบนี้หลายผู้หลายคนก็อาจจะเฮ็ดเวียกอยู่หรือว่าไปหัวไปสวนเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเพราะว่ายามนี้ก็เป็นยามที่ว่าเกี่ยมดำนาแล้วบางบ่วงกันยังเธอเพิ่นว่าว่าโอ้ยน้ำนี่บ่พอฝนก็บ่ตกปานใดเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นก็บ่คือกันบางบ่อนอาจจะฝนตกบางท้องถิ่นก็อาจจะแดดออกคือนครหลวงเวียงจันทน์นี่แม่นอยู่ว่านครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าบางเขตบางบ้านเพิ่นว่าฝนตกบางทีคือสายฝนอยู่นี่ฝนบ่ตกก็มีแดดผัดออกจังซี่เนาะก็สลับซับเปลี่ยนกันไปแล้วพอทอเพิ่นก็ว่าว่าขออีกแน่เด้อลูกขอได้อยู่บ่มื้อนี้มีคำเพิ่นบ่ได้มามื้อนี้พอทองเพิ่นมาแทนเพิ่นว่าตัวอยู่ไกลก็ยาแต่ว่าใจนี่ก็ยังคือฮอดคือเก่าว่าซั่นพร้อมด้วยบ่าวทาเดี๋ยวทยอยเปิดให้เนาะที่ว่าเพิ่นขอเข้ามาเดี๋ยวให้บ่าวเทคนิคเพิ่นซอกเพลงหากว่าเปิดบ่ทั่วบ่ทันในมื้อนี้อาจจะติดหนี้ไว้เป็นมื้ออื่นเพราะว่าในเวลาห่วงทรงของเฮาก็เป็นเวลา 9:43 นกันแล้วเวลานี้ก็สั่งไว้เหลือเกินบ่พอเท่าใดเวลาก็ยับจ้องโมเข้ามาใกล้สิหมดเวลาอีกแล้ว0305787052สบายดี
4: สบายด
3: ีเจ้าสบายดีแม่วัน
4: มาซ่าแม่บ่ขอละเพิ่น
3: มาซ่าดีกว่าบ่มาได้แม่ได้ยินเสียงก็ดีใจ
4: แม่นฟังมันเพิ่นหั่นน่ะเด้อดูได
3: ้เจ้าทักทายสบายดีซื่อๆเนาะมื้อนี้เนาะเป็นอะไรทางขี้รถใส่เนี่ยแม่ฝนตกบ่อยู่พุ่นเลยว่าแดดออกหรือว่าอากาศครึ้ม
4: ๆมันก็เป็นอันบัดแดดบัดมุดนั่นล่ะลูก
3: เจ้า
4: แดดอยู่
3: เอานี่เอานอนบ่ได้เนาะอากาศเนาะ
4: แม่น
3: เจ้าม
4: ันว่าบ่ได้บัดมันก็มาฝนไง
3: แม่น
4: แม่นรายงานติดคือฟังอยู่เด้อลูกเด้อ
3: เจ้าโชคดีโดยบ่เป็นหยังเจ้าก็ดีกว่าบ่โทรเข้ามาแม่ได้โทรเข้ามาได้ยินเสียงกันแต่ละมื้อก็คิดฮอดพอดีใจจึงค่อยบ่เหงาว่าพากันหายไปใส่แล้ว
4: คนวงก็แม่นตั้งได้ตั้งวิทยุฟัง
3: เจ้าเจ้า
4: สบายด
3: ีโชคดีเจ้าเซนการแม่เจ้าโชคดีทักทายสบายดีกันเข้ามาเนาะอันนั้นก็เป็นแม่วันเพิ่นอยู่ทางคิวรถใส่เนื้อเพิ่นแหละเพิ่นก็โทรเข้ามาเป็นประจำเพิ่นว่าบ่เป็นอย่างดอกใส่ฝนบ่ขอเพลงก็ได้ขอแต่ว่าทักทายสบายดีเมื่อทุกผู้ทุกคนพอให้หายคิดฮอดเจ้าสบายดี
5: สบายดี
3: ขอฟังเพลงอย่างน้อ
5: ขอฟังเพลงยิงไก่ยิงเหงาได้เด้อ
3: ยิงไก่ยิงเหงา
5: โดยมีแล้ว
3: เจ้า จากภายนอก
5: จากเมวันสีเด้อ
3: จากเมวันสี
5: เมแล้วบ้าน
3: ดง
5: ผู้สีเมืองหาดไซคลองเขาเด้
3: อโอ้บกไก่บกไก่จังนครหลวงเนาะพอไปพอมาหากันได้อยู่ได้นี่เป็นอะไรทางนั้นฝนตกเจ้าเมแล้วโอ้มันบอกให้เบาๆย้ำอีกสิบไปโทรเขามาได้เนาะลืมพัดเบอร์แล้วได้นี่นะลืมเบอร์กะยะเจ้าโอ้ถึงว่าสิลืมเบอร์กะซ้างอย่าลืมคนกะพอเจ้าได้ได
5: ้ขอฟังความกับสาวดาวอยู่บ้านนาหอยเมืองสังทองได้เด้อ
3: เจ้า
5: และก็ไอ้บุญมีอยู่เมืองเครื่องได้เด้อ
3: เจ้า
5: เป็นผู้โชคดีอย่างว่าหน้าไม่เด้อ
3: เจ้าขอบใจหลายเด้อ
5: โดยขอบใจสบายดี
3: เจ้าโชคดีสบายดี
5: โดย
3: เจ้าเพิ่นว่าโอ้ยเมย์โทรมาดูแล้วบ่ได้โทรมาเพิ่นว่าบ่ลืมบ่จื้อเบอร์แน่แต่ว่าคือสิบ่ลืมผู้เว้าติบ่เนาะบัดนี้เนาะจื้อเบอร์ไว้มันโทรเข้ามาหาได้เด้อเพิ่นว่ายิงไก่ก็ยิงเหงาเดี๋ยวทยอยเปิดให้แต่ละคนก็แล้วกันเนาะค่ะว่าบทวังบททานเป็นมื้อนี้ก็ขอติดนี่ไว้มื้ออื่นเอ้ยแพงเพิ่นมาขอมาว่าน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจจากบ่าวทาเรือเพิ่นก็ขอมาอีกว่าขออยู่ห่างๆเดี๋ยวไปฟังสองเสียงพิมพ์นี้กันก่อน

มีรายการที่หักแพงทุกทานเพิ่นว่ากันว่าการมีหักที่ดีถือเป็นโซ่ลาบอันประเสริฐแต่การมีเม็ดที่ดีถือว่าเป็นกำไรชีวิตความหักและมิตรภาพมันเป็นสิ่งที่ล้อเลี้ยงหัวใจของคนเฮาให้มีพลังบางครั้งในยามที่เฮาท้อแท้เหลียวไปทางใดก็มืดมนบ่เห็นไผแต่พอได้ยินเสียงทักทายอันอบอุ่นจากมูสนิทมิตรสหายหรือว่าได้รับข้อความห่วงใยจากมีรายการทุกทานที่ส่งกันเข้ามาหาใส่ฝุ่นนี่ก็โอ้ยมันเป็นอีหยังที่ว่าเฮ็ดให้เศร้าอิดเมื่อยเด้ท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าจิตใจนี่เป็ดทีมได้โอ้ล้มการได้ทักทายได้มวนซึ้งกะฮู้ว่าเออมีแนวสิมาเว้าอย่างน้อมื้อนี้เนาะว่าซั่นดิมื้อนี้ค่ะหลังไมค์เมื่อกี้โทรขันเข้ามาก็คือพอคำเล็กจากเมืองเฟืองพันโทรเข้ามาแล้วโอ้เจอพอได้บอกเกือบสิบเจอเพิ่นจังนั้นเป็นสิ่งน้อยใจได้ว่าพอโทรมาตลอดอยู่นะลูกคือบ่เจอเพิ่นก็ว่าขอฟังเพลงเจ้าป้าปั้มซ้ำเหนือกับทีมงานทุกทานหากว่าเอ้ยซื้อบ่ถึงก็ขออภัยน้ำหลายๆเด้อมีรายการทุกทานเอ้ยและก็เพลงยิ่งไก่ยิ่งเหงาเนี่ยจากเมวันสีดวงโพสีคันมามือนี้บุท่านได้เปิดให้ก็ขอติดหนี้กันไว้ละกันแล้วก็บ่าวสมมิตรพันโทค่ะมาอีกท่านนึงพันว่าขอบใจหลายๆเด้อที่เปิดให้ฟังเพราะว่ามวลหลายมอบให้มีรายการที่ว่าฟังน้ํากันเมื่อทุกคนคิดฮอดถึงผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลคิดฮอดกันเมื่อทุกคนมีแต่ความหักเพลงความห่วงใยให้กันเนาะเวลานี่ก่ะ 9:55 น่ะจังหน่อยสิบ่ทันได้เปิดให้ทั่วถึงก็ต้องได้ขอโทษขออภัยอีหลีเพราะว่าสิได้ติดหนี้กันไว้เพราะคําเล็กขึ้นมาติดหนี้ก็เป็นหยังเดี๋ยวพอสิมาถามทุกมื้อเลยเด้อพอเด้อทยอยมาถามกันแต่ละมื้อทักทายโอ้ร่วมกันมื้ออื่นกับวันศุกร์แล้วเนาะส่วนวันจันทร์นี่แต่แจ้งไว้เลยว่าอาจจะเป็นรายการอาร์ตเพราะว่าทั้งวันเสาร์ในวันจันทร์ในพอแม่มีรายการทุกทานอาจจะบ่ได้พบกันหรือว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะเป็นรายการอาร์ตอาจจะโทรเข้ามาบ่ได้ก็ขออภัยก็แล้วกันเพราะว่าเป็นมือพักเพราะว่าเป็นวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่ยิงแน่ในมือนั่งรายการสุดท้ายของเฮาเนาะเดี๋ยวเวลาอาจจะบ่พอเพราะว่ามอบให้อ่านแม่สมบุญบ้านเพียราชเพิ่นว่าดอกฟ้าคืนคนเน่น้องนั้นก็ขอติดนี่ไว้ก็แล้วกันเพิ่นว่าฟังกับแม่บัวเฮียนแม่ตู้คำหงและมีรายการทุกทานก็แล้วกันเพิ่นมาจังซั่นส่วนว่าเมจันทราเอ้ยเมมานิลาหรือว่าจะเป็นโพคัมเล็กโบที่ว่าได้ขอกันเข้ามาก็ขอติดนี่ไว้ก็แล้วกันเด้อเอาไว้เดี๋ยวมาทักทายกันอีกมืออื่นสำหรับมือนี้ใส่ฝุ่นเองต้องขอขอบใจมิตรรายการทุกทานที่ว่าเฮาฟังตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าเฮาฟังตั้งแต่ผ่านมาก็ขอขอบใจที่ว่าเป็นมิตรรายการครูทางรายการสีสันเสียงเพลงของเฮาที่ดีตลอดมาพอแต่เปิดรายการมาต้นเดือน6นี้ก็ถือว่าบรรยากาศของเฮาก็คึกคืนเป็นอย่างดีและสุดท้ายนี้ใส่ฝุ่นขออวยพรไซเน่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมีเงินเข้ามาเป็นล้านมีเงินเข้ามาเป็นแสนความสุขความสบายใจจงเกิดแด่ทุกท่านสำหรับมื้อนี้ใส่ฝุ่นขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงโศกเฮียน2026-2027นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีหลายสาขาวิชาชีพให้ผู้ที่สนใจอยากจะเลือกสอบเสียงเข้าเรียนเนื่องจากการเลือกสอบเสียงในสาขาวีซ่าที่หลายคนแข่งขันกันเข้าเรียนอาจมีความเสี่ยงเพราะมีการแข่งขันสูงท่านเดซานุลาแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าปีผ่านมาบางวีซ่าเซ็นภาษาจีนมีผู้ไปสมัครสอบเสียงถึง 1,000 กว่าคนแต่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถรับได้เพียง100กว่าคนฉะนั้นผู้สมัครต้องได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนบ่ควรแล่นตามกระแสสังคมเกินไปสำหรับวีซ่าใหม่ที่วิทยาลัยแห่งชาติได้รับอนุมัติจะเปิดในศกนี้คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มีหลักสูตรคือคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงินการประกันภัยระดับปริญญาตรีและอื่นๆท่านเดซานุลาแสนดวงเดชให้สัมภาษณ์เติมว่าสำหรับศกเฮียน2026-2027นี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติยังได้โจบางหลักสูตรที่บ่มีผู้สมัครเข้าเรียนจำนวน21หลักสูตรคือหลักสูตรปริญญาตรี5หลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี11หลักสูตรและหลักสูตรอนุปริญญา5หลักสูตรจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: กรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายมากินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายหั่นน่ะแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: อีกบ่วินแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เลยขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปหยังมันก็ออกไปตามอันนั้นหา
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีก

0: สิบชลึงเดือดฝากน้ำยาได้อาวคันดึงหาซองสลึงยิงมือเข็มกากุมมาไว้ตายย้อนน้องตายความอายบ่แหน่งลาเอ้ยอายตายย้อนน้องตายสะแข็งอายบ่จมเด้อตายจุ่มน้ำสิพาให้ซุ่มเย็นซะแล้วสุขสบายดีมิตรและการสบายดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าเอาอาทุกทานทุกคนเลยมื้อนี้นะอยู่ดีมีแรงสุขสมมันสมมันกับใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพโดยทั้งอาหารเสริมของโรงเรียนของเฮานะเข้าสู่รายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทั้งโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าพร้อมทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายส่วนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้างเท่าพันโมบายโฟนหับสมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางอิ่งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ตลาดน้ำงามเมืองแปดแขวงเสียงขวางขอบใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการก็คือแบรนด์เทียนเพิงน้ำสุขความสุขสุขดีจงบังเกิดในแก่ทานผู้สมใส่กับเทียนเพิงแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์ขอบใจห้านเขาเปียกแซบซองไอ้น้องนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ยังยินดีต้อนรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อรายการพวกเราทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกบ่าวไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงตามเวลาเมื่อนี้สตาร์ทกันนะเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงแดเรื่องข้อมูลดีๆมีคุณภาพสาระดีๆต่อสุขภาพเอามาตอนมาฝากพร้อมทั้งออนไลน์หน้าไมค์ไปนำกันเลยนะอีพ่อยเมย์เขาทางบ้านฟังเพลงอยากโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ที่0305787052 5787052นะออนไลน์หน้าไมค์กันไปเลยมื้อนี้มวนๆกันเนาะแล้วก็ภาคส่วนที่ติดตามทาง Facebook ติดตามทางเพจแห่งสันลาวสนใจบทเพลงกับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเด้อเบิ่งเห็นภาพเห็นโคซกเห็นกองสินค้าอยากได้อาหารเสริมประเภทใดฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยว่าสนใจอาหารเสริมบำรุงสุขภาพแนวใดก็เขียนเข้ามาแล้ววงเล็บไว้ในเดี๋ยวโคซกจะเอาข้อมูลดังกล่าวมอบให้กับทางห้องการมอโทรไปหาท่านนะภาคส่วนที่ติดตามทางเพจก็ได้หรือว่าจะกดคำมาที่เบอร์020-9829-4228ก็ได้030-5787-052ก็ได้บ่เป็นอย่างนะทั้งหน้าไมค์พวกเราตอนนี้ยินดีต้อนรับสบายทั้งตู้พอมีแต่ว่าสายหลุดไปนะบ่ได้ตัดสายพอเด้อกดคำมาใหม่พอเอ้ยอยู่ดีมีแฮงมื้อนี้ฝนตกลิ้นจักหน่อยก็เลยว่าเปิดเพลงน้ำฝนตกกะแข้งน้ำแกงอ้ายกะสิลอยไปหาว่าสัตว์นะเอาใจทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังเฮ็ดไร่เฮ็ดนากำลังเก็บเกี่ยวผลปลูกกำลังปลูกมันปลูกหมักทอกหมักทั่วยามนี้ก็ได้สบายดีเจ้าสบายดีตู้ภูมิแขววังเจ้าสบายดีตู้สบายดีตกละบ่อยพอตกละบ่แม่นละลินนำทางตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตั้งแต่ประมาณอยู่ที่บ่แม่นประมาณ11โมงกลางคืนบ่เมื่อคืนนี้เอากันมาโดยขะหน่อยเจ้าเอาเพลงอย่างว่ามาใหม่ลูกบ่เข้าใจพอฝนตกน้ำแกงแข้งกะลอยนี่หว่าโอ้ยลูกก็เปิดไปได้พอสิเปิดซ้ำอีกบัดนึงพุ่นหวาเจ้าเอาเพลงใหม่ซะสัญญาต้นขามเนาะได้เอาต้นอื่นกับบ่ได้เนาะเอากกขามอย่างเดียวเนาะพอเนาะมันถึงเป็นงามเนาะพอเนาะสัญญาต้นขามเจ้าโบเครียดให้ลูกตีว่าตู้ภูมิแขววองค่ะเออโบเครียดดอกได้สายยาใหม่มาสัตว์นะอันนี้ก็หยอกกันไปกับพ่อใหญ่เพิ่นนั่นเรียกว่าอ้ายภูมิคนกู้ นะ FC แฟนรายการของทั้งเบาไทยแดของทั้งน้องสาวต้นน้ำแดหลายๆหลายรายการมันก็ทูเข้ามาสบายดี
1: สบายด
0: ีสบายดีไอ้อันนั้นเบาสอนวังเวียง
1: เบายอกกันก็เป็นอย่างเนาะก็มีสีสันแล้วนะ
0: เออกันเหมือนนั่นแหละแล้วคนใจใหญ่ดอกคนใจใหญ่อยู่

0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แพทย์นนแก้วคนลำงามไม่ได
0: ้มากบอก
1: กำลังติดเสียงอะไร
0: เว้ยเออโอ้บ่เคยเจอกับจังเทื่อมาติ
1: ยัง
0: อยากเจอบ่สิเอาเบอร์ให้
1: เอา
0: เออทั้งหลังไมค์เด้อเ
1: จ้า
0: ด้วยค่ะหน่อยเจ้าโดยจะขอบใจทั้งเบาสวรรค
1: ์
0: เจ้าเบาสวรรค์วังเวียงโดยขอบใจทั้งเบาสวรรค์นะอยู่ดีมีแห่งเด้อ FC แฟนรายการเฮาเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ได้ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทั้ง Facebook ทั้งเพจแห่งสัตว์ลาวเพื่อเป็นกําลังใจให้อีตาโคศกนําเนาะอันนี้ผมเบาทั้งเมืองหาดชัยฟองสบายดีเจ้าลูกแล้วละบ่อนหญ้าอันหญ้าอันลูกหญ้าบ่หอมป้อมหันลูกแล้วล่ะวะ
1: ว่ายังเด้อสงวนนั้นนั่นเด้อ
0: เจ้าผู้สาวบ่มีดอกอีเมลไหลอันพ่อเอ้ยรายการเฮามีแต่แม่ฮาเจ้าเจ้าโดยโอ้ยสาวต้นน้ำซื้อต้นน้ำเจ้าเออแม่นแล้วโอ้บ่ธรรมดาจ้าอย่าไปตกคาลมเราเด้อจ้าเอาเพลงอย่างพอเอ้ยมื้อนี
1: ้
0: สาวแสนซุ่มเนาะ
1: เ
0: จ้าเออโคศกต้นน้ำจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจ้าขอบใจด้วยตู้เด้อ
1: จ
0: ้าขอบใจพ่อทองคำเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจทั้งอีพ่อทองคำเพื่อนพี่น้องทั้งเมืองหาดใส่ฟองเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอาเงาๆกันจังเล็กจังหน่อยละโอ้ผู้บ่าวทั้งน้ำสวงกับมาเอาใจพ้นบันนึงกับปฏิเคียดได้เด้สบายดีเนาะดนบ่เห็นมายามเนาะบ่าวบุญสวงก็ได้เป็นแต่ได้อยู่ดีมีแฮงอีบ่ยามนี
1: ่อายุบ่ดีบ่ยามแล้วมื้อนี
0: ้ว่าคือว่าอันนั้นคือว่าได้ยินข่าวว่าไปติดสาวดงกระลึมบ่แม่นวะ
1: ไป
0: อยู่วะเออเอาติดสาวใดก็ยาจุไปตัวเอาเขาได้เด
1: ้อระวังเด้ออันสาวแพงนั้น
0: เจ้า
1: ดูดีๆให
0: ้เออโดยเปลี่ยนไอเป็นคนตื่นพี่เนาะเอาเดี๋ยวจัดให้สนะได้โดยเจ้าโดยขน่อยโอ้ยขึ้นตั้งแต่เศร้าพลบอลนี่ก็ได
1: ้เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นอีก
0: ขึ้นอีกเนาะเดี๋ยวจัดให้เติมอีกเดี๋ยวสิเกียมขึ้นเวทีให้อ้าว
1: ที่ให้บ่าวทองคำก็ต้องเปิดดอก
0: เจ้า
1: ให้บ่าวไทยขึ้นร้านก่อน
0: เด้อได้
1: สบายดี
0: ไปฟังเพลงกันเพลงดีหักเพียงนางมิตรรายการเฮาศิลปินทศกัณฐ์นะศิลปินรุ่นในตำนานนะบทเพลงดีๆมีคุณภาพจากรายการ Long List Power มอบให้เจ้า

ียงนี้มอบไปแก้ซิดเก่าอุดมเรียนจันเนอร์ยังเจอบ่เจอเยอะเนาะทั้งม.2 อุดมเรียนจันเนาะให้รุ่นเก่าๆจักหน่อยพี่นี่คณะสวัสดีวันนี้เป็นรายการมาเอาทุกเพศทุกวัยเข้ามาแล้วฟังไลฟ์ฟังแชร์กดติดตามรายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: มื้อนี้อาจารย์สมสะอาดก็จัดเพลงแบบจุ๊ๆจากบ้านแต่ IP เพิ่นก็ได้มื้อนี้มีรายการได้ฟังไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสปอร์ตอาหารเสริมบำรุงสายตาโอ้คันเว้าเรื่องดวงตานี่ก็แน่นอนเลยในแต่ละมื้อโคศกก็ยกมาเว้ามาว่ากันนี่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละมื้อแต่ละนาทีเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสายตานะเพื่อบ่ให้สายตาพวกเฮานี่มันมีปัญหาในอนาคตนะภาคส่วนหนึ่งเป็นมาแล้วก็คอยดูแลปิ่นปัวเด้ออย่าสู้ไปใจห้อนใจเย็นเย็นทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางแก้ไขเป็นมาโดนแล้วนะเกิดอาการวิตกกังวลโอ้ยเป็นห้อนห้อนหนาวหนาวเป็นงุดงิดจิตใจก็บ่ค่อยสบายใจย่านว่าดวงตานี่มันบ่เฮ็ดเวียกได้ปกติย่านว่าดวงตานี่ไปก่อนไว้อันควรแน่นอนแล้วมีอะไรกับคันเฮาบ่ดูแลบ่ปิ่นบ่ปัวบ่ฟื้นบ่ฟูบ่บำรุงแดกะพุ่นละก็จะถึงขั้นนั้นพอละถึงขั้นว่าบอดสนิทมืดเบิ่งบ่เห็นเนาะหากว่าเป็นมาแล้วก็ได้เข้ากระบวนการการดูแลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งอาหารเสริมก็แล้วแต่เด้อแต่ว่าโรงพยาบาลเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมประเภทแคปซูลชื่อว่าโคลาลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสายตาของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะพวกพันสอบถามเข้าถึงข้อมูลที่เบอร์020-9829-4228เด้ออาการแพ้แสงอาการสู้ลมสู้แสงบ่ได้อาการคันตาเนี่ยแห้งคันกับแห้งสีแล้วก็คันอาการน้ำตาไหลซึมตลอดเวลาปัญหาเรื่องใหญ่ๆก็คือต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมอาการโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนอาการตาฟางอาการตามัวเบิ่งแล้วมีภาพซ่อนเบิ่งใกล้เพิ่นเห็นเบิ่งไกลเพิ่นมัวมันก็เบิ่งไกลเห็นเบิ่งใกล้เพิ่นมัวหลายๆแนวเนาะดวงตาก็ได้บางภาคส่วนนี่ก็เป็นอาการบอดในยามค่ําคืนเนาะไข้ค่อยคําลงแรงมา 6-7 โมงมาแล้วก็แม่นแสงมันเริ่มน้อยลงก็เบิ่งบ่เห็นแล้วบางภาคส่วนก็จู่เฮือนซื่อๆก็มีเมฆหมอกมาบังตาเป็นเฟื่อติดหน่วยตาแล่นไปแล่นมาซิปะได้บ่ออกบางภาคส่วนก็มีหยิบๆยับๆมีเสียงหิ่งห้อยมากๆมีมีบคืออยู่เทคอยู่บาเด้เห็นบ่อาการมันก็เกิดขึ้นมันก็แตกต่างกันแต่ละบุคคลก็ได้ก็พวกพันสอบถามเบิ่งเด้อมีรายการเฮาอยากได้ไปรับประทานอยากได้ไปกินอยากได้ให้มันช่วงมันเซาลดพอดอาการดังกล่าวก็แม่นโทรไปที่เบอร์020-9829-4228หั่นนะ0829-4228ทันเดอร์คันว่ามีเบอร์ตั้งโต๊ะก็มีให้เดอร์4030-544-6644-544-6655เดอร์มีรายการโทรไปหาพนักงานซุ้มผู้สาวอยู่ห้องการปันท่ารับสายของอีพ่ออีเมย์อยู่เดอร์เรื่องการขนส่งแม่นพวกเขาส่งให้ฟรีนะราคาจับต้องได้บ่ได้แพงดอกเนาะอันนี้เอาใจผู้บริโภคเอาใจพ่อแม่ผู้ที่บ่มีเงินไขหลายก็พอได้เข้าถึงก็พอได้มีโอกาสได้กินกินแล้วดีกินแล้วลดพรก็บอกต่อกันไปเด้ออีพ่อแม่เฮาเนาะสายมาแล้วจะรับสายเพิ่นซะก่อนสบายดี
2: สบายดีโอ้ยต้องนานรับได้เด้อ
1: จ้าโอ้ยน้องก็ขาฝอยอยู่อีแม่เอ้ยแม่แพงเอ้ย
2: ตัวบางเพลงเลย
1: จ้าเพลงหยัง
2: เอาเพลงคิดฮอดสาวมือสองเด้อ
1: คิดฮอดหือสาวมือสองเด้อได้ได้ได
2: ้เจ้ามอบเลยเด้อ
1: เจ้ามอบเลยเจ้าม
2: อบไปลงภูมิ
1: เจ้า
2: ตัวบอลส่วนดำเรียงเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ปลาขับนาเรียนแม่เรียงโซน
1: เจ้าเจ้า
2: สุขเพียงสุขใจที่เต้ทั้งสาวลาหน้าใหม่เด้อน้องสายหายมันจริงๆไม่ลายเด้อ
1: จ้าขอบใจเด้อทั้งสาวแพงเด้อ
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดีทั้งอนาสาวแพงบ้านโนนแก้วนะเอิ้นตู้แพงเอิ้นเมแพงนี่บ่อยากพอใจปานใดอยากมีอาการจากวื้อๆ เอ้าผู้สาวทั้งอนานาแพงก็มาบัดนี้อ่ะสบายดีเจ้าสบายดีตู้แพงมณีลา
2: จะไม่ตาบาดเนาะคุณสุภชัยนี่เน
1: า
2: ะ
1: โอ้ยจะไปย่องกันจนทอดเอาเพลงหยังอีเมียเอ้ยเอาเพลงหยังมณี
2: วันนี้เอาเพลงพกแข้งแจ้งลอยเด้อ
1: เปิดไปได้แม่เปิดไปแล้ว
2: แม่บ้า
1: เจ้าแม่แหละ
2: เพลงอะไรนะหัวใจคิดฮอด
1: หัวใจคิดฮอดเนาะคิดฮอดไผล่ะคิดฮอดผู้ใด
2: คิดฮอดอันอย่างเล่าจากว่าของคนสุภุไทย
1: เอ้ยคิดฮอดตู้ภูมิมันบ
2: ่คิดฮอดลงภูมิไอ้ผม
1: เ
2: ออทีนี้มอบมันเสน
1: อได้มอบเลยเจ้าม
2: อบให้ลงภูมิไอ้ผมคำและอันไอ้บ้าของคำมันปาว่าดีเด้อ
1: เจ้า
2: ตู้เอ็มปีนองเสียงแดง
1: เจ้าเจ้า
2: ว่าว่าคุณช่วงป้าล็อกเค
1: เจ้า
2: ไอ้บ้าสอนวางเรียงเมื่อกี้เด้อ
1: เจ้า
2: ไอ้บ้าอ่ะนะทำเล็กเมืองเพียงอี
1: เจ้า
2: ไอ้บ้าอ่ะนะหลงได้ยังความมาคืนละ
1: คนคือว่าลมดีทะเลแม่ข่อยมันนี
2: ่ไอ้บ้าอ่อนอ่ะนะบ้านบ้านหนองสาเด้อ
1: เจ้า
2: อาจารย์เล็กโอเค
1: โดยเจ้าเจ้า
2: เดียวแม่เพลงวังเวียงแม่คำผงแม่คำนาเรียนพร้อมด้วยพ่อทองละ52
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: พร้อมด้วยเป็ดพร้อมด้วยหัวใจเพื่อนเด้อจันทราสุอินทร์ดังช้าง
1: เจ้า
2: แม่ไทยพร้อมด้วยอนาคตเสียงแก้วอุดมใจแม่อ่อนพ่อวอนแม่ไทยแม่เสียงนันตาล
1: เจ้า
2: แม่โบเกียนแม่คำผิวแม่เวียนสอนสับบุญยัน
1: เจ้า
2: จะอ้อยตะกี้สนางสาตมองบริกรรมใจเด้อ
1: สาตมองเพิ่นบ่โทรมาดดแล้วสาตมอง
2: มอบให้อันบ่ทุกคนเด้อเ
1: จ้า
2: เจ้าเ
1: จ้าเจ้าก
2: ำลังใจคนสุขุทัยคุณล้อเด้อ
1: เจ้าขอบใจเด้อเจ้าเจ้า
2: จ้า
1: สบายดีเอฟซีแฟนรายการพี่น้องทั้งบ้านนับแพงนะกะกดเข้ามาออกหน้าไม้ไปนับกันมาจัดไปตามคำคูเพลงนี้เปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนมีรายการเฮาหลายเสียงหลายสายขอมาให้แก่ทั้งบ่าวสอนวังเวียงให้แก่ทั้งบ่าวบุญสวงให้แก่ทั้งอีพ่อภูมินะหลายๆท่านแล้วก็ยังมีพ่อทองคำน้ำแดงเปิดฟังห่วมกันเลยเพลงนี้ม่วนๆกันจ้ะ

0: ป็นคนซ่อนจนหายหูจากพ่อ
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
3: จอดกันไปเรื่อยๆตามคำขอแล้วก็คำคูจาก FC แฟนรายการผักสดนึงก็ได้ฟังผักสดนึงก็ยังบ้านได้ฟังก็อดใจรอเด้อให้อดสายย้อนกินข้าต่างขิงกินลิงต่างกระต่ายจักหน่อยคู่สุขจะเปิดจูฟังดอกจะเฝ้าใจฮ้อนแล้วก็ใจให้ให้ใจเย็นๆไว้ยามนี้ก็ได้ขอบใจทั้งผู้อุปถัมภ์รายการหลายๆผักสดเข้ามาในตอนนี้ก็คือทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อสนใจต้องการอยากได้เสื้อกีฬานุ่งก็ไปที่โรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายพันเดอร์มักจากร้อยผืน50ผืนก็แล้วแต่มีการสั่งสรรกับสถาบันต่างๆองค์กรองค์การจัดตั้งต่างๆอยากมีการเตะบานอยากกระสับหมอกกระสับมิดนะก็มาได้เด้ออยากได้เครื่องนุ่งเป็นสีดำขาวเหลืองซิวจะได้ก็มีเบิดแล้วแหละนะสั่งเอาเด้อมีออเดอร์ออกมาทะละ100 200เฮ็ดไทยแน่ติดโลโก้สกรีนเบอร์พิมพ์ซื้ออย่างครบสุดเนาะลวดลายสวยงามกับโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อมักเพแนวใดมักคอแหลมคอเจิดคอกินแขนสั้นมักกระหลอกมักกระแลงครบสุดให้นะตัดให้เลยเอาครบสุดครบทีมนะเพื่อไว้การแข่งขันในวันสำคัญสำคัญของประเทศพวกเฮาก็ลงเดินกันนะวอร์มกันได้ซ้อมๆกันได้ก็ดีเพราะว่าการออกกำลังกายนี่เป็นยาวิเศษนะสั่งสรรค์ความสมัครีเหตุห่างกายกระแข็งแหงน้ำอีกเนอก็อย่าลืมนอกพอพันสอบถามอยากได้อยากตัดมีออเดอร์ทั้งต่างแขวงกับพิมพ์กระทรงมาได้ได้มีรายการออเดอร์โทรมาหาโลดเนาะทั้งต่างแขวงอยากได้เครื่องไปนุ่งอยากได้เสื้อกีฬาเสื้อโปโลไปล่าไปการก็มีผลกับผลิตคือกันเพื่อกระตัดนะมีนายออกมีนายแบบออกแบบดีไซน์ให้คักๆโหลดงามๆให้เลยพอพันสอบถามได้เนาะที่เบอร์โทรศัพท์เพิ่นก็มีที่020-9829-4228เด้อ9829-4228โทรมาโลดนะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอยากได้เครื่องนุ่งงามๆจากโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายกายสนามบินวัดไตไปนึงอยู่เบื้องขวามือนะกันมาพูดกันมันอยู่เบื้องซ้ายเด้อบ้านสีไข่สำนักงานใหญ่เพิ่นตั้งอยู่หันแหละนะแล้วก็ทั้งหลวงเฮาบางก็มีสาขา1สาขา2อยู่ที่สวรรณเขตอันนี้เป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM ตัดเชืองเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานตัดเย็บตัดเครื่องหนุ่งเด้อพอพันสอบถามได้อยากได้นั่นใดก็ว่ากันไปอันนั้นก็แม่นภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการพวกเฮาตามมาอีกก็แม่ทั้งห้าน้องฝ่ายใครดีนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านเข้ามานะทั้งเครื่องสำอางแดทั้งโรงงานหลายแนวแล้วก็เข้ามาในตอนนี้ก็คือห้านประเภทเครื่องสำอางก็คือห้านน้องฝ่ายใครดีมีรายการกสิกาไปไกลมาดอกเนาะนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาอยู่ที่บ้านเวียงเจริญสี่แยกไฟแดงธาตุหลวงขึ้นไปทางขวาห้องแซงนะติดกับอันฮงแฮมสกายไลน์นั่นแหละนะห้านเบิ่นซื้อว่าห้านน้องฝ่ายใครดีครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางมักสวยมักงามมักตบมักแต่งไกลงามย้อนขนขนมันงามย้อนแต่งแต้มขีดเขียนคิ้วหางตาหรือว่ามีกระปอกกระเป้งแน่นะมีครบเครื่องเรื่องของความงามเด้อมีรายการเฮาหั่นน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮากับพวกพันสอบถามได้อยู่ในเครือของโรงเรียนพวกเฮาที่เบอร์เดียวเลยที่020-9829-4228โทรเข้ามาได้เลยนะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหั่นน้องฝ่ายใครดีก็แม่นโทรมาเลยนะนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาเอกเติม แล้วก็ตามพี่เอกที่ขึ้นเสื้ออยู่ในจอของทางเพจพวกเขาก็ยังมีอีกสบู่เจจอยเด้ออันนี้มันได้รับการสร้างแบรนด์จากทางลองลิตพวกเขาเป็นผู้สร้างแบรนด์ให้นาซื้อว่าแบรนด์สบู่เจจอยเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายในเรื่องของสครับน้ำตาลสครับกาแฟคัดผิวฟื้นฟูผิวให้คืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ยังมีสบู่ไว้ล้างหน้าเน่ภาคส่วนที่มักเป็นสิวเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็ถือว่าเพิ่นผลิตเกี่ยวกับเรื่องของสบู่สมุนไพรมีแบรนด์ว่าเจจอยเจ้าของเพิ่นคนงามอวบตุ้ยเตี้ยนะคนว่าเจตัวเพื่อจิ้วหัวควันเลยนะว่าสันห้อยก็จะว่าค่อยมาเตี้ยไปเซ็ตบาร์ไหนคนอวบคนงามเนาะทั้งเจจอยก็ได้เพิ่นว่าเอาก็คักเด้อว่าท่านอาจารย์โคศกว่าสันในตอนนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แล้วนะก็ยังมีแบรนด์สบู่เจจอยเป็นของตัวเองอีกก็ขอให้ปังๆนะทั้งเจจอยเด้อที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการพวกเฮานะไปฟังเพลงกันตอนมีรายการฮาวมวนๆกันเติมอีกหนึ่งบทเพลงนี้สัญญาต้นมะขามให้เกทั้งอีพอภูมิเพิ่นขอมาเจ้า

0: ี
1: โอ้ยมวนนี่ฝากกางเกงให้แกทั้งเสาจันทราห้องแกแก้วเลยนะไหลน้ำเสียงตู้จักหน่อยเด้อ

ากพี่นี่ให้แกทั้งทีมงานงูเขียวเกี่ยวงาขามพี่น้องทั้งบ้านขามงอยด้วยนะให้แกทั้งสาวสินสาวเจยสาวเจิงแล้วก็ทั้งสาวตุ้ยนะพิเศษทั้งทีมงานสมาคมคนมักม้วนมาสัตว์นะอยู่ดีมีแห่งเด้อทั้งสามเสี่ยวพันมักม้วนได้ติดตามรายการจะไม่โทรเข้ามาม้วนๆกันจะเพลงนี้ก็ได้

สัญญาต้นขามไม่เลยกาดเอ้ยรัฐไทยต้องพอผมมีนะพอเนาะกังวังวังคงจะถึกอกถึกใจนะพอเนาะตอนนี้ก็ได้นอนฟังเพลงอยู่เฮือนอยู่ซันบ่ได้ไปใส่ฟังรายการวิทยุติดตามทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งซานลาวเป็นประจำเด้ออาจารย์โคสุกเอวาสันอาจ้าขอบใจหลายๆที่ติดตามรายการลองลิดพวกเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อปัจจุบันนี้สินค้าของพวกเฮาเพิ่มมาเป็น6ประเภทแล้วอาหารเสริมพวกเฮาเนาะรายละเอียดมีรายการกระสอบถามทั้งหลังไม่เติมมีบางมื้อโคสุกก็ได้ยกขึ้นมาพันขยายมาแนะนำนะมาโอมาลมมาให้ข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมนะแต่ละประเภทมีบางมื้อกับเมนยกภาคส่วนอุปถัมภ์รายการขึ้นมาว่ามาว่ากันดําแดเพราะว่าหลายนะหลายบางท่านก็สิบ่ทวงบ่ทันแดกับติดต่อหาเพิ่นได้มักประเภทอาหารเสริมโคลาเรนพลัสบํารุงสายตาสอกมาจีโก้พลัสรักษาสุขภาพแบบรวมๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาลดอาการไขมันที่อุดตันเส้นเลือดนะค่าน้ําตาลในเส้นเลือดสูงบํารุงกระดูกสร้างเซลล์เม็ดแดงเกี่ยวกับเรื่องของผักสวนนอนบ่หลับแดนี่หลายๆอย่างได้จีโก้พราดพวกเฮานะหลักการที่สำคัญเรื่องของจีโก้พราดผักสวนที่เป็นเบาหวานนะเบาหวานหรือว่าค่าน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงหรือว่าค่าไขมันสูงอยู่ในเส้นเลือดท่านและมันเหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พราดเป็นเพศอาหารเสริมเด้อพี่น้องเฮาเด้อพอพันสอบถามข้อมูลทั้งหลังไม้ได้นะละเอียดพนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลเติมอันที่3มาแล้วแม่นสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงก็คือโมตินาผักขาวทองสิ่งดีๆนะเข้าสู่ร่างกายเพื่อไว้ร่างกายเพื่อเฮามีภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสทุกประเภทเลยเข้าร่างกายบางผักสวนที่มักเป็นหวัดผักสวนก็มักเป็นไอผักสวนนี่ก็มักแปลว่าติดง่ายบ่ซั่นไปเนาะในภูมิคุ้มกันเฮามันต้องบ่แข็งแรงคือบ่สู้บ่สนบ่มีความทนทานจักหน่อยเลยร่างกายในปัจจุบันนี้อ่อนเพลียง่ายป่วยง่ายบ่ได้มีรายการเฮาต้องเริ่มมาบำรุงสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารนั้นมันครบหมู่พักผ่อนให้มันเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแนวคิดน้ำเติมอีกแล้วก็ประสานสมทบกับอาหารเสริมประเภทแคปซูลก็คือโมตินาผักขาวทองได้มีรายการเฮาเดอร์อันที่4มาก็คืออาโรเจนพาสนะอาโรเจนพาสนี่เป็นอาหารเสริมประเภทซองทรงใส่น้ำนะบำรุงผิวพรรณบำรุงผิวพรรณเอ็นกล้ามเนื้อคอตอกระดูกอยู่ในห่างกายพวกเราเสริมสร้างความทรงจำนะผักสวนที่มักหลงมักลืมเป็นอัลไซเมอร์ต้องได้บำรุงแดนะการดื่มอะโรเจนพาสก็คือการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ห่างกายแบบ 100% เลยเสริมสร้างให้ซิลในห่างกายพวกเราเป็นนุ่มเป็นสาวขึ้นสะลอการเสื่อมของซิลนะเบิ่งแล้วรู้สึกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขพวกเราก็มาลองเบิ่งด้วยมีรายการกับอาหารเสริมชื่อว่าอะโรเจนพาสดีต่อสุขภาพต่อไปก็คือพญาหญิงก็คือดับเบิลคลิกนะปัญหาการไวท้องเข้าสู่ไวท้องฮ้อนๆหนาวๆนะอาการงุดหงิดง่ายใจให้ง่ายภายในบ่อยากคักมักเจ็บมักป่วยมักมีกลิ่นตกขาวมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าเจ็บท้องน้อยมีหลายๆอย่างปัญหามันเกิดขึ้นทั้งภายในสุภาพสตรีของเฮาสังเกตเบิ่งเจ้าของในเด้อว่าเป็นแนวใดปัจจุบันนี้อาการแซ่บๆคันๆบ่รอบเดือนเป็นแนวใดนะหรือว่ารู้สึกแตกๆต่างๆได้กับไปเซ็กไปกวดเปื่อยหู้กระจ่างแจ้งมาปล่อยปะละลายไปบ่ได้ได้มีรายการทางในมันอันตรายเด้อมาเพราะว่าทางภายในนี่เห็นบ่มีรายการอาจจะสังเกตได้ว่าบางท่านก็ไปผ่าตัดก้อนเบ้าก้อนหยังออกมานั่นๆนี่เห็นบ่มีรายการเฮาก็ต้องได้เบิ่งตัวเองแดสุขภาพสติเฮาก็ได้เอาใจใส่เด้อการดูแลสุขภาพมัดใจสามีแบบง่ายๆสบายๆอยู่เฮือนก็คือการรับประทานอาหารเสริมดับเบิลคลิกพญาหญิงพอมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะผู้ที่สนใจกับพวกพันสั่งซื้อได้เลยเด้อมีรายการเฮาและอันสุดท้ายและแม่นภาคส่วนที่ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายปัญหาระบบขับถ่ายบ่ดีนะพวกพันได้พวกเฮามีดีท็อกซ์ลำไส้ก็คือการขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ด้วยกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของเป็ดซองนะเป็นซองสูงใส่น้ำส่วนผสมเป็นไฟเบอร์หรือว่าส่วนผสมหมักไม่รวมเข้าไปในบ่ได้ผสมยาทายได้มีรายการเฮานอกของพวกเฮาบ่มียาทายรับประทานทายง่ายสะดวกนะเกี่ยวกับลูกผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายบ่สะดวกอีพอยเมเฮาบ่ควรพลาดเลยกับฟิกเซซี่มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้กดไปที่เบอร์020 9829 4228
0829-4228กดสั่งซื้อได้เลยจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศของดีๆมีคุณภาพจากลองเลดพวกเฮาให้ความสำคัญแก่อีพอยเมเฮาเสมอต้นเสมอปลายจ้ะไปฟังเพลงนี้เนาะมีรายการเฮาไล่น้ำเสียงตู้กันต่อศิลปินลินดาเพชรดงเห็นตามคำขอให้แก่ทั้งสาวจันทราหองไก่แก้ว

ฟังเพลงกำลังมวนเนาะมีรายการเฮาสาวจันทราหองไก่แก้วกำลังเต้นอยู่ว่าซั่นตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาสิเบิดแล้วจําเป็นเนาะคันบ่จําใจจากเวลาเพิ่นมาไล่คนคันบ่จนจะดีเพิ่นฮอดโมงฮอดเวลาเพราะว่าคิวอื่นเพิ่นมาท่าอยู่ว่าซั่นมวนๆกันมื้อละสมงก็พอแล้วเนาะมีรายการเฮาเป็นยุคเป็นยาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบำรุงสมองเด้เนาะสภาพจิตใจให้ผ่อนคลายจากปัญหาต่างๆฟังเพลงแล้วมีความสุขฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าฮู้จักเรื่องบ้านการเมืองกินอาหารเสริมแล้วรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่าลืมเด้อกับ6ประเภทอาหารเสริมของพวกเฮาปัจจุบันนี้จัดจำหน่ายส่งฟรีทั่วประเทศนะแจ้งไปที่เบอร์โทร02098294228โทรเข้ามาเลยมีรายการเฮานะทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์แต่ว่าเวลามื้อนี้เบิดแล้วต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการสดๆซะก่อนเนาะขอบใจ Longlist International จำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงเลือกเครื่องใหญ่น้องแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำโซ่ขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจตัวให้จำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้านขายอย่าเมยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์และขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงับเมืองแปกแขวงเชียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการของในปัจจุบันนี้ขอความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านขอบใจที่ตามทางเพจแห่งซาลาวขอบใจทาง Facebook พี่ยูไทยมิวสิกขอบใจพ่อแม่ลุงแม่ป้าที่ติดตามด้วยเสียงมื้อนี้ขอให้ทุกท่านแข็งแรงกินอาหารเสริมให้หายวันให้คืนหลุดพ้นพยาธิโรคาเด้อขอบใจท่านสมสะอาดติดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงมาเนี่ยเนาะข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกบูรณารักษาและซ่อมแปลงทางหลวงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที109รวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายใหม่ตามมติ165ของสภาแห่งชาติและมติ10ของรัฐบาลโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเส้นทางด่วนเส้นทางลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP และการลงทุนตามมติ165ของสภาแห่งชาติกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนองค์การปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องเพื่อสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้สำเร็จตามสัญญาที่ได้เซ็นกันไปแล้วพร้อมทั้งสมทบกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่าในต้นหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อประสานงานกับสภาแห่งชาติสภาประชาชนแขวงองค์การกวดกาลัดแต่ละขั้นเพื่อช่วยในการติดตามสุขยู่และกวดกาบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงรางที่มีในแผนแล้วให้สำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้และจะหีบฮ้อนค้นคว้าพันขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกและมาตรการปรับใหม่ลงวินัยลงโทษต่อผู้ละเมิดบรรทุกน้ำหนักเกินที่จะประกาศนำใส่ในมมนี้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
6: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
7: ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
8: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
9: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
10: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงโคศกปีหับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับมิตรรายการที่หักฟังมื้อนี้เขาออกอากาศทั้ง2ระบบเลยบ่ว่าจะเป็น FM 103.7 MHz หรือว่าจะเป็นระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz ฮอดเวลามาทักทายสบายดีมิตรรายการแล้วบ่ว่าจะเป็นมิตรรายการที่อยู่นครหลวงจันทน์หรือมิตรรายการที่อยู่ต่างแขวงเป็นอะไรกันแน่มื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนกันหรือบ่ท่านผู้ฟังสำหรับบางมื้อนี่ก็ตอนเช้านี่คึ้มเนาะคือฝนสิตกมาตอนเที่ยงก็ฟ้าแจ้งออกแต่ว่าบางเขตก็ฝนตกบางเขตก็ฝนบ่ตกอากาศในระยะนี้นี่บางมื้อที่ว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนก็ค่อนข้างเย็นได้เนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงการรักษาสุขภาพเนาะให้มีรายการท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่ใส่ใจรักษาสุขภาพนํากันเด็กน้อยนี่ก็บ่สบายหลายหลายอากาศเปลี่ยนบางคนก็เป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เนาะเด็กน้อยแบบบางคนนี่มักลิ้นน้ําจักไข้จักไอเนาะบางคนก็ถอกท้องเนาะก็ต้องได้ระวังเรื่องของอาหารการกินนําแน่สำหรับมื้อนี้น้องมีรายการเฮาอยู่ร่วมกัน1ชั่วโมง11โมงถึง12โมงกดสกปีกับมีเสียงเพลงม่วนๆเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะให้ทุกท่านได้รับฟังน้ำกันต้นรายการขอสกปีจะฝากให้ฟัง2เพลงม่วนๆแล้วพวกเราจึงกลับมาพบกันเติมในระยะต่อไป

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

พามินรายการกับขอมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงฝากซ่องเพลงเนาะให้มินรายการได้รับฟังหวังว่าจะมวนซื่นถึกอกถึกใจมื้อนี้ก็อีกมื้อนึงเนาะที่หลายๆคนหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานน้องๆ นักเรียนก็แม่นสอบสิ่งเฮียบห้อยบางห้องเฮียนก็แม่นจัดพิธีหับไปประกาศจบสั้นเนาะแต่ก่อนสมัยโคศกบี้หันแม่นหับไปประกาศแม่นจบประถมแล้วแม่นป.5จบม.ต้นแล้วแม่นม.3จบม.8แล้วแม่นม.6แต่ว่าปัจจุบันนี้นี่เห็นน้องๆนี่ขั้นอนุบาลเพิ่นก็มีหับใบประกาศจบอนุบาลคือกันได้ท่านผู้ฟังน้องหลายๆคนมีลูกมีเต้าก็คือสิฮู้ดีน้องๆม.3น้องๆมัธยมเนาะก็แม่นสําเร็จการศึกษาก็ได้หับใบประกาศแต่ละสั้นแต่ละสั้นไปซะนะท่านผู้ฟังเนาะก็ดีใจนําเด้อหลายๆคนก็มีรอยยิ้มเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งผู้ปกครองแน่จังซี่หลายโรงเรียนก็สรุปไปแล้วเนาะก็เตรียมพร้อมผู้แหละ1กันยาเนาะเดือนกันยาเป็นเปิดโรงเรียนใหม่ฉะนั้นในระยะนี้บางคนที่ว่าเรียนจบมัธยมตอนปลายแล้วก็ต้องได้ซอกหาโรงเรียนต้องได้ศึกษาค้นคว้าแล้วแหละว่าสายวิชาซีบใดที่ตัวเองมักตัวเองอยากจะเรียนไปติดตามข้อมูลลงทะเบียนเรียนอยู่ที่ม.ส.หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติปอหรือว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆน้องก็ขอให้ทุกคนได้เรียนสาขาวิชาหรือว่าคณะที่ตัวเองอยากจะเรียนกันแล้วกันเนาะตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันตื่มเนาะขอฝากตื่มอีก2เพลง

0: และยานี้มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมเพาะเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

ให้มีรายการได้หาฟังเปลี่ยนบรรยากาศในรายการพิงก่อนเที่ยงมื้อนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ถึกอกถึกใจติดตามหาฟังกันอยู่2ระบบพร้อมกันมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ที่พวกเขาออกอากาศทุกมื้อเนาะส่วนว่า FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พวกเขาออกอากาศเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์3มื้อเท่านั้นเนาะก็ย้ำเตือนมีรายการตลอดเนาะว่าโอ้ยอันระบบ AM หันมีทุกมื้อเด้อฟังระบบ AM ได้เลยเนาะถากว่าไผสับสนวงเวลาของ FM หั่นน่ะมื้อมีมื้อบ่มีสินะท่านผู้ฟังก็ฟัง AM ได้ทุกๆมื้อเลยเนาะฮอดมงฮอดเวลาแล้วก็หมุนขึ้นฟังโลดขอสกบีสาวเบสมลาก็แม่นประจำการเนาะสับเปลี่ยนกันเนาะดำเนินรายการมอบความเบิกบานมวลซื่นให้มีรายการทุกมือเลยเอาตอนนี้ก็สิมาฝากความมวลความซื่นกันอีกเติมเนาะท่านผู้ฟังเนาะกินข้าวเที่ยงไปนำได้นี่บางคนน่ะเนาะกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่เอาไปฟังเติมอีก2เพลงมวล

0: กี้เอ้ย
1: เป็นยังพ่อ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกพ่อเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมืออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892
2: กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังสำหรับระยะนี้นอกกล่องประสุมเวียกงานสื่อมวลชนก็คือหากก็ผ่านพ้นไปแล้วก็อาทิตย์สิมานี่เนาะเขาจะได้พักหลายมื้อแน่ก็คือพักวันแม่หญิงลาวก็คือวันสั่งตั้งสาพันธ์แม่หญิงลาวเสาร์กรกฎปีนี้ก่งกับมื้อวันจันทร์เพราะฉะนั้นพักเสาร์อาทิตย์พักจันทร์เนาะ3มื้อหลายคนอาจจะเป็นเงื่อนไขในการไปลินไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขขอให้มวลมวลเดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยทุกท่านเนาะก็ขอให้ทั้งบรรดาเอ้ยน้องเพชรหญิงเนาะที่รับฟังรายการของพวกเฮาอยู่จงมีแต่ความสุขและก็เพชรซ้ายที่รับฟังอยู่ก็อย่าลืมเนาะใส่ใจสมาชิกในครอบครัวให้หลายขึ้นเนาะโดยเฉพาะแล้วอาจจะหาเวลาว่างกินข้าวน้ำกันแน่เราไปลินไปเที่ยวน้ำกันแน่ลองเปลี่ยนบรรยากาศแน่สินาท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญเลยก็คืออยากให้สร้างความสามัคคีหักแพงกันเนาะสมาชิกในครอบครัวบางครอบครัวนี่แทบจะบ่มีเวลาได้กินข้าวร่วมกันเกือบว่าบ่มีเวลาฮอดสิได้เห็นหน้ากันก็มีตื่นเช้ามาไปไผไปลาวเนาะกินข้าวกะบางเทื่อกินบ่พร้อมกันเนาะคำมากับนอนไผนอนลาวจังซี่หั่นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่บางเทื่อก็อาจจะขาดความสามัคคีไปหรือว่าสายพัวพันก็อาจจะเริ่มค่อยๆยานกับมาหัดแน่นกันเข้าเติมเนาะทุกท่านเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ขอฝากเพลงเติมอีก2เพลงให้มิตรและกันได้ฟังมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศกับรายการเพลงก่อนเที่ยงน้ำกันเติม

เอาค่ะขอบใจเด้อมิตรรายการน้องที่ว่าติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขอสกบีเบิ่งเวลาแล้วเนาะเหลือเวลาบ่หลายขอบใจทุกท่านที่น้ำกันกับรายการเพียงก่อนเที่ยงขอสกบีจะได้จากลามิตรรายการไปก่อนสำหรับมื้อนี้พบกันกับรายการเพียงก่อนเที่ยงใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นับแต่นี้ฮอดปี2027ขณะจะตั้งศูนย์กลางผักจะสืบต่อสมทบกับรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อเป็นบนอิงให้ท้องถิ่นปัจจุบันอยู่แขวงสวรรณเขตยังมีสภาพการลักลอบขุดคนไม้และการตัดไม้ทำลายป่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายมหาวิทยาลัยแห่งชาติประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการผู้ใหม่เวียดนามและจีนสุกยู่การสร้างคูห่วมสถากรรมให้ก้าวสู่ล่วงเลิกใน6เดือนต้นปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวประมาณ21ล้าน 100,000 คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โดยตอบสนองต่อการเสื้อเชิญของทานางมาเตเรซาลาซาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจะนำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกลุ่มประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59กลุ่มประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาและบรรดากลุ่มประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่19-25กรกฎาคม2026นี้อยู่นครหลวงมะนิลาฟิลิปปินส์
0: นับแต่นี้ฮอดท้ายปี2027ขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อเป็นบนอิงให้ท้องถิ่นในการโอข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนที่กำหนดไว้ในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาเซงโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านวิไลวรรณบุตรคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเซงให้สอดคล้องกับที่ตั้งพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองตาเซงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเวียกตาเซงที่โบแมนรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุกโยติดตามและแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากักเกียมสั่งตั้งตาเซงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่สนประกาศสั่งตั้งตาเซงให้สำเร็จทั้งหมด621ตาเซงภายในกลางปี2027
2: สมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อเพิ่มขั้วเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาแสงให้สอดคล้องกับที่ตั้งพลบัตรสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองตาแสงสมทบกับกระทรวงการเงินเพิ่มขั้วเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเหลือตาแสงที่บริเวณรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุขโนติตามแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการเพิ่มขั้วกักเกี่ยมสร้างตั้งตาแสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู้สนประกาศสร้างตั้งตาแสงในสัปดาห์ทั้งหมด600ตาแสงภายในการปี2027ติดตามประเมินผลการเคลื่อนไหวตาแสงได้เคลื่อนไหวแล้วเช่นตาแสงสร้างที่ใช้อยู่นครเวียงจันทร์ตาแสงอยู่แขวงเชษฐมูลแขวงคำวนและแขวงธรรมศักดิ์ขอตามประคับของบ้านที่เป็นการจัดตั้งชุมชนจะลุกในงานขอทิศนำจากการเป็นผู้ทราบและให้ทิศนำกระทรวงการเงินสืบต่อควบคู่ทางด้านงบประมาณให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติและกลไกด้านงบประมาณของคณะกรรมการปกครองตาแสงรวมทั้งควบคู่เงินอุดหนุนพนักงานช่วยเหลือตาแสงให้สำเร็จโดยไวกระทรวงการคันสุดการสืบต่อสูงใสควบคู่สร้างพัฒนาการเกี่ยวกับการแบ่งการปกครองของคะแนนการต้นรวมทั้งการปรับปรุงแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆในสำเร็จโดยไวสำนักโฆษณาของสูตรการพักสูตรการนราสังสารองค์การตั้งมหาชนการสูตรการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับกระแสในสังคมแบบผู้เข้าใจอย่างทั่วถึง
0: ท่านวิไลวรรณบุตรคำให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับตาเซงที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นแต่ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวแม่นให้สืบโตกักเกียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไวคนคว้าออกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงและของบ้านคนคว้าออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างเมืองและตาเซงตาเซงและบ้านสืบโตปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตาเซงสรุปรายงานและขอที่ชี้นำจากศูนย์กลาง
1: ปัจจุบันอยู่แขวงสวรรณเขตยังมีสภาพการลักลอบขุดคนไม้และการตัดไม้ทำลายป่าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่า บรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิตยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งบุกลุกป่าเพื่อเหตุการณ์ผลิตแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับเมืองบ้านเพื่อแก้ไขและจำนวนหนึ่งแม้ได้จัดสรรเนื้อที่ทำการผลิตขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนมีเนื้อที่เหตุการณ์ผลิตแบบคงที่นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขุดค้นไม้และกลุ่มคนบุรีจำนวนหนึ่งตัวหยั่วประชาชนเข้าไปลักลอบตัดไม้ขาย
3: ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทาบทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเพื่อทำการผลิตและในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทางเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่บ่ปิดลักษณะเลื่อนลอยทาบทางไปเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้ติดพันกับอู่บดีจำนวนหนึ่งอ่ะแหละไปซุกยิ้วให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นสิ่งแวดล้อมเนาะกันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นขุดค้นบ่อแห่ตัดไม้พวกเฮากระระดมในการกวดกาลาตะเวนกับพบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดและก็แก้ไข
1: ท่านสุนันทาจุลมณีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับขอบเขตบ้านที่มีเป้าหมายในการบุกลุกป่าจับจองที่ดินและทำลายป่าไม้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตได้เอาระเบียบการและนิติกรรมต่างๆลงโฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด
0: พิธีประกาศอำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออกผักการรับอุดหนุนบำนาญและแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติภูใหม่จัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเข้าร่วมของท่านท้องสลิดมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาคณะภาคคณะนำกระทรวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านทงซักกรมเมืองห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองพนักงานคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้ขึ้นผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกผักการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งอนุมัติให้ท่านเดซานุลาแสนดงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออกผักการรับอุดหนุนบำนาญและผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติภูใหม่ซึ่งได้แต่งตั้งท่านสินทวนดาลวงเป็นผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติภูใหม่โอกาสนี้ท่านสินทวนดาลวงได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อความไว้วางใจของภาครัฐคันเทิงและการนำของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่ได้มอบหมายหน้าที่อันสำคัญนี้ให้แก่ตนเองนี่เป็นเกียรติอันสูงส่งและเป็นความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่ตนเองจะทุ่มเทสติปัญญาความรู้และความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามคาดหมายและขอแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังคณะผักคณะนำพนักงานครูอาจารย์ในทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนตนเองตลอดมาขอบใจอย่างสูงต่อทานผู้อำนวยการใหญ่ผู้เก่าที่ได้อุทิศเหือแห้งกายแห้งใจและสติปัญญาในการนำพาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติให้มีความก้าวหน้าในหลายด้านบรรดาผลงานและประสบการณ์อันล้ำค่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้คณะน้ำสุดใหม่สืบต่อพัฒนาต่อไป
4: ในนามรวมในการใหญ่ผู้ไม่ผมโดยคณะน้ำพนักงานผู้อาจารย์ผู้มหาวิทยาลัยแห่งชาติข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างสูงและขอน้อมรับคำโอ้ลงและคำชี้นำที่มีความหมายความสำคัญของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยความเคารพอย่างสูงท่านได้เน้นนักหลายด้านเป็นต้นแมนให้สืบต่อภารกิจการนำรุ่นเก่าที่สร้างไว้ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรรมในประวัติศาสตร์และเสริมขยายให้ดีขึ้นอย่างประยุทธ์จังให้สืบต่อเหตุผลการการเมืองแนวคิดให้เป็นปัญหาที่สำคัญให้เป็นฟกและสอดห้อยเอาในทุกกองเกียรติยศของมหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านเน้นหนักให้เอาใจใส่ยกระดับ คุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมให้สูงขึ้นให้สามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลให้ได้เคียงคู่กับการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งหมดให้ดีขึ้นกว่าเก่าท่านก็ได้ยกให้เห็นดีในมันปีแห่งตั้งบุญของมหาวิทยาลัยศาสตร์เป็นปีที่มีความสำคัญที่พวกเราจะได้พร้อมกันสร้างกระบวนการเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ครบ30ปีให้มีกระบวนการอย่างโคตรฟื้นแต่มีเนื้อในมีความหมายอย่างลึกซึ้ง
0: โอกาสนี้ทานทองสลิดมังนอเมกได้ให้เกียรติขึ้นมอบดำรัสให้ผู้ถูกแต่งตั้งและให้เกียรติโอลมพร้อมทั้งเน้นหนักให้คณะผักมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์เอาใจใส่ต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นสูงและบทบาทของมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์การค้นคว้าวิทยาศาสตร์การสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อหับใส่การพัฒนาประเทศศาสตร์
1: คะแนนสื่อมวลชนแขวงอุดมไซจะนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไปพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ภายในแขวงให้ขยายตัวดีขึ้นในโอกาสของร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติตำบลหลวงจันทน์ท่านคำภูสวรรค์เพ็ญสวัสดิ์หัวหน้าคะแนนสื่อมวลชนแขวงอุดมไซให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญในรอบ76ปีของวิกการสื่อมวลชนลาวกองประชุมครั้งนี้ยังมีความสำคัญหลายโดยได้สรุปตีราคาวิกการสื่อมวลชนตลอดระยะผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่มีใบหน้าใหม่และสามารถเทียบทันกับสื่อมวลชนต่างประเทศซึ่งการประกอบความคิดความเห็นต่างๆอยู่ภายในกองประชุมจะเป็นบทเอียงที่สำคัญในการพัฒนาวิกการสื่อมวลชนและสิ่งสำคัญที่สุดแม้นการผ่านทางมติว่าด้วยการนำพาของพรรคต่อวิกการสื่อมวลชนซึ่งเป็นขีดหมายในการนำพาสื่อมวลชนโดยเฉพาะแม่นสื่อท้องถิ่นไปพัฒนาในระยะต่อไป
5: ดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเกียรติได้เข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนครั้งที่1ทั่วประเทศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะตลอด76ปีผ่านมาพวกเฮาก็หากมีกองประชุมเป็นครั้งที่1ครั้งทําอิฐของเวียกงานสื่อมวลชนพวกเฮาซึ่งกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นกองประชุมที่มีความหมายความสําคัญหลายโดยเฉพาะแม่นการสัมมนาเกี่ยวกับเกียรติแม่นแก่การดําเนินกองประชุมก็ถือว่าเป็นมีหัวข้อที่สําคัญโดยเฉพาะแม่นว่าเรื่องการกักเกียรติแม่นแก่การพัฒนาการปรับปรุงการหันเปลี่ยนเวียกงานสื่อมวลชนของพวกเฮาเนาะซึ่งหลายๆหัวข้อก็เป็นขีดหมายใหม่ที่จะนำไปพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของประเทศของเราให้ท่านสมัยแล้วก็ท่านตามยุคใหม่ยุคดิจิตอลของเราในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งในกองประชุมวันนี้นี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญโดยเฉพาะแม่นการรูปตีราคาเวียกงานสื่อมวลชนตลอดระยะผ่านมาฮั่นก็เห็นว่าแสดงออกหลายอันที่เวียกงานสื่อมวลชนของประเทศเราได้มีการเคลื่อนไหวที่มีใบหน้าใหม่แล้วก็สามารถเทียบทันกับสื่อมวลชนของสากลก็คือต่างประเทศในระยะผ่านมานอกจากนั้นแล้วก็เป็นการประกอบความคิดความเห็นต่างๆในกองประชุมก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นบทอิงให้แก่การพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนและสิ่งสำคัญที่สุดแม่นเนื้อในกองประชุมแม่นการผ่านทางมติว่าด้วยการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนนั้นก็ถือว่าเป็นคิดหมายที่จะนำพาให้เวียกงานสื่อมวลชนของเรานำไปพัฒนาโดยเฉพาะแม่นสื่อท้องถิ่นของเราในระยะต่อไป
1: ท่านคำพูสวรรค์เพ็งสวัสดิ์ให้ฮู้ตื่มว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมในครั้งนี้จะนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมไปจัด

0: ตรงมีคณะผักคณะบัญชากรมกองอมคังกองพลพนักงานปฏิบัติอาวุโสบำนาญตลอดฮอดเอื้อยน้องไม่ยิงทั่วกองพลที่2เข้าห่วมโอกาสนี้สหายพันโทศรีบุญเฮืองทองประเสริฐห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่2ได้ปาฐกถาเหล่ามูลเสื้อวันสร้างตั้งสะพานแม่ยิงลาวซึ่งตลอดระยะ71ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวแม่ยิงลาวได้จารึกผลงานอันยิ่งใหญ่ไว้ในประวัติศาสตร์ของชาตินับตั้งแต่ระยะสงครามกู้ชาติเอื้อยน้องแม่ยิงได้เสียสละอุทิศเหือแห่งสติปัญญาเข้าร่วมการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพศชายด้วยความองอาจกล้าหาญภายใต้การสี่นำนำพาอย่างใกล้ชิดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวองค์การจัดตั้งสะพานแม่ยิงได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่20กรกฎาคมปี2555เพื่อเป็นคันทุงหวบหวมเอาแห่งงานและน้ำใจหักชาติของแม่ยิงทั่วประเทศเข้าในภารกิจปลดปล่อยชาติในเวลานั้นเอื้อยน้องแม่ยิงได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นบ่ยอมจำนนปกปิดความลับของการปฏิวัติอย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันสูงส่งให้แก่แม่ยิงลาวจนมาถึงปัจจุบันตลอดระยะผ่านมามีแม่ยิงลาวจำนวนหลวงหลายได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลแบบอย่างประกอบส่วนเขาในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติผลงานที่เห็นประจักษ์ตาแม้นสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สังคมซึ่งยืนยันถึงการส่งเสริมสิทธิเสมอภาพระหว่างหญิงชายอย่างแท้จริงคือการที่แม่หญิงลาวได้รับความไว้เนื้อเสื้อใจจากการนำพาของพรรครัฐให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกลไกการบริหารประเทศเป็นต้นแม่นรองประธานประเทศประธานสภาแห่งชาติรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีและตำแหน่งบริหารระดับสูงอื่นๆอีกเป็นจำนวนหลงหลายโอกาสเดียวกันนี้สหายพันโทนางคำผูพันธวงศ์หัวหน้าแผนกสหพันธ์แม่หญิงกองพลที่2ได้ผ่านบทสรุป6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026
1: การฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาพลเมืองโลกให้ครูฝึกอยู่วิทยาลัยครูสารวันจัดขึ้นเมื่อวันมื้อนี้อยู่วิทยาลัยครูสารวันโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางสมปองแสนทวีสุขรองผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสารวันท่านเกียงไกรอุ่นมณีรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาพลเมืองโลกประจำลาวพร้อมด้วยสมณกรและภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วมท่านเกียงไกรอุ่นมณีกล่าวว่าการจัดศูนย์ฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้นักศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการเป็นพลเมืองโลกยกระดับทักษะค่านิยมและทัศนคติที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาแบบยนยงการเคารพสิทธิมนุษย์ความเสมอภาพและการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพทั้งมีเป้าหมายส่งเสริมผู้เรียนในการมีส่วนร่วมและมีบทบาทที่เฮาหันทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพื่อประเสริญและแก้ไขสิ่งท้าทายของโลกและในที่สุดก็กลายเป็นผู้ประกอบส่วนที่ตั้งหน้าเพื่อโลกที่ยุติธรรมสงบสุขยอมรับความรวมเอาทุกคนปลอดภัยและเงียบยงนอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโลกและเป็นส่วนหนึ่งของมวลมนุษย์ร่วมกันโดยเน้นใส่การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากลการฝึกอบรมครั้งนี้บรรดาสมณกรได้เรียนรู้ด้านทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาพลเมืองโลกในหลายเนื้อในบทเรียนที่มีความเกี่ยวพันกันทั้งได้นำเอาบางบทเรียนที่สำคัญมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาพลเมืองโลกวิธีการศึกษาพลเมืองโลกและการประเมินการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบยนยงการเชื่อมสารบทบาทหญิงชายปัญหาของโลกและการเชื่อมโยงโดยเน้นใส่กลุ่มนักศึกษาสายตัวเนืองวิทยาลัยครูสารวันซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูอาจารย์ที่พร้อมศึกษาเพื่อยกระดับความรู้เพื่อให้เขาเจ้าสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้หับไปถ่ายทอดหมุนไส้และจะตั้งปฏิบัติเข้าในการเรียนการสอนตัวจริงอยู่ตามโรงเรียนท้องถิ่นของตนในอนาคตสร้างความพร้อมให้แก่เด็กน้อยและเยาวชนหุ่นใหม่ให้มีแนวคิดที่กว้างไกลในระดับสากลและอนาคต
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมวันนี้ยงห้องประชุมห้องว่าการเมืองภูคูณคณะรับผิดชอบขันแขวนหลวงพระบางร่วมกับคณะรับผิดชอบขันเมืองได้จัดกล่องประชุมติดตามสกโยและประเมินความพร้อม ในการกระเกียมสร้างตั้งตาแสง

0: โดยการเป็นประธานร่วมของทานองค์ทรงสัญญวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารพรรคเมืองภูคูนทานสุวรรณธรมณีพันธ์ห้องหัวหน้าคณะจะตั้งแขวงมีคณะรับผิดชอบหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: กองผู้สุ่มในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าและร่วมกันค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านในการกักเก็บความพร้อมเพื่อสร้างตั้งตาแสงซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังการรายงานการกักเก็บการสร้างตั้งตาแสงทั่วเมืองภูคุณยกข้างเห็นผลสําเร็จในการกักเก็บเบื้องต้นดังนั้นได้สําเร็จการแต่งตั้งคณะ4นามคณะรับผิดชอบการกําหนดตาแสงและบรรดาบ้านที่ขึ้นกับตาแสงการกําหนดจุดที่ตั้งสํานักงานตาแสงและหางข้อตกลงการแต่งตั้งเลขาคณะพรรค5หน่วยงานคงตาแสงและเวียกงานอื่นๆซึ่งในทั่วเมืองภูคูณได้กำหนดให้มี4ตาแสงคือตาแสงภูคูณตาแสงภาคเกงตาแสงภูเวียงและตาแสงทาบอจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นเพื่อสร้างวิธีการแก้ไขข้อคงค้างสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านนิติกรรมและขั้นตอนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องตอนท้ายประธานกองประชุมได้มีทิศซีน้ำพร้อมทางเน้นหนักให้คณะรับผิดชอบทางขั้นแขวงและขั้นเมืองต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบท่านเอาเนื้อหนาของกองประชุมครั้งนี้ไปพันขยายเป็นแผนงานละเอียดเอาใจใส่ประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวและมีประสิทธิผลสูงสำเร็จตามคาดหมายและเวลาที่กำหนดไว้พร้อมนั้นคณะรับผิดชอบของแขวงและเมืองได้ร่วมกันลงกวดการสถานที่ที่จะสร้างเป็นสำนักงานตาแสงผู้ขุนเติมอีกปานิวิเลจิตนะคะจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงล่วงพะบางรายงาน
0: เมื่อวันดมนี้สหพันธ์มหญิงแขวงจังหวัดสากจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพและขบวนการคณะรับต้นวันสั่งตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์มหญิงลาววันที่3กรกฎาคมครบ71ปีให้เป็นขบวนฟุดฟื้นมีทานางวาสนาสิริมาประธานในราวสั่งชาติแขวงทานางภูไพทองพิมมาวงศาประธานสหพันธ์มหญิงแขวงพร้อมด้วยแผนกการอ้อมข้างแขวงเข้าร่วม
2: ในโอกาสกล่าวเปิดกิจกรรมฐานนางวาสนาศิริมาคณะประจำพรรคแขวงประธานแนวราวสังสาดแขวงได้มีคำเห็นว่าการออกกำลังกายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเฮ็ดให้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยมีสุขภาพจิตที่ดีมีความคิดปลอดโปร่งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการสร้างผลงานสร้างขบวนการต้อนรับวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์มิยิงลาว20กรกฎาคมครบ71ปีท่านนางวาสนาศิริมากล่าวตื่มอีกว่าแม่ยิงลาวบรรดาเผ่าจะอยู่ยุคใดสมัยใดก็แม่นสัญลักษณ์อันใสแจ่งของวัฒนธรรมที่อุดมหังมีและสวยงามของศาสตร์เฮาแม่นผู้ที่มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนเป็นแบแบบแห่งความนิ่มนวลอ่อนหวานอบเอื้ออารีเพื่อแผ่และเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขของครอบครัวและสังคมทั้งหักษาใดคุณลักษณะที่เป็นมุนเสือของตนได้เป็นอย่างดีย้อนแนวนานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทั้งขบวนการได้ทั้งการโฆษณาให้ถูกภาคส่วนในสังคมได้รับรู้ต่อความหมายความสำคัญมุนเสือของแม่ยิ่งลาวบ่ร่วมบ่สะพอแม่นแม่ยิ่งสาวแขวงแก่ประสาคให้กว้างขวางสนั่นเหียกห้องมายังถูกภาคส่วนจงสวยกันรักษามุนเสือวัฒนธรรมอันดีงามของแม่ยิ่งลาวก็คือของศาสตร์เป็นเจ้าการในการสวยกันในการปกปักรักษาให้คงอยู่ตลอดไปป้าพิษศรีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ประสาค
3: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เหตุให้เกิดน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักเพราะมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง22หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง26หา34องศา ขีนครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง28หา33องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง26หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง22หา29องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง14หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่14กรกฎาคมนี้ยูนิคอร์นหลวงปักกิ่งท่านหวางฮู้หนิงกรรมการประจำกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนได้พบปะคณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำโดยท่านเลมิงจี้กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงภายในศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามท่านหวางวู่หนิงกล่าวว่าเดือนเมษายนปีนี้เลขาธิการใหญ่โตเลิ่มได้เดินทางเยี่ยมยามจีนด้วยผลสำเร็จซึ่งได้บรรลุความหับหู้ที่เป็นเอกภาพสำคัญร่วมกันกับท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงถือเป็นการสนองทิศซี่นำทางด้านยุทธศาสตร์ให้แก่การพบพันระหว่างสองพรรคสองรัฐก็คือการพัฒนาภารกิจสังคมนิยมของโลกอีกด้วยจีนยินดีร่วมกับเวียดนามจะตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพสำคัญร่วมกันของผู้นำสูงสุดของสองพรรคสองรัฐให้ดีเพื่อสุกยู่การสร้างโครงร่วมสถาบันจีนเวียดนามให้ก้าวสู่ล้วงลึกและเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนยินดีประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจดังกล่าวท่านเลมิงจี้ได้แสดงความชมเชยต่อการสร้างพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีทั้งแสดงความชมเชยต่อความสามารถในการนำพาประเทศจีนบุกบืนก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างประหยัดยั่งก็คือบรรดาข้อริเริ่มทั่วโลกที่เสนอออกโดยท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงเวียดนามยินดีร่วมกับจีนจะตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพสำคัญร่วมกันของผู้นำสูงสุดของสองพรรคสองรัฐให้ดีและถอดถอนบทเรียนนำทฤษฎีสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างโครงร่วมสถาบันเวียดนามจีน
3: ตามข่าวต่างประเทศองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าใน6เดือนต้นปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวประมาณ21ล้าน1แสนคนลดลง2ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมานักท่องเที่ยวจีนลดลงเกือบ57ส่วนห้อยประมาณ2ล้านคน JNTO รายงานตื่นว่าในเดือนมิถุนาผ่านมาเพียงเดือนเดียวญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ3ล้าน1แสนคนซึ่งลดลงเกือบ7ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนสาเหตุนักท่องเที่ยวหลุดลงเนื่องจากความบ่สงบทางการเมืองของญี่ปุ่น
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านนางเมตายาราฟิกรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิตอลของอินโดนีเซียกล่าวในวันพุธผ่านมาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายประมาณ3ล้าน7แสนรายการนับตั้งแต่เดือนตุลาปี2024เป็นต้นมานอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังรับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่สงสัยว่าถูกใช้ในการลิ้นการพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่อโกงปัจจุบันทานปาโนโวซูเวนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้สั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามให้แห้งที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก็ให้เกิดปัญหาทางสังคมรวมทั้งเฮ็ดให้อินโดนีเซียต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
5: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
7: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
8: แลกเปลี่ยนเงินตาซาซายผิดกฎหมายบ้านเมืองสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
9: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
8: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเราก็ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังมาพบกันมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
9: อนุธิดาพลสวัสดีเจ้าสบายดีแฟงสุรี
8: สบายดีอนุธิดาเจ้าถือว่ามื้อนี้พวกเรามาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนอนมื้อนี้ก็คือกุ่งกับวันพาหัสในวันที่16เดือนกรกฎปี2026ในมื้อขึ้น2ค่ำเดือน8ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งในอาทิตย์นี้นอกจากคือได้ที่ผ่านมาในวันจันทร์นอกก็คือวันคล้ายวันเกิดของประธานสุภานุวงศ์ของพวกเราก็คือครบรอบ117ปีนั่นเองก็คือวันที่13กรกฎ1909และหาวันที่13กรกฎปี2026ถือว่ามาในปีนี้ถือว่าบรรจบครบรอบ117ปีนั่นเองท่านผู้ฟังฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ขอระลึกถึงวันเกิดประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปีก็คือประธานสุภานุวงศ์นี่เพิ่นก็เป็นผู้นำที่ดีเด่นและเคารพรักของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและก็ยืนยงในดวงใจของพวกเราตลอดกาลนานั่นเอง
9: เจ้าท่านผู้ฟังเอาล่ะซึ่งว่าแน่นอนในมื้อนี้เองเนาะทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเป็นมื้อวันพฤหัสแบบนี้วันพฤหัสและวันศุกร์ทางพวกเราจะนำเอานิติกรรมกฎหมายที่ว่าติดพันเนาะหรือว่าปิ่นอ้อมอยู่ในแขนงธนาคารว่ารวมว่าเฉพาะกับเป็นของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรามาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังซึ่งว่าในมื้อนี้ทางอนุธิดาและแฝงสุรีก็จะสืบต่อนำเสนอขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท้อหอลอลงวันที่31ตุลาปี2024ซึ่งว่าในมื้อนี้เองจะสืบต่อนำเสนออยู่ในหมวดที่3ติดพันกับโครงประกอบการจัดตั้งซึ่งว่าในครั้งที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าโครงประกอบการจัดตั้งมีคือแนวใดแน่อาจจะประกอบมีกล่องประชุมผู้ถือหุ้นมีสภาบริหารมีคณะกรรมการของสภาบริหารคณะอำนวยการกงจักรซวยเวียและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการเว้าถึงความหมายความสำคัญหรือว่านิยามของแต่ละโครงประกอบการจัดตั้งอย่างละเอียดเลยรวมไปถึงสิทธิ์นาทีของแต่ละโครงประกอบการจัดตั้งที่ว่าประกอบอยู่ในนี่เนาะซึ่งว่าในมื้อนี้เองเราจะสืบต่อกันอยู่ในนี้มาตรา34แผนกหรือฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดติดพันกับโครงประกอบการจัดตั้งของแผนกหรือฝ่ายตรวจสอบภายในนี่จะเป็นคือแนวใดแน่จะมีภาคส่วนใดอันนี้คืออันแฝงสุรีและอนุธิดาจะขอสืบต่อในระยะต่อไปเจ้าแต่เพราะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากคราวนึงหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเราในระยะต่อไป
10: ฮาลูสบายดี
11: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
12: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักซวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายท่านยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำไส้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำไส้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละสบับปรับปรุงสบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยไส้ระบบการสำละหรือมอบเครื่องมือการสำละของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำไส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ1เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง3ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้4ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น5ท่านจะพบความยุ่งยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร1ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย2ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง3ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
9: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างเทิงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์ Master of Finance and Banking 1สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ4สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบัณฑิตทานที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลี
8: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฝากเป็นประจำกับให้ท่านผู้ฟังกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับแฝงสุรีและอนุธิดาดำเนินรายการเพื่อนธนาคารซึ่งในระยะทำอิฐพวกเราได้นำเสนอแล้วว่าพวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลา2024ซึ่งว่ามาในระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา34ก็คือแผนกหรือว่าฝ่ายตรวจสอบภายในนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา34ก็คือแผนกหรือว่าฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าแผนกหรือว่าหัวหน้าฝ่ายและมีห้องหัวหน้าจำนวนหนึ่งซึ่งหัวหน้าแผนกหรือว่าหัวหน้าฝ่ายนี้จะต้องได้รับการแต่งตั้งหรือว่าปดตำแหน่งโดยสภาบริหารนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับคณะแผนกหรือว่าคณะฝ่ายและพนักงานในแผนกหรือว่าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีวุฒิการศึกษาประสบการณ์และคุณสมบัติด้านวิชาชีพที่ว่าจำเป็นสำหรับเวียกงานของแผนกหรือว่าฝ่ายตรวจสอบภายในสำหรับแผนกหรือว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้ท่านผู้ฟังอันที่1ก็แม่นตรวจสอบทุกเอกสารของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ2ก็แม่นติดตามเวียกงานของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้วหรือว่าโดยที่ว่าบ่มีข้อจำกัดเนาะท่านผู้ฟังและอันที่3ก็แม่นเข้าร่วมกองประชุมสภาบริหารและคณะตรวจสอบและข้อต่อมาข้อที่4ก็คือประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการควบคุมภายในนั่นเองและข้อที่5เนาะท่านผู้ฟังก็คือต้องติดตามอย่างเป็นปกติเกี่ยวกับการปฏิบัติความสอดคล้องกับข้อกำหนดระเบียบเกี่ยวกับขบวนการดำเนินงานขอบเขตจำกัดและระเบียบการอื่นที่ว่าสภาบริหารรับรองสิทธิ์และหน้าที่ของแผนกหรือว่าฝ่ายตรวจสอบภายในข้อที่6ก็แม่นติดตามการปฏิบัติความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดและข้อต่อมาก็คือเรียกพนักงานของบริษัทค้ำประกันสินเชื่ออธิบายชี้แจงเกี่ยวกับข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่เห็นว่าในการปฏิบัติเวียกงานของพวกเขานี้และกำจัดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดดังกล่าวและข้อที่8เนาะท่านผู้ฟังก็คือวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่ว่าพบเห็นในการดำเนินกิจการของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อพร้อมทั้งสร้างบทเสนอเพื่อกำจัดข้อบกพร่องดังกล่าว และข้อที่9ของท่านผู้ฟังก็คือประชุมร่วมกับสภาบริหารของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะอำนวยการเกี่ยวกับปัญหาที่ตนเองพบเห็นและข้อที่10ของท่านผู้ฟังสำหรับแผนกหรือฝ่ายตรวจสอบภายในมีสิทธิ์ก็คือกะเกียมการทบทวนการดำเนินงานของแผนกหรือว่าฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างเป็นปกติและรายงานการทบทวนดังกล่าวนี้ต่อสภาบริหารและคณะอำนวยการตามขบวนการที่ว่ากำหนดหรือว่ารับรองโดยสภาบริหารและข้อต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่11ก็คือนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามการมอบหมายของสภาบริหารหรือว่าตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการสำหรับแผนกเรือฝ่ายตรวจสอบภายในนี้จะต้องได้รายงานต่อสภาบริหารผ่านคณะกรรมการตรวจสอบแผนกหรือฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ว่าได้มาตรฐานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ว่าได้กำหนดโดยสภาบริหารเพื่อปฏิบัติเวียกงานแทนตุนนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและนั่นก็แม่นมาตรา34แผนกหรือว่าฝ่ายตรวจการภายในที่ว่าเพิ่นได้กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของแผนกหรือฝ่ายตรวจสอบภายในมีอยู่11ข้อด้วยกันนั่นเอง
9: จ้าท่านผู้ฟังเฮามาต่อกันที่มาตรา35การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเจ้าหน้าผู้ฟังที่รับแพงสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวโดยประกอบเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา8ข้อ1ข้อ2และ3ของข้อตกลงฉบับนี้แล้วยืนต่อกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารต้องรายงานมายังกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจเพื่อทราบพร้อมทั้งประกอบเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา8ข้อ1ของข้อตกลงฉบับนี้กรณีที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดังกล่าวหากบ่สอดคล้องตามเนื้อเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจจะแจ้งให้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อทราบพร้อมทั้งให้คัดเลือกแต่งตั้งผู้อื่นที่มีเงื่อนไขครบถ้วนมาเปลี่ยนเจ้าอันนี้ก็คือมาตรา35การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและผู้บริหารบัดนี้เฮามาต่อกันที่หมวดที่4การดำเนินธุรกิจของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อท่านผู้ฟังที่เข้าลบในมาตรา36การดำเนินธุรกิจเพิ่นได้กำหนดไว้อย่างจะแจ้งคือบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสามารถดำเนินธุรกิจและเคลื่อนไหวดังนี้ 1. ให้บริการค้ำประกันสินเชื่ออยู่ในสปป.ลาว 2. ให้คำปรึกษาในการบริหารทางด้านการเงิน 3. ลงทุนในทรัพย์สิน 4. เคลื่อนไหวกิจการหรือธุรกรรมอื่นตามการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเจ้าอันนี้ก็คือมาตรา36การดำเนินธุรกิจอยู่ในหมวดที่4นั่นเองเจ้า
8: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา37ก็คือการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสามารถค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ยืมรายหนึ่งบ่เกิน10ส่วนห้อยของทุนสั้นหนึ่งของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและบ่เกิน80ส่วนห้อยของยอดเหลือหนี้ต้นทุนและหรือดอกเบี้ยของผู้กู้ยืมรายดังกล่าวนั่นเองนะท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสามารถค้ำประกันให้แก่กลุ่มผู้ที่ว่ากู้ยืมที่เกี่ยวข้องกันบ่เกิน20ส่วนห้อยของทุนสั้นหนึ่งของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและการค้ำประกันให้ผู้กู้ยืมแต่ละรายต้องบ่เกิน80ส่วนห้อยของยอดเหลือหนี้ต้นทุนและดอกเบี้ยของผู้กู้ยืมนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสามารถให้การค้ำประกันสินเชื่อของสถาบันการเงินใดหนึ่งในรูปแบบวงเงินรวมสำหรับสินเชื่อได้บ่เกิน50ส่วนห้อยของทุนสั้นหนึ่งของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อการให้ค้ำประกันสินเชื่อทั้งหมดของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องบ่เกิน10เท่าของทุนสั้นหนึ่งของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองและนั่นก็แม่นมาตรา37การให้บริการค้ำประกันสินเชื่อที่ว่านอนอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท่อหลอลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่ายังมีหลายๆมาตราที่ว่าในพวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรากันก่อนที่ว่าทางทีมงานพวกเราได้จัดเตรียมไว้ขอเชิญท่านไปรับฟัง

0: หักบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเปลี่ยนเงื่อนกีบท่านผู้ฟังกับเขามาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาก็ถือว่าเวลานี่หมุนไปไวเหลือเกินมาพบกับท่านผู้ฟังที่หักแพงเพียบเดี๋ยวนึงจะหมดเวลาของทางรายการกับเฮากันแล้วแต่ว่าแน่นอนในระยะสุดท้ายของพวกเขาอนุชิดาและแฝงสุรีก็ยังจะสืบต่อนำเสนอเนื้อในขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อให้กับท่านผู้ฟังได้หับฟังกันเซนเก่าเซนเคยสืบต่อหับฟังกันในมาตรา38การให้คำปรึกษาการบริหารทางด้านการเงินและการลงทุนในทรัพย์สินท่านผู้ฟังที่เข้าลบบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสามารถให้คำปรึกษาในการบริหารทางการเงินการบริหารจัดการและให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าของตนบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสามารถลงทุนในทรัพย์สินโดยสอดคล้องกับนโยบายที่สภาบริหารรับรองและระเบียบการที่นักธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดเพื่อรับประกันความมั่นคงของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสำหรับมาตรา39การกำหนดค่าธรรมเนียมท่านผู้ฟังที่เคารพแน่นอนเลยสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องได้มีการกำหนดค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตามกลไกตลาดหรือตามระดับความเสี่ยงตัวจริงของตนเจ้าก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับเนื้อในอยู่ในหมวดที่4การดำเนินธุรกิจของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองเจ้าต่อไปเฮาจะรับฟังในหมวดที่5ให้แฝงสุรีสืบต่อนำเสนอ
1: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับหมวดที่5ก็คือกลไกการค้ำประกันเซิงอยู่ในมาตรา40การลงทะเบียนของสถาบันการเงินสำหรับสถาบันการเงินใดหนึ่งภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถลงทะเบียนนำบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้กลายมาเป็นสถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนเมื่อสถาบันการเงินที่ได้ยืนลงทะเบียนบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้จะต้องพิจารณาลงทะเบียนให้สถาบันการเงินดังกล่าวนี้และออกใบยั่งยืนการลงทะเบียนให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าวสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสามารถยกเลิกการลงทะเบียนของสถาบันการเงินใดหนึ่งที่ว่าลงทะเบียนไปแล้วแต่หากว่าบ่ครบเงื่อนไขนี้บริษัทค้ำประกันสินเชื่อกำหนดสื่อว่าสถาบันการเงินเนาะที่ว่ามีการที่ว่าได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วที่ว่าอยากมายืนลงทะเบียนนำบริษัทค้ำประกันสินเชื่อถ้าหากว่าเอกสารดังกล่าวนี้บ่ครบถ้วนตามเงื่อนไขบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเพิ่นก็สามารถยกเลิกได้ทุกเวลานั่นเองและนั้นก็แม่นมาตรา40การลงทะเบียนของสถาบันการเงินที่นอนอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ต.ห.ร.ลงวันที่31 ตุลา 2024เชิงว่าในมื้อนี้พวกเขาก็ได้นำเสนอไล่ๆมาตรามาให้กับท่านผู้ฟังนะคะฟังกันซึ่งว่าอยู่ในข้อตกลงดังกล่าวนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่75มาตรานั่นเองซึ่งฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาไปในแต่ละระยะนั่นเองท่านผู้ฟังถือว่ามาฮอดนี่เวลารายการของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วก่อนจากกันแฝงสุรีและอนุธิดาก็ต้องขอขอบใจนำทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาถ้าหากว่าท่านต้องการตำหนิติชมหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเฮาอยากให้พวกเฮาเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่น้ำเบอร์021-264-797 021-264-797ได้ทุกเวลาเนาะท่านผู้ฟังซึ่งพวกเฮาก็จะเอานำเอาคำคิดเห็นของบรรดาท่านเพื่อมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นรายการให้อยู่กับท่านผู้ฟังตลอดไปนั่นเองนอกจากที่ว่าพวกเฮามีรายการวิทยุเพื่อนธนาคารแล้วพวกเราก็ยังมีรายการโทรภาพที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ชื่อว่ารายการการเงินเงินตาแห่งชาติโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวออกอากาศในวันจันทร์เวลา 13:40 เป็นต้นไปและออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารเวลา 21:00 เป็นต้นไป30นาทีอยู่กับรายการการเงินเงินตาที่ว่าออกทางสถานีโทรภาพแห่งชาติลาวนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังอย่าลืมไปติดตามรับชมกันได้นอกจากที่ว่าพวกเฮามีสื่อโทรภาพและสื่อวิทยุแล้วพวกเฮายังมีสื่อออนไลน์กันเติมอีกท่านสามารถเข้าไปติดตามอยู่ทาง Facebook ของพวกเฮาท่านพิมพ์คำว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือ Bank of the Lao PDR และนอกจากนั้นช่องทาง Facebook แล้วพวกเฮาก็มีช่องทาง TikTok ก็คือ BL_Chanel และช่องทาง YouTube Bank of the Lao PDR และช่องทางเว็บไซต์ท่านก็สามารถเข้าไปคำว่า www.bul.gov.la ซึ่งว่าอยู่ในเว็บไซต์นั้นก็จะมีหลากหลายข้อมูลบ่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อตกลงกฎหมายนิติกรรมต่างๆหรือว่าข่าวการเคลื่อนไหวอย่างต่างๆพวกเราก็ได้เอานำลงอยู่ในเว็บไซต์และก็ยังมีหลายๆอันที่ว่ารวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดให้กับธนาคารธุรกิจเพื่อไปปรับส่วนต่างอย่างต่างๆพวกเราก็ได้เอาลงอยู่เว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปเบิ่งที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวกันได้เนาะท่านผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเวลาของพวกเราก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเนาะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
2: อนุชิดาพลสวัสดี
1: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นเนาะท่านผู้ฟังอย่าลืมมาพบกันหมุนขึ้นมาที่103.7 เมกะเฮิรตซ์ 12:30 เป็นต้นไปมาพบกับพวกเรา2คนแฝงสุรีและอนุธิดาสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี
1: ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนและบรรดาชาวค้าขายให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่15ทับสพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022ดังนี้1ให้ติดประกาศราคาโฆษณาราคารวมทั้งการสำระและรับสำระค่าสินค้าและการบริการต่างๆอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวเป็นเงินกีบเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดแมนจะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนถ้ายังสืบต่อกระทำผิดจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา20ล้านกีบขึ้นไปจากเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจ2การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องแลกเปลี่ยนกับธนาคารธุรกิจหรือหน่วยบริการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเท่านั้นถ้าหากผู้ใดละเมิดข้างทำอิดจะถูกศึกษาอบรม
3: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการสร้างตั้งตาเซงเป็นการพันขยายมติคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่11ว่าด้วยการสืบตัวยูแหงพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ล้งเลิกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกเซิงและหอบด้านในการนำพาของภาคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งได้กำหนดให้ตาแสงเป็นการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดและบ้านเป็นการจัดตั้งสุมสนท่านกองพลสัญจักรห้องหัวหน้ากลุ่มการปกครองท้องถิ่นคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาแสงในระยะ6เดือนผ่านมาแม้นสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การคันศูนย์กลางในท้องถิ่นและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานโครงรางและอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญให้แก่การสร้างตั้งตาแสงสำหรับตาแสงที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียวมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงกว่า60%ของจำนวนตาแสงทั้งหมด611ตาแสงกว่าเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและรับรองตัวจริงของการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงต่อมาแขวงหลวงพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
5: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธารคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวธารคมธารคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้หอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์รับงานเพลงสากลพอๆกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่16ครึ่งเดือนเต็มๆเดือนกรกฎวันประหัสก็เป็นมื้อที่พวกเขาแนะนำเพลงค่อนข้างจะใหม่มาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมแขนได้มือนี้โบเฮนสายฝนเนาะสามสี่มือล่างก็เป็นถูกอยู่ได้ขันฝนตกไล่ก็ได้โบจากวานำจะไล่ไปสองทางได้อะแถวบ้านเพิ่นกระทุ่มทมดินอยู่ข้างอะขันทมกระทมแท้ทมว่าคูณซองคูณสามความสูงพวกอยู่ก่อนแล้วมันลำบากใจประมาณนั้นมักเพลงแบบไหนนอนเน้นใหม่ๆก็สามารถกิ้งก้างกันเข้ามา0030 578 7052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะฟังเพลงทักทายกันก่อนหยิบผลงานของโอลิเวียโรดิโกเพลงนี้ Drop Dead

และนี่ก็เป็นซิงเกิลทำอิดนะที่หยิบมาปล่อยมีรายการได้ฟังในรายการเมื่อวันพฤหัสเป็นColorfulที่นำเพลงค่อนข้างจะใหม่มาให้มีรายการได้ฟังแกเป็นระยะปีนี้ปีแล้วสินะ Drop Dead เป็นผลงานของโอลิเวียโรดิงโกนักห้องคนนี้ห้องไว้ท้ายเดือน4ที่ผ่านมาถ้าจำบ่ผิดเอามาปล่อยให้ฟังแล้วบ่มันบุคคุ้นบันได้อ่ะมีรายการเนาะคันถ้าว่าหยิบมาปล่อยอีกครั้งก็ต้องขอโทษขออภัยแต่จำได้ว่าคือบ่ได้ปล่อยเถื่อก็เชื่อเป็นซิงเกิลหนาในสตูดิโอที่3ของหนังใครซื้อว่า You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love ว่าเพลงนี้ตอนนี้เป็นยังไงวนเวียนอยู่ไล่ชาร์ตได้มิดรายการ

ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงอาการตกคุ้มหักแบบท่อนตัวบกขึ้นน่ะจนใจเต้นแหงคำว่า drop dead อยู่ในเนื้อในเพลงตอนหนึ่งเขียนว่า kiss me and I might drop dead ซึ่งไม่ว่าเมื่อเจ้าสัมผัสกับค่อยประมาณนั้นใจจะหวายตื่นเต้นจนวาหัวใจจะคาดว่าสั้นเอาแบบว่าบ้าๆไปเลยเนาะอันนี้มันเราเทิงความบ้าหักอ่ะสินอาการหมักหักของไพ่คนหนึ่ง

แจ็คแบบใดถูกทายเดือนธนาเพิ่นแรนเดอร์มาผู้โชคดีแจ็คไป100ล้านเดือนนี้เดือนหน้าเดือนในเดือนต่อไปจนถึงท้ายปีมิดรายการท้ายปีแล้วเพิ่นมีรางวัลใหญ่รางวัลนั้น 1.4 ตื้อและยังมีรางวัลเป็นคำ300ปลายล้านทำการแรนเดอร์เซ็นกันฉะนั้นเฮามาลุ้นท้ายเดือนของแต่ละเดือนเดือนกรกฎนี้เฮาก็มาลุ้นนํากันว่า100ล้านนั้นจะไปตกอยู่เขตใดนครหลวงเวียงจันทน์ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางหรือว่าตกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่แถวบ้านใดขอให้ไปแถวไกลๆกิ่งไม้ก็แล้วกันต่างคนต่างลุ้นนะครบฮอบ30ปีแห่งการสร้างตังเพิ่นแจ้งรางวัลนี้ออกไปแล้วเหตุแบบใดจึงจะได้เป็นเจ้าของรางวัลเพียงแต่เฮาตื่มแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปเบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมลุ้นกันไปมีรายการกับลาวโทรคมบริการก็มีหลายอย่างผู้ใดมักใช้บริการ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์สามสิติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆบ่ว่าจะเป็น YouTube Facebook WhatsApp WhatsApp Instagram Instagram TikTok WeChat ต่างๆหรือว่าทางฟอกทางเฟซสินะเคลียร์ไปเคลียร์บ้านใดก็เสียเงินบ้านนั้นเป็นยังจึงว่าสั้นเห็นเครื่องที่เพิ่นมาโพสหรือว่ามาค่ายผ่านช่องทางนั้นน่ะก็มีหลายอย่างน่าสนใจแต่มีคำถามใหญ่ๆเลยแหละว่ามันจะตรงปกบ่หลายครั้งก็ผิดหวังอยู่ได้สั่งแบบนึงมาแบบนึงแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็มีเก็บปลายทางหลายสินค้าเพิ่นก็บอกว่าเก็บปลายทางสามารถเปิดเบิ่งกันบ่ตรงแล้วก็สามารถส่งคืนเวลาเปิดเบิ่งบางเทื่อบ่ตรงนี่ก็ต้องข้อใจดำเด้ส่งคืนอีลี่เด้เพราะว่าสิ่งที่เฮาเห็นกับสิ่งที่เฮาได้บ่คือกันเนาะฉะนั้นบ่ต้องโทษกันบางเทื่อแต่ก็มีหลายบริษัทที่เพิ่นส่งกงและตรงเป๊ะฉะนั้นบริการ 5G ในเครือข่ายเราโทรคมเพื่อได้สนใจพวกเรามีแพ็กเกจ1เดือน 150,000 กิบผู้ใดต้องการสมัครก็กดผ่านหน้าจอดาว559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

้าจะตื่มเป็นแพ็กเกจจริงไหมบอกแล้วแต่ต้นรายการว่าเขาต้องตื่ม1เส้นขึ้นไปเพื่อเขาจะเข้าไปสิ่งรางวัลเด้ท้ายเดือนเพื่อนก็จะแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอม100ล้านมิตรรายการลุ้นกันไปบนแน่ลุ้นแล้วลุ้นอีกมือได้มือหนึ่งละพวกเขามีแพ็กเกจแนทสุดคมอันนี้ตื่มได้เบอร์ตื่มเงินก็ดีเบอร์รายเดือนก็ได้มันมีตัว25,000 เนาะ 25,000 ใส่ได้10มื้อมี10กิกให้ใส่อ่ะรหัสมันเล็กหนึ่งจือรหัสไว้ก่อนแล้วมีแพ็กเกจ 40,000 ต่อ1เดือนมี15กิกรหัสตัวนี้มันเล็ก2นอกจากนั้นยังมีแพ็กเกจ 85,000 1เดือนใส่ได้35กิกรหัสตัวนี้มันเลข3จือรหัสแล้วเนาะบัดนี้เวลาสมัครเอากากดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1ใส่ไปถ้าว่าต้องการไซส์ตัว10กิกต้องการไซส์ตัว15กิกก็ใส่เลข2หรือต้องการไซส์ตัว35กิกก็ใส่เลข3เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวทะลคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวทะลคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็คงจะทราบกันไปว่าสิ่งที่น่าสนใจจากทางบริษัทลาวโทรคมนั้นมีแบบใดจริงไหมทั้งหยิบมาเว้าทั้งหยิบมาปล่อยพ่อแม่พี่น้องพ่อข่าวกับปฏิบัติตามเงินไขที่เพิ่นบอกไว้นั่นล่ะเพื่อจะบ่พลาดโอกาสที่เพิ่นหยิบยืมสำหรับผู้ได้ฮักก็ทูนินมายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อบ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมัยเมื่อวานนี้กับไอ้หนุ่มสมัยมาพบมาพร้อมมีรายการผ่านสองทางนี้ติดตามผ่านห้อยซ้ำหรือว่าขึ้นก็14บางคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์การยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วห้างฮันได้สนใจแยกไซส์2ทางนี้เป็นซองทางบอกข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าหรือว่าแจ้งข้อมูลต่างๆการยินดีต้อนรับนะยินดีเพียงแต่กิ่งกลางมาห้าพวกเฮา0305787052ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเฮากิ่งกลางกลับไปมาต่อกันอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการเพลงนี้เป็นผลงานของ Arena Grand กะคุ้นๆอยู่แต่กะบ่แน่ใจ เปิดเบิ่งลิสต์ที่บันทึกไว้ก็คือว่าหยังอยู่อ่ะใส่ชื่อว่า Hate That I Made You Love Me

กับ Arena Grand Hong Ping นี่บอกว่า I hate that I made you love me บอกว่าค่อยรู้สึกสั่งตัวเองที่เหตุให้เจ้านั้นมาตกคุ้มหักจังแมนสรุปแล้วเพลงนี้มีชื่อว่า Hate That I Made You Love Me แปลว่าบ่ได้ตั้งใจให้มาหักว่าซานกับปล่อยท้ายเดือนพฤษภาก็ได้เดือนปลายถือว่าเป็นซิงเกิลนำในสตูดิโออัลบั้มที่8ของ Arena ใส่ชื่อว่า Petto ซึ่งเป็นที่ฮับฮู้ก็เป็นต้นเดือนหนึ่งในการปล่อยซิงเกิลตัวนี้ซึ่งอธิบายถึงความรู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกเมื่อยที่เป็นคนค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เหตุให้ไล่คนนั้นที่พบของแล้วรู้สึกดีนำอ่ะมันก็บ่ได้ว่าจะมีความสุขได้นอกมีรายการบางเทื่อเขาก็เป็นทุกข์ถ้าว่าเขาบ่คิดแบบเดียวกับอีกฝ่ายฉะนั้นจึงเป็นที่มาของเพลงนี้เนื้อในเพลงส่วนใหญ่ก็จะเน้นว่า I hate that I made you love me Sorry if I made me Your type ซึ่งแปลกงๆก็คือว่าขอโทษที่ค่อยกลายเป็นคนในสเปกเจ้าก็ยังมีคำมาขอโทษเนาะที่ไปต้องหูต้องตาฉะนั้นเพลงนี้จึงเป็นเติมมาอยู่ในใจของสาวๆทั้งหลายสาวๆมั่นใจสาวๆยุคใหม่ลายเพื่อนกับมักฟังเพลงนี้ซึ่งซื้อเทิงความเป็นตัวตนอะของพวกหนังทั้งลายเซนกับระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะที่ทางศูนย์กลางสาพันธ์ไม่หนีเพิ่นจัดลายกิจกรรมเพื่อเริ่มสลองวันสร้างตังสาพันเมยิงลาวครบรอบ71ปีเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเพิ่นก็จัดพิธีบริจาคเลือดนะเพิ่นก็ประกาศให้สาพันเมยิงอยู่ตามสำนักอื่นๆที่ขึ้นกับเพิ่นรวมจิตรวมใจกันไปบริจาคเลือดแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆมืออื่นนี้เนาะจริงไหมก็ได้หับเสือนเซนกันไปห้อมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อแม่หญิงและสินทรายใหม่อยู่แถวบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองวันสร้างตังสาพันแม่หญิงวันที่สาวเดือนก่อนละกดไอ้น้องสายก็ถามอยู่ภาควะกินไหมอ่ะพวกเจ้าใส่ซิ้นบ่เลยก็เลยว่าบ่บ่แล้วแปลว่าบ่ผักไอ้น้องมันหญิงอาจจะผักแต่ว่าก็แล้วแต่ดอกเรียกงานต่างๆเนาะแต่ถ้าว่าโอลมกันพร้อมเพียงกันว่าจังใส่กับว่าจังสันขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการมักเพลงแบบใดก็สามารถกินกลางกันเข้ามาได้ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่
จ็คโซกบอไรยะนี่แจ็คจริงไหมเว้าทุกมือเพิ่นแจ็คทุกท้ายเดือนเดือนนี้เดือนหน้าเดือนในเดือนต่อไปจนถึงท้ายปีเดือนละ1หอยล้านเป็นการเสริมสร้างคมหอบการให้บริการหรือว่าคมหอบบันสร้างตังค์30ปีเงินไข่ก็คือพวกเฮากะถ้าว่าจะตื้มเงินน่ะก็ตื้มแพ็คเกจ1แสนกีบเพื่อให้มันได้เข้าไปในรีซิเปิ้ลจาแรนเดิมลุ้นกันไปลุ้นยาวไปถึงท้ายปีท้ายปีมีรางวัลใหญ่แจ็คพอต 1.4 ตื้อเพียงแต่เว้าก็ใจเต้นตุบๆคล้ายคือกับว่าเฮาจะเป็นเจ้าของประมาณนี้และมีไส้คอขาวซ้ำหอยป่ายล้านน่ะเอากันลุ้นกันไปเนาะมีรายการผู้ใดได้เป็นเจ้าของการยินดีนำผู้เว้าผู้ว่ากันลุ้น

0: ลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แท้วะอีหลีวะ
6: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
5: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
6: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: Yeah.

ก็ขอบใจมีรายการที่ยังทูนินมาติดตามผ่านช่องทางนี้เพิ่นว่าตามเทรนด์ของเพลงใหม่บ่ทันพอบ่ทันดอกบ่ซั่นกิ่งไม้แล้วแต่จะปล่อยแสดงว่ากิ่งไม้ปล่อยเพลงได้ไปบ่ตีกันแม่นบ่บ่ตำหนิติเตียนผ่านช่องทางนี้เนาะก็ขอบใจที่ทูนินมาติดตามรายการสวยๆแบบสีจะมีให้ติดตามทุกมือนั่นล่ะโมเมนต์เหมือนเศร้าวันชิดบางคนก็มักเพลงซาเพลงไหวก็แล้วแต่บางเธอกิ่งไม้ปล่อยไปผู้เดียวอาจจะบ่ถึกใจเด้กับประกอบส่วนเข้ามามักเพลงแบบนี้เด้อสีทูนินสีเซิร์ชปล่อยให้มีรายการได้ฟังเท่านั้นล่ะกับบริการลาวโทรคมบริการ FTTH อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนไล่คนก็เอาเข้าแล้วกระเป๋าเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะเอาเข้าไวกว่านี้คุมอีลีแต่บางคนก็ยังลังเลฟังรายการเฮานี่ก็เป็นปีๆแล้วอะยังตัดสินใจบ่ได้กิ่งไม้ก็บอกเรื่อยๆว่าให้เฮาเปิดใจลองใช้เฮาจะได้คำตอบด้วยตัวเองอาจจะเปิด3เดือน6เดือน1ปีก็แล้วแต่ตอนนี้เพิ่นยังมีแพ็คเกจให้พวกเฮาได้เลือกความไหวเป็นตั้ง10แพ็คเกจฉะนั้นความไหวพื้นฐานน่ะ35เมก 165,000 กิบต่อเดือนถ้าว่าเฮาต้องการความไหวหลายกว่านั้นเฮาก็เลือกตัว55เมกก็มี70 80 130 160พุ่นได้สูงถึง400เมกอ่ะแน่นอนล่ะเนาะเมื่อเฮาเลือกความไหวค่าบริการมันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามความไหวที่เฮาเลือกนั่นล่ะซึ่งมันกาแฟอยู่แล้วมันก็ยุติธรรมอยู่แล้วเอาประมาณนั้นบางเทื่อการจัดรายการไปเนาะเพราะมันเป็นรายการเพลงสากลฉะนั้นการเบ้ากันวางมันก็จะปนกับคำศัพท์ภาษาที่ใช้อาจจะใช้เป็นเพลงฉะนั้นกองประสุมสื่อมวลชนข้างทำอิฐที่5ก็แล้วไปเมื่อวานนี้เป็นกระย้ำเนาะให้สื่อมวลชนพวกเฮานั้นระมัดระวังในการใช้คำศัพท์บ่ให้แบบซอดกระจาดกิ่งไม้ฟังไปฟังมาก็โอ้เนาะสิบ่ได้หยุบรายการบ่เป็นจังซี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นรายการเพลงสากลนะฉะนั้นเราก็จะได้ใช้คำศัพท์ภาษาลาวและเป็นภาษาต่างประเทศมิกซ์ซับกันไปเอาไม้หลักๆ ก็เพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้มวลสื่นกับเสียงเพลงสากลแล้วก็อาจจะป้อนคำศัพท์ให้ผู้ใดเผื่อผู้ใดสนใจอยากจะเหียนหูก็ได้มิกซ์ซับกันไปแต่เป็นก็จะเน้นเป็นประเภทข่าวต่างๆนะจริงไหมก็คือแบบนั้นฉะนั้นบริการ FTTH ถ้ามาพ่อแม่เอาเข้าเขาก็สามารถอันนาถ้าว่าจ่ายเป็น3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นยังมีได้แถมเดือนนำสายเฮาสนใจก็สอบถามได้เด้อเบอร์ตั้งโต๊ะเป็น021-219385ลือจะติดต่อ5พนักงานค่ายพ่อเฮาชี020-5965-4289 020-5965-5693 เข้ามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการหยิบผลงานของซอมเบอร์เพลงนี้ใส่สื่อว่า My Body Isn't Ready มาฟังนำกัน

กับเพลงนี้ Somber บอกว่า I like you but my body isn't readyซึ่งบอกว่าเรื่องมักเรื่องหากกับมักอยู่แต่กันอย่างบอกพร้อมหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นหน้าตาความมั่นใจหลายอย่างอย่างบอกพร้อมกำลังมาแหงได้เพลงนี้ซึ่งผู้เกี่ยวปล่อยออกมาให้มีรายการได้ฟังกับนักร้องคนนี้ลังปล่อยซิงเกิลตัวได้ออกมากระจับจิตจับใจของแฟนเพลงทั่วโลกอ่ะ

0: ขันสันมีรายการผู้ใดย่างจะสื่อเพราะว่าเรื่องมากเรื่องหากมันก็มากอยู่แต่มีรายอย่างต้องใช้เวลาในการเกี่ยมพร้อมขอเพียงนี้เลยให้เข้าคนนั้น My body isn't readyเป็นเพลงใหม่ๆจิ๊กเจี๊ยขวกเขียบห้องซอมเบอร์สำหรับผู้ใดหากก็ทูนินมาอยากจะบอกว่าเดินทางพร้อมถัง Colorful Music เป็นรายการเพลงสากลกระขอบใจที่ไล่คนติดตามเวลากิ่งไม้ไปทางใดคันท่าว่าเว้าเสียงล่วงพอบ่าเพื่อนก็จะจำได้เลยนะส่วนไล่ก็จะปลอมโตเพราะเป็นคนขี้อายอ่ะเนาะปลอมโตเพื่อลบลีกก็ขอบใจละที่เพื่อนจือจำเนาะส่วนไล่กันเอาเบาเสียงลงพะบางไปเพื่อนก็จะแบบจำได้แล้วว่าเฮาพบพ้อกันที่คืนนี้ 103.7 Colorful ขอบใจขอบใจเราทุกละคมที่ให้การสนับสนุนรายการมีรายการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมก็ถือว่าเป็นบริการหนึ่งที่เราทุกละคมนั้นเฮ็ดขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องที่เดินทางไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยบ่ว่าจะไซเบอร์ตื้มเงินเบอร์หลายเดือนเขาก็สามารถใช้บริการตัวนี้แล้วเฮ็ดเป็นแพ็กเกจออกมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นอุ่นใจอ่ะเวลาใช้เขาบ่ต้องกังวลว่ามันจะตัดเงินเขาไปเขาได้เขากับบูฮูบางเทื่อนอกเวลาเขาหล่มมันกับเขินนะฉะนั้นเขาสมัครเป็นแพ็กเกจดีกว่ามั่นใจกว่าว่าเขาเลือกแพ็กเกจตัวนี้เวลาเขาโทรบ่ได้เวลาเขาติดต่อบ่ได้ก็คือแพ็กเกจนั้นหมดประมาณนั้นฉะนั้นเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจ1มื้อ 15,000 กีบอันนี้เป็นราคาตั้งแต่ก่อนหน้าโควิดอ่ะเพิ่นยังคงราคาไว้นะรหัสเป็นเลข1เด้อแล้วมีแพ็กเกจ 40,000 ใส่ได้3มื้อรหัสเป็นเลข3ส่วนอาทิตย์1 70,000 รหัสเป็นเลข7ก็เลือกเอาตามความเหมาะสมที่เราเดินทางไปแถวนั้นล่ะวิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการมันก็มี3แพ็กเกจเท่านั้นตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อนั่นคือความสะดวกมีรายการสามารถสมัครผ่าน M Service เนาะ application ที่รวบรวมทุกบริการของเราโทรคมไว้แถวนั้นหรือจะเข้าไปหาบูธของเราโทรคมหรือจะสมัครผ่านหน้าจอโดยปฏิบัติตามกิ่งไม้บอกเมื่อกี้นะและขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาเวลากระบุญยังไล่มีรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนกร
7: กับเวลายังเหลือ4นาทีก็ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการยิ้มกับ Family Package ก็ถือเป็นทางออกหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาที่ต้องการอยากจะซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนลายเบอร์เส้น1แส้นนี้มี45กิกสามารถแบ่งปันกันใช้ทาง data ทางโทร100นาทีเพิ่นแถมฮักแล้วลงทะเบียนได้ถึง3เบอร์สินะอีกแพ็กเกจตัวนึง1แสน 50,000 มี70กิกมีนาทีโทร150นาทีลงทะเบียนใช้ถึง5เบอร์ที่ผู้ใดใช้อันเบอร์ตื้มเงินน่ะเอิ้นว่าบริการตื้มเงินมีรายการสามารถสมัครแพ็กเกจเหล่านี้คุ้มประหยัดสุดถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังทุกคนที่ทูนินมาขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการมื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ้อกันมื้ออื่นโมง9ส่งท้ายกันด้วยผลงานของ Harry Style เพลงนี้ Dance No More เสียงเพลงหมดกิ่งไม้ Say Goodbye กันไป See you tomorrow

0: ังไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงปีนี้แขวงอัตตปือมีแผนจะปล่อยปลาและสัตว์น้ําลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้านโตในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ําแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมท่านศักดิ์บัณฑิตจันทรังสีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ําแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงและบรรดาเมืองในการจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ําให้เป็นขบวนฝึกฝืนพร้อมทางเน้นนักให้การจัดตั้งทุกขั้นเป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ําขึ้นสู่แหล่งน้ําธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ําตามหนองและแหล่งน้ําอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติทั้งเป็นการสุ่มโยส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารท่านศักดิ์บัณฑิตจันทรังสีได้เรียกร้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทางประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญกับการปล่อยปลาและสัตว์น้ำแนใสฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับประชาชนภายในแขวงสิ่งสำคัญแม้นการยุติการหาปลาแบบดับศูนย์เส้นการสอดไฟฟ้าการเบื่อปลาหรือการหาปลาแบบดับศูนย์ในฤดูปลาวังไข่เคียงคู่กับการสุกโยการเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำในหนองในกระสังตามลำน้ำเสอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำสุรประทานที่มีการคุ้มครองและนำใช้เทคนิคเข้าสวยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคปลาและสัตว์น้ำให้เพียงพอและกลายเป็นสินค้าส่งออกจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
3: ฉลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่น
5: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยค่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเราเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหันเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเขาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้ แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
6: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเบาวากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีพบกันวันนี้เป็นมื้อวันพฤหัสกันแล้ว16วันเต็มๆของเดือนกรกฎเป็นมื้อขึ้น2ค่ำเดือน8 8ช่องหนได้เนาะมาเว้ามาว่าทักทายให้พี่ให้น้องเฮาได้ฮู้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันนั่นล่ะมีข่าวข่าวดีมายอมมายืนให้ได้ฮู้ได้ฟังกันระมัดระวังกันในเด้อพี่น้องเด้อการอยู่การกินการหลับการนอนเบิ่งนอนในมุ้งกลางมุ้งนอนแต่อย่าอุดยงอย่าช่วยยุงกัดได้ยุงลายให้กลัวเสือกระโปงกระป๋องน้ำในกระเปียนทายกันแน่อย่ายูรากทางอ้อมเงินอ้อมซานมีสติให้ละเด้อพี่น้องเด้อเป็นเก็บเป็นไข้ไปหาแพทย์หาหมออย่าซื้อยามากินเองได้สมมือนี่ในอันตรายจังไหนเพราะไวรัสนั่นไวรัสนี่มันเป็นคือจังสั้นได้กวดเลือดกวดยางคักแน่ไปหาหมอละหมอแม่นที่เพิ่งทางใจเฮาเด้อพี่น้องเด้อเอารักษาสุขภาพกันการอยู่การกินก็ดีกินปลาให้เป็นรักกินผักให้เป็นยาสู้กินดิบกินแดงหลายว่าซั่นซะพักผ่อนออกกำลังกายเฮ็ดให้จิตแจ่มใสอารมณ์ดีมีชีวิตชีวากันแน่มื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเนาะเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื่อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษฮู้บ่ว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายเด้พี่น้องเอ้ยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยแม่นเลือดนี่เด้อมันสิแลนไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันโมเมนต์แต่คนป่วยที่ทรมานได้คนที่เป็นลูกเป็นล้านหรือครอบครัวเบิ่งแยงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอย่าสุเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนเมื่อนี้เราต้องรักษาที่ต้นเหตุวัชชะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่ขุ่นวัชชะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อให้ในเลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งตนหนึ่งโตได้วัชชะดูนำลูกหลานได้หลายปี
4: ยอดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสุปล่อยให้ความลังเลของเขาเหตุให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาหักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อ
6: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลๆเป็นความสุขเด่นเป็นรายการเอาซะก่อน
7: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
8: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านเคยทุ่มเทเฮ็ดเวียกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนลืมดูแลสุขภาพตนเองความเจ็บป่วยหลายอย่างบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่จะค่อยๆส่งสัญญาณเตือนให้เฮาฮู้ว่าถ้าเฮาใส่ใจและเริ่มดูแลตั้งแต่มื้อนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตมื้อนี้เฮาจะมี9สัญญาณเตือนต่อห่างกายที่กำลังบอกเฮาได้นอมี9สัญญาณเตือน1เมื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งที่พักผ่อนเพียงพออาจเป็นสัญญาณให้ควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ2วินหัวปวดหัวหรือหน้ามืดดุดุบ่ควรประมาทเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดหรือสาเหตุอื่นๆนอกเพราะอาจเกี่ยวกับความดันเลือดสูงหรือว่าสาเหตุอื่นๆ3มือซ้าตีนซ้าหรือเป็นปั้นแข้งปั้นขาเนาะควรกวดสุขภาพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง4นอนบ่หลับหรือหลับบ่สนิทถ้าเป็นตัวเนืองควรปรึกษาแพทย์5ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอหรือปวดคอสำเหื่ออย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา6แผลหายยากเป็นบาดและเศร้ายากนะหรือว่าติดเชื้อง่ายควรไปพบแพทย์เพื่อกวดกาสาเหตุ7ใจสั่นหายใจเมื่อยหรือแน่นเอิกโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานควรไปห้องหมอโดยไวโดยเฉพาะเมื่อออกแห่งงานใจสั่นหายใจเมื่อยควรไปหาแพทย์กวดกาโดยไว8น้ำหนักลดหรือผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุก็เป็นอีกสัญญาณที่ควรใส่ใจเนาะที่8ได้อันที่9อันสุดท้ายผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นน้ำตาลไขมันหรือความดันสูงแม่นควรเริ่มดูแลตนเองอย่างจริงจังสุขภาพดีบ่มีขายแต่สามารถสร้างได้ด้วยการเริ่มดูแลรักษาตนเองตั้งแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบหมดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและกวดสุขภาพเป็นประจำนี่อันนี้ได้9สัญญาณเตือนเด้อพี่น้องเด้อมาเว้าให้กันฟังมิดรายการเฮาฉะนั้นท่านที่มีปัญหาต่างๆอย่าลืมเนาะซอกอยู่ซอกกินกันได้โนนี้เอนไซม์อย่ากระชายเส้นหรือว่ายาฟอกเลือดนั่นแหละยากระชายเส้นยาฟอกเลือดพวกเรามีเนาะให้ท่านได้อยู่ได้กินกันเด้อจากนั้นซอกซื้อซอกหาได้ติดต่อและปรึกษานำพวกเราได้กับบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-56-5599020-88-56-5599พวกเขาช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะ
2: นี่มาฟังนิทานกันเนาะมาในทองเหลืองยากหังกลัวเก่า

0: ตะกี้แต่ก่อนพุ่นมีพ่อเฒ่าผู้หนึ่งทุกข์ยากปากมองย้อนบ่มียาถูแขวใส่ตะเกือและอมตะเกือปากเลยมองแขวก็มองไปน้ำหาเศร้าแล้วก็กินคำหมายว่าหาตอนเศร้ากินคำบ่คือเดี๋ยวนี้บางคนนี่หาเศร้ากินเศร้าเราได้นั่งห้านกาแฟรถทรงมาห่อนๆหูบรถไปกินข้าวไปกินคำมันจะเป็นกาแฟเย็นอาชีพของเราก็แม่นขอทานกินสืบเมื่อสืบวันไปซะแล้วอาชีพขอทานหมายว่าขอบ้านขอเมืองกินว่าซั่นซะอาชีพนี่นะบ่มีเงินเดือนเมื่อหนึ่งชาวบ้านลงหาปลาอยู่ห้วยแห่งหนึ่งชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นผูกไข่แดก็พากันขี่เหือขี่แพตึกแห่หาปลาอยู่กลางวังไปแล้วก็ได้ปลาข้าวปลาโจกโตใหญ่ๆแล้วเว้ยโอ้อุดมสมบูรณ์แล้วปลาข้าวปลาโจกโตใหญ่ๆส่วนพ่อเฒ่าผู้ทุกข์ยากกับลูกชายน้อยโอ้เฒ่าแล้วบ่แล้วทุกข์แล้วบ่แล้วยากยังบ่แล้วผัดมีลูกชายน้อยอีกแม่นผู้ใดเนาะมาเป็นเมียลาวบัดนี้มีแต่แห่คาดพื้นเดียวพากันแกล้งควงเรียบตามแคมฟังหั่นไว้แห่ขาดเนาะอยู่เอาน้ําแคมฟังนี่พอได้แต่เก็บกุ้งเก็บชิวน้ําเพิ่นปลาข้าวปลาโจกมันก็บ่ติดแล้วเว้ยแห่ขาดแล้วเนาะได้แต่กุ้งแต่ชิวอยู่แคมฟังหั่นบังเอิญเทนึงพอลาวควงแห่ลงไปก็รู้สึกว่าแห่ตีงยึดแล้วโอ้ถูกปลาแข่บ่เนาะนี่เนาะว่าซั่นซะสีบแซ่บแซ่บได้ปลาแข่นะสีเหลืองเด้แต่ว่าผู้เป็นพญาติกินบ่ได้เด้ผู้มีพญาติปลาแข่พิษนะแต่ว่าแซ่บลวกมึงโอ้เห็ดลาบสดเนาะว่ามายากน้ำลายไหลได้ลาบปลาแข่เว้ยเป็นขึ้นอย่างสั่นเน่งหยุดอยู่โอ้พอเฒ่าคิดว่าปลาใหญ่ถึกแห่ตัวแหละจึงฟ้าวปดสายสะไดแล้วสายสะไดนี่หมายว่าสายที่มัดอยู่จอมแห่นะเวลาเฮาควางไปแล้วมันบ่ให้แห่หนีปลาเฮาเด้เฮาดึงสายสะไดเห็นไว้ปลดสายสะไดแล้วก็ลงงมแล้วลงจิกแล้วเว้ยเพราะว่าแห่เพิ่นมันขาดได้ย่านมันออกเมื่อยอตีนแห่ขึ้นมาก็เห็นแต่ก้อนหินน้อยก้อนหนึ่งเกี้ยงงามคือหน่วยไข่ปอกนี่โอ้ยก็บ่แม่นหินก้อนนี่บ่นอพาให้นักนึกว่าปลาตัวใหญ่วางสายสะไดแล้วก็บอกลูกชายจับเมียนแล้วก็โตนน้ํางมกันอย่างใหญ่ได้บักหินน้อยก้อนหนึ่งซ้ำไข่ไก่ไข่ไก่ลาดชำได้หนิน้อยก้อนไข่ไก่ว่าอาหารเนาะไก่พันไข่ไก่ลาดเกี้ยงไม่ร้อยคือบักหินนี่เล่าก่อนป้าพวมชิโยนทิ่มลงน้ำเมื่อย้อตีนแห่ขึ้นมาก็พบเห็นแต่ก้อนหินน้อยเสือเกี้ยงไม่ร้อยงามคือน้อยไข่ไก่เราก็เว้าขึ้นเนาะโอ้จำแม่นเนาะอันจังสี่ก็มาติดนอนนี่เนาะเอาดึกถิ่มซะก่อนนะผัวมันสิโยนถิ่มลงน้ำแต่ลูกชายน้อยของลาผัดคอเอาเมื้อลิ้นอยู่เหือนเท่าน้อยก็เลยบอกกันว่าไอ้พ่อจะช่วยเอาถิ่มนี่พ่อมันงามในแห่คอไปดินนู่นเหือนชิไรยุติพ่อมาว่าซะจ๊ะเท่าน้อยก็ไปคนเอาดินทรายมาถมคูนใส่หินก้อนนั่นอยู่ขั้นใดทางขึ้นเฮือนบ่ได้ขาดแล้วหลังจากเอาเมื่อแล้วพ่อก็เอาเมื่อย้อนลูกคอจะเอาไปลิ้นเอาไปไว้ตีนขั้นใดเฮือนแล้วก็เอาก้อนหินมาแล้วก็คนทรายมาถมคูนใส่หินก้อนนั่นอยู่ขั้นใดทางขึ้นเฮือนบ่ได้ขาดเก็บขี้ทรายมาถมใส่เบ้อตอนค่ำคืนมื้อหนึ่งได้บาดนี้หินก้อนนั้นก็กลับเกิดเป็นขุดขุดได้ถามพ่อเฒ่าผู้ทุกข์ยากนั่นว่าพ่อเฒ่าเอ้ยเจ้าอยากได้เงินคำบ่ขุดไทยเมืองเว้ยทั้งพ่อเฒ่าผู้ทุกข์ยากได้ยินนั้นก็เลยตอบด้วยความซัดซื่อว่าโอ้ยสร้างถามแท้ขุดได้พ่อก็อยากได้อยู่หันแล้วแต่จะเหตุอะไรว่าสั้นอ๋อนึกว่าบักหินแล้วแม่นไข่ขุดได้นี่เอาดินมาใส่แล้วมันห่มเด้ฮ้อนแตกเป็นตัวขุดออกมาสิให้โชคซะล่ะเด้ถามจังซั่นจักเสียดแนวใดว่าซั่นซาก็อยากได้อยู่เว้าเรื่องเงินคำกำแก้วอยากหังอยากมีคือบ้านคือเมืองเพิ่นอยู่ขุดตัวนั้นก็จึงบอกพ่อเฒ่าว่าบ่ยากคอยสิพาเจ้าไปเอาพ่อเฒ่าผู้ทุกข์ยากเอาแพเข้ามามามัดแอวแล้วก็ขี่หลังขุดโอ้โธ่ขุดตัวใหญ่เว้ย พาเหาะเหินเดินอากาศไปซะแล้วบึ้มๆไปแล้วบ่ได้สั่งฮอดลูกนะขุดพาขี่หลังไปเอาผ้ากม่าเขียนไว้เพราะว่าย่านตุตกพาเหาะไปฮอดสวนดอกไม้เงินดอกไม้คําแห่งหนึ่งแล้วพอเฒ่าเลียวไปทางใดก็เห็นแต่เงินคําหุงเฮืองเหลืองเหลื่อมขึ้นในใจอยู่โอ้สังมาเหลืองมางามแต่ดอกไม้เงินดอกไม้คําโอ้ยเว้าแห้งกับบ่ได้ย่านตกหลังขุดเด้ภายหลังที่ขุดปิดเอาดอกไม้เงินดอกไม้คําให้พ่อเฒ่าจนเต็มพกแพ้เขามาแล้วขุดก็พาพ่อเฒ่าบินกลับเมืองเฮือนวับวับวับรถขุดเว้าคนน่ะเป็นอะไรพ่อเฒ่าพอใจละบ่นี่น่ะดอกไม้เงินดอกไม้คํานี่เต็มแพ้เขามาแล้วได้ไปกลับเนาะเว้าแล้วก็พากันกลับแต่ละคืนขุดก็ได้พาพ่อเฒ่านั้นเที่ยวไปเอาดอกไม้เงินดอกไม้คําหันอยู่บ่เซาแล้วโอ้จนว่าพ่อเฒ่าทุกข์ยากหันกลายเป็นคนหังมีได้บัดนี้ได้โอ้ยโอ้ยเกือบแกงถิ่มละก่อนหินนี่จะแม่นกลายเป็นขุดคําคูณแท้ๆโอ้ยบ่อึดแล้วเงินคํานี่มากมายกายกองแดจักเฮ็ดแนวไรมีแต่โดกับโตนี่เนาะเมียพ่อบ่มีแล้วบัดนี้เมียตายตั้งแต่ดนหังมีแล้วบัดนี้เห็นเป็นแนวนั้นเจ้าพญาเมืองผู้หังมีอยู่แล้วก็คิดอยากหังมีกว่าเก่าอีกบาดนี้โอ้โถบาดนี้มีไอ้พญาเมืองได้บาดนี้นะเพิ่นจึงถามพ่อเฒ่าผู้ทุกข์ยากนั่นว่าเอ็ดแนวไรล่ะเจ้าจึงกลายเป็นคนหังมีขึ้นแนวนี้พ่อเฒ่าเอ้ยพ่อจะบอกไรบ่นี่โอ้พญาเมืองอยู่ซําเหนือพุ่นขี่ยนต์มาลงมาใต้ถามได้บัดนี้เนาะพ่อเฒ่าผู้ทุกข์ยากในเมื่อก่อนก็ได้เล่าสู่สภาพหั่นสู่ฟังแล้วสู่พญาฟังทั้งหมดเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วต่อมาพญากดทำท่าเป็นคนทุกข์ยากใช่ไหมบัดนี้เออไอเนี่ยเอาแพ้ขม่าขาดขาดเคียนหัวแล้วเอาแห่ไปตึกอยู่รอฟังคือกันโอ้เป็นแนวหลันเช้าชีเฮ็ดคือเจ้าเลยว่าสันซะเบาแล้วก็เฮ็ดคือกระเพาะเท่าเป็นคนทุกข์ยากเอาแห่ขาดไปว่านอยู่ไปคว้างอยู่แคมน้ำคือกันแล้วก็โชคดีแท้เหตุผ่านมาโชคดีแท้เพราะแห่ของเจ้าพญาก็ถึกก้อนหินคือกาวคือดังกล่าวนั้นเบ้อถือก้อนหินเกี้ยงไม่ร้อยแล้วพอได้หินก้อนนั้นมาแล้วนี่พญาก็ดีใจแล้วโอ้เสาละไหลคือกันเด้อเสาลีใจแล้วว่าแล้วก็เมื่อเฮือนซะแล้วเฝ้าเมื่อเฮือนแล้วเอาไว้อยู่ห้านบูชาบ่ยอมเอาไว้ตีนเฮือนเด้เขาสิหลักเอาไว้ห้านบูชาพญาก็เก็บดอกไม้มาบูชาหินก้อนนั้นทุกมื้อหลายมื้อต่อมาหินก้อนนั้นก็ได้กลับกลายเป็นขุดโอ้โถขุดตัวเมียบ่ตัวผู้ไปซอยพ่อเฒ่านั่นแหละวันนี้บ่ได้เอาทรายถมเด้เอาดอกไม้บูชาเฮือนเพิ่นบ่มีเพดานเนาะอากาศมันร้อนเด้พระราชวังก็ได้พญานะ เกิดแตกออกมาเป็นตัวขุดซะแล้วก้อนหินนั้นขุดก็จึงถามพญาว่า พ่อเอ้ยเจ้าอยากได้เงินคำกำแก้วบ่เจ้าคืออีทุกอียากแท้จะถามตามระเบียบได้นะขุดก็ได้พญาก็หีบตอบขุดทันทีว่าโอ้ยเสาก็อยากไหลแล้วเสาก็ทุกยากแท้นั่นสิเงินก็บ่ทาสีนะยานขุดวัดเพิ่นหังเฮ็ดเงินสีเซาๆขุดก็จึงว่าขันอยากได้ก็เกี่ยมตัวไปนำค่อยสิพาเจ้าไปเอาอยู่ส่วนดอกไม้เงินคำพูดแล้วว่าสันสันเจ้าพญาก็เกี่ยมผ้าเข้ามาสองผืนพูดไหนผืนเดียวบ่พอใจมีผืนขาดผืนหนึ่งแล้วเชืองผืนดีๆไว้นำอีกพร้อมบ้าขึ้นหลังขุดไปซะแล้วขี่หลังขุดไปขุดก็พาบินไปตามที่เคยเห็ดมาแล้ววมวมวมวมไปแล้วนำพาไปเนาะพอไปฮอดส่วนดอกไม้แล้วเจ้าพญาทั้งสันทั้งเซนแล้วโอ้ยพอย่านแต่บ่ได้หลายเด้อดอกไม้เงินดอกไม้คำที่ขุดปิดให้นั่นก็ยังบ่ทันพอเพิ่นจึงลงจากหลังขุดซะละได้บัดนี้ไปปิดเอาเองบัดเก็บได้เต็มความอยากแล้วก็กลับมาหาขุดแต่บ่ฮู้ว่าขุดตัวใดแม่นตัวที่พาเพิ่นขี่มาได้บัดนี้ว่าอยู่ส่วนดอกไม้มันมีหลายได้ขุดแตกยาวๆอยู่จะขุดตัวแม่ตัวผู้ตัวกระเทยกับชิมีแล้วขุดเนาะแตกยาวๆอยู่เพิ่นผัดลวงไปลงหลังขุดบัดนี้บัดกลับมาบ่จื้อแล้วว่าตัวขุดตัวใดที่พาเพิ่นมาที่เพิ่นขี่มาหันพอเวลานั้นขุดตัวใดก็คือกันหมดฉะนั้นเพิ่นก็ตัดสินใจขึ้นขี่หลังขุดตัวหนึ่ง บัดใกล้ชิแจ้งขุดตัวนั้นก็พาบินไปโตนลงน้ำมหาสมุทรพูดแล้วตายอยู่ในน้ำมหาสมุทรนั่นจ้อยโอ้ยไปถือขุดอยู่น้ำมหาสมุทรพอลงโตโอ้ยเสาละอ่อนซ่อนเอ้ยเสาชิลุงเก็บเองเฮ้ยตั้งสันตั้งเซนสิได้ขุดสิได้คำดอกไม้คำหลังจากนั้นก็เก็บได้แล้วก็โอ้ยขึ้นพิษโตขุดพาบินไปลงมหาสมุทรตายอยู่ในน้ำมหาสมุทรจ้อยตายปลาเงินปลาคำเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วพญานั่นก็ได้ในขณะที่พญาใกล้จะใจขาดตายนั้นก็ได้คิดถึงคำเว้าของผู้เฒ่าผู้แก่สอนว่าอยากมีหลายก็ให้อยากได้หลายก็ตายอย่าได้เสียแหงได้เป็นคนนำเพลินคนให้คนแท้ๆเหนียวตุ้ยจังเป็นคนอันนั้นล่ะท่านผู้ฟังโลภมากมักหลับหายเพิ่นว่าอยากได้หลายกายเป็นหน่อยอยากได้ทอโปได้ทอดีก้อยเพิ่นว่าอยากได้หน่อยได้ทอโปมือโอ้นิทานนี่ก็สอนให้คนเฮาฮู้อย่าโลภมากโลภาอย่าอยากได้หลายเกินขอบเขตมันก็ต้องมีสมมาพาควรเพิ่นเฮ็ดถูกแล้วเนาะระเบียบการบ้านเมืองเพิ่นว่าให้พอเพียงให้อยู่สมเฮาพอเฮาเฮ็ดคือเฮาอยู่คือเฮาเฮ็ดคือเพิ่นแต่อย่าเฮ็ดคือเพิ่นเป็นคืออย่างสัตว์พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนิทานเรื่องนี้เฮาก็สอนให้ฮู้ถึงความโลภมากโลภพาคันพญาอยู่หลังขุดต่อไปได้เท่าใดก็เอาก็คงจะบ่หลงขี้ขุดโตเป็นอาศัยอยู่ในน้ำพาไปตูนมหาสมุทรตายซ้ำแม่นบ่ได้หยังซ้ำเงินคำก็บ่มีเป็นคืออย่างเซนเด้พี่น้องเฮาเนาะ
1: รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซม์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซม์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใช้โนนิเอนไซม์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมือไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใช้โนนิเอนไซม์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราเฮาโนนิเอนไซม์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-565599 020-88-565599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-565599 020-88-565599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสแห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซาสมบำรุงกำลังวังซาเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการชุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตับเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599เอ้าไปจังไหนมาจังไหนนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กระจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้
3: สนใจ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ระวังตีบตันแตก
4: เลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
5: วองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
6: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าใน6เดือนต้นปีนี้ในทั่วประเทศสามารถปักดำเข้านาแสงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 14% ผลผลิต441,000 ตันเท่ากับ 11% ของแผนการผลิตข้าวรวมสำหรับข้าวนาปีได้วางคาดหมายผลิตให้ได้ 832,770 เฮกตาร์ผลผลิตประมาณ 3,300,000 กว่าตันในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัจจุบันแมนอยู่ในระยะเริ่มต้นฤดูการผลิตในฤดูฝนคาดคะเนการปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศตกค่าและเฮ็ดนาหวานสำเร็จหลายกว่า50%เข้าให้ได้วางคาดหมายการผลิตสู่สุดให้ได้88,730 เฮกตาร์ผลผลิต 183,300 ตันมาฮอดปัจจุบันสามารถปลูกได้ประมาณ 60% การปลูกพืชเสบียงอาหารสามารถปฏิบัติได้ 126,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45% ของเนื้อที่แผนการหมดปีแมน 280,910 เฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตได้ 1 ล้านกว่าตัน
7: 2.4การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามันสามารถปักดำนานาแซงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57 ส่วนน้อยของแผนการเทียบเสระยะเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54 ส่วนน้อยปลูกพืชเสบียงอาหารได้ 106,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45 ส่วนน้อยของแผนการการผลิตซีนไข่และปลามันสามารถผลิตได้ 290,000 ตันเท่ากับ50.6 ส่วนหอยของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้ 19.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12 ส่วนหอยของแผนการ
6: ท่านสอนไซสีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่ามูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมระยะ6เดือนต้นปีนี้ปฏิบัติได้ 11,691 กว่าตื้อกีบเท่ากับ50ส่วนหอยของแผนการเทียบไซระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 16% ในนี้อุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าหมู่แม่นหมวดผลิตเครื่องดื่มการผลิตเจียและผลิตภัณฑ์เจียการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าการจราจรสินค้าระยะ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้ 62,766 ตื้อกีบเท่ากับ50กว่าส่วนร้อยคงแผนการเทียบเสร็จและเงินเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น21กว่าส่วนร้อยจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
8: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะจ้อเลิกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
9: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้รับเกียรติจากท่านนางวีรพรทองพิมพ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมแขวงไสยบุรีมื้อนี้ท่านได้ให้เกียรติมาทั้งห้องทรงของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเพื่องานของคณะโฆษณาอุหมแขวงไสยบุรีในระยะผ่านมาโดยย่อหน่อยนึงเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแม่นทั้งเวียกงานสื่อมวลชนได้เข้าฮ่วมในเวียกงานของคณะโฆษณาหงแขวงแล้วจะมีสิ่งท้าทายขึ้นใดขอสะดวกขึ้นใดแล้วก็เป็นกาละโอกาสดีขึ้นใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วเจ้าสบายดี
10: เจ้า
9: สบายดีเจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาเจ้าจะให้ท่านนางวีรพรเว้าสู่ฟังน้อยนึงเนี่ยเจ้าโดยย่อเกี่ยวกับเรื่องเวียกงานของคณะโฆษณาหงแขวงไสยบุรีเฮาในระยะผ่านมาเจ้า
10: เจ้าขอสบายดีบรรดาท่านโดยรวมแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกปิติเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมสนทนานำในระยะผ่านมานี้คณะโฆษณาอมหอมแข้งพวงเฮานี่ก็โดยรวมก็เป็นเห็นหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่องค์คณะพรรคแข้งโดยเฉพาะละเมนคณะประจำพรรคแข้งในการค้นคว้าแนวทางนโยบายของพรรคโดยเฉพาะเป็นมติคำสั่งของพรรคแหละพร้อมเดียวกันนั้นก็จะเห็นหน้าที่ศึกษาอุโมงค์การเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานและประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในทั่วแข้งของพวกเฮาหั้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมานี้พวกเฮาก็สามารถตีราคาได้ว่าสมาชิกพรรคพนักงานประชาชนบรรดาเผ่าภายในแข้งไสยบุรีนี้ยังมีความเชื่อมั่นอย่างตายใจและต่อแนวทางนโยบายของพรรคแล้วก็จอจุดหมายก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมของพวกเฮานอกจากพวกเฮาเฮ็ดเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดนั้นแล้วพวกเฮายังเฮ็ดหน้าที่โฆษณาปาฐกถาโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคเนาะโฆษณามูลเสื้อของชาติของพรรคแล้วก็โฆษณามูลเสื้อคุณสมบัติสิ้นธรรมปฏิวัติของท่านผู้นำให้ประชาชนสาวแขวงไสยบุรีพวกเฮาฮับทราบแล้วก็เฮียนเอาแบบแผนการดำรงชีวิตของท่านผู้นำของพวกเฮาแล้วก็นอกจากนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอว่าพวกเฮานี้ก็ยังได้เห็นหน้าที่ตอบต้านแนวคิดหรือว่าการกระทำที่บิดเบือนต่อแนวทางนโยบายของพรรคพวกเฮาหั้น
9: ในเวียกงานของคณะครูสาวผมก็มีเวียกงานที่สำคัญหลายด้านโดยเฉพาะก็เป็นเวียกงานพรรคเนื้อในจิตใจของแนวทางต่างๆที่ว่าได้ให้เผยแพร่เสริมซึมให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกระทั่งภายในแขวงไสยบุรีเฮานี่แหละเนาะเจ้าและสำหรับเวียกงานคณะโฆษณาอุหมของแขวงเฮาภายหลังที่มีเวียกงานสื่อมวลชนได้เข้าร่วมในเวียกงานโฆษณาอุหมแล้วเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติกำลังเข้าได้เข้าเข็มแบบนี้ท่านเห็นว่ามีข้อสะดวกข้ออย่างเงี้ยคืออะไร
10: เจ้ากับข้าพเจ้าก็ในเมื่อก่อนก็ได้รับข่าวหรือว่าได้รับทราบการเล่าปากต่อปากแล้วก็การค้นคว้านิติกรรมจำนวนหนึ่งก็ได้รับรู้ว่าเวียกงานข่าวสารหรือว่าเวียกงานอันซื่อนี้เมื่อก่อนก็ได้ขึ้นกับคณะโฆษณาอมหุ่มแต่มาระยะหนึ่งก็ได้ปรับปรุงกงจากการจัดตั้งแล้วก็โอนเวียกดังกล่าวได้ไปขึ้นกับอันกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมส่วนอยู่ท่องเที่ยวก็มันได้ไปขึ้นกับแผนกอันแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแต่มาระยะนี้เนาะภายหลังที่พรรคและรัฐพวกเฮาได้ปรับปรุงนโยบายหรือว่าปรับปรุงกงจากการจัดตั้งและได้โอนเวียกสื่อมวลชนนี้มา5คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคอยู่ดอกทินก็ได้ปรับปรุงไปตามทิศทางของพรรคนั้นก็ได้ หั่นเอาเวียกชื่อมนต์สนนี้มาขึ้นกับคณะโฆษณาบ่มห่มแขวงพอเฮา
9: เจ้า
10: ในระยะการจัดตั้งปฏิบัติมานี้ก็เกือบฮอดปี
9: เจ้า
10: เกือบฮอดปีแล้วข้าพเจ้าคิดว่าแนวทางดังกล่าวนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นยังจึงว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องก็เนื่องจากว่าเวียกงานสื่อมวลชนนี้เป็นเวียกงานเป็นกระบอกเสียงโดยกงให้แก่พรรคเนาะแล้วก็เป็นผู้เฮ็ดเวียกงานแนวคิดเป็นผู้เฮ็ดเวียกงานเป็นผู้กระจายแนวทางนโยบายของพรรคนี้ไปสู่ประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อให้ประชาชนบรรดาเผ่านั้นรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของพรรคอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันถูกต้องหรอกถูกต้องแล้วก็เห็นเฮาเวียกพวกเฮานี้อันไวกว่าเก่า
9: เจ้า
10: ไวกว่าเก่าไวหลายเมื่อก่อนขึ้นกับอันภาคส่วนอื่นนี่พวกเฮายังมีการมีข้อโต้ระหว่างอันคณะโฆษณาอบรมพวกเฮากับภาคส่วนกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนะอันก็จะศึกษาไปเด้แต่มาเดี๋ยวนี้ภายใต้การสีนำนำพาโดยกลุ่มของพวกเฮาแล้วพวกเฮาก็บรรษาไปเลยสีนำไปเลยจะไวที่สุดและก็ซอดคลองถูกต้องที่สุดข้าพเจ้าคิดว่าเดี๋ยวนั้น
11: เจ้าแกคือว่าที่ว่าท่านได้เว้าเมื่อกี้นี้เนาะแนวทางต่างๆถ้าว่าได้ทั้งคณะโฆษณาผมได้มาซี้นำแล้วก็เฮ็ดให้เวียกงานข่าวก็มีเนื้อในครบถ้วนแล้วก็ตอบต้านข้อข่าวบิดเบือนหรือว่าข่าวที่บ่มีมูลความจริงและท่านเองเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นมีสื่อสังคมออนไลน์ใน AI ในเครื่องทันสมัยจากอนาล็อกหันมาเป็นทันสมัยแล้วการจะตั้งปฏิบัติต่อเวียกงานสื่อมวลชนโดยที่คณะโฆษณาอมหมซีดำนี่เฮาจะมีการปรับปรุงคืออะไรนี
10: ่ข้าพเจ้าข้ออนุญาตเสนอก่อนเนาะถือว่าในระยะผ่านมานี้พวกเฮาก็ได้มีหน้าเวียกตัวนี้ขึ้นกับคะแนนข้อมูลข่าวสาร
11: เจ้า
10: เวียกการตอบตานห้างเสี่ยงสังคมนี่นะแนวคิดและห้างเสี่ยงสังคมนี่นะถือว่ามีอันคะแนนตัวนี้ในเหตุเวียกโดยกงแต่ภายหลังสื่อนี่เข้ามาสมทบแล้วก็พวกเฮานี่ก็เห็นไล่บรรหาที่ดีขึ้นฮะแหละเนาะที่ดีขึ้นเพื่อจะเห็นให้หน้าที่ของพวกเฮานี้ว่องไวคือข้าพเจ้าได้เสนอมาเมื่อกี้นี้และวิธีการข้อพวกเฮาในเหตุในระยะผ่านมานี่ก็ถือว่าได้ประสานสมทบนำภายในพวกเฮาเด้เนาะบ่ว่าจะเป็นคะแนนข้อมูลข่าวสารแล้วก็คะแนนสื่อมวลชนนี่เป็นจากกลางลักให้แก่คณะโฆษณาวงหงก็คือคณะฮาพิโซบเวียกการห้างเสี่ยงสังคมของแขวงนั้นซึ่งสัญญาบุรีพวกเฮานี่ได้ปรับปรุงกงจากการจัดตั้งมานี้พวกเฮาได้ออกมติแต่งตั้งของคณะประจำพรรคแขวงโดยเมนสหายเลขาพรรคแขวงเป็นหัวหน้าโดยกงเนาะเฮ็ดเวียกงานตัวนี้นี่เนาะเวียกงานตอบต้านแนวคิดห้างเสี่ยงสังคมนี้เนาะในเมื่อพวกเขามีคณะนี้แล้วพวกเขาก็ได้เคลื่อนไหวเฮ็ดหน้าที่ของพวกเขาอย่างเต็มที่แหละเนาะนี้ก็สื่อมวลชนนี้เป็นสื่อกลางในการเฮ็ดหน้าที่ตอบต้านห้างเสี่ยงบ่ว่าจะเป็นการตอบต้านทางวิทยุทางโทรโข่งแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์รวมทางสื่อออนไลน์อันนี้พวกเราก็ได้เหตุเป็นประจำแต่ว่าสิ่งท้าทายที่สุดในละเมียนเมื่อบัญหามันเกิดขึ้นในพวกเราบ่สามารถจะแก้ไขใดหรือว่าตอบตานโดยโกงใดในละเมียนแรงข่าวหรือว่าแรงข้อมูลที่ออกมาจากสื่อที่มีสำนักอยู่ต่างประเทศหรือว่าข้อมูลมาจากทางประเทศอันนี้เป็นพวกเรามียังมีความจำกัดหลายตัวนี้นะ
11: เจ้าและท่านเห็นว่าการที่มีสื่อมวลชนเข้ามาห่วมในคะแนนเฮาแล้วเกี่ยวกับการตอบต้านต่างๆนี่มันจะเฮ็ดให้เฮาไวขึ้นบ
10: ่เจ้าแน่นอนอันนี้มันไวขึ้นหลายพรรคปฏิบัติตัวจริงพวกเราเฮ็ดในระยะผ่านมาก็มันไวหลายแล้วก็อนาคตต่อหน้าก็คิดว่าจะว่องไวกว่าเก่า
11: เจ้าแต่บัดนี้ด้านเนื้อในและกับบุคลากรอีกเด
10: ้ตอนเช้าของมื้อวานนี้ข้าพเจ้าก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวในระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศนั้นแล้วเน
11: า
10: ะถือว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการปรับปรุงเวียกงานสื่อมวลชนของพวกเฮานี่ละแม่น ด้านบุคลากรนี้เนาะด้านบุคลากรเป็นปัจจัยตัดสินบัญหาในทุกเวียงงานนั่นแหละแขวงสัญญาบุรีของพวกข้าพเจ้าในกระเมนมีความจำกัดหลายทั้งว่าพวกเขาจะมีซื้อมวลชนที่เก่งและสามารถตอบสนองได้ในระยะปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตนี้เมนพวกเขาก็ยิ่งมีความจำเป็นหลายที่จะต้องได้พัฒนาตัวเองเพราะว่ามาเบิ่งอันความเป็นจริงแล้วเนาะเทว่าซื้อมวลชนสัญญาบุรีพวกเขานี่ก็มีถึง90ปลายทานที่เฮ็ดเวียกงานตัวนี้แต่ว่าผู้ที่เรียนจบวิชาเฉพาะดังกล่าวนี้ละเมนบ่มีจักทานรวมทางข้าพเจ้าเองก็บ่ได้เรียนวิชานี้ฉะนั้นแล้วเห็นให้การซีนำนำพาหรือว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็มีข้อจำกัดจำนวนหนึ่งแต่ด้วยความฮักด้วยความมักด้วยความสะแวงห้าในระยะผ่านมานั้นพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานดังกล่าวอยู่ซื้อมวลชนแขวงสัญญาบุรีของพวกข้าพเจ้านี่ก็ได้ดีพอสมควรแต่อิงใส่สภาพความเฮียงของต้องการในหน้าที่เวียกงานในปัจจุบันเนาะก็คือในระยะยุคสมัยใหม่นี่แหละระยะอุตสาหกรรม4จำซูนเท่านี้เฮียงฮองให้ซื้อมวลชนพวกเฮานี่ต้องได้พัฒนาตัวเองก้าวขึ้นแหละเนาะทั้งด้านความรู้ความสามารถแล้วก็ทางทักษะต่างๆการเก็บกำข้อมูลข่าวสารเก็บกำข้อมูลแรงที่มาข้องข่าวเฮาเก็บกำข่าวมาแล้วเฮาจะวิเคราะห์ข่าวแนวใดวิจัยข่าวแนวใดจะเขียนแนวใดเนาะเพื่อให้ผู้ฟังหรือว่า

0: ันแต่ว่าอนาคตนี่ก็ยังบ่ทันตอบสนองใดเทื่ออีกประการหนึ่งละเมนสยบุรีของพ่อค้าพี่เจ้านี่ก็เป็นแขวงที่ติดชายแดนติดกับ6จังหวัดของประเทศไทยฉะนั้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตนี้พวกเราจะได้ต้องได้ปรับปรุงอันที่1นี่ละเมนพื้นฐานโครงล่างทางด้านอันสถานีนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงของแขวงนี้อยู่บรรดาเมืองชายแดนนี้ค่ะพระเจ้าคิดว่ามีความจำเป็นหลายอันจุดส่งมาให้ก็สิได้ปรับปรุงสถานีโทรภาพของพวกเรานี้ให้อันได้เคลื่อนไหวเป็นปกตินั้นเนาะอันนี้ก็
1: จะเป็นการขยายสถานีการปรับปรุงระบบต่างๆเพื่อให้มีการขยายให้ได้ประชาชนได้รับข้อมูลให้ได้ทั่วถึงบ่ว่าจะเป็นวิทยุบ่โทรโคงโทรภาพโดยและสำหรับท่านเองเห็นว่าบุคลากรในการที่ว่าเฮาเว้าเรื่องว่าทันสมัยแล้วการยกระดับบุคลากรโดยที่มันติดพันกับสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้เพื่อเฮ็ดให้ประชาชนก็คือผู้ประชาชนเนาะผู้ชมไซก็คือผู้บริโภคสื่อข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ให้ได้ฮู้ทั้งแขวงเฮาหลายขึ้นนี่เฮาสิมีการกล้าเกี่ยมขึ้นได้หรือว่ากันมีแผนการได
0: ้สำหรับการพัฒนาบุคลากรอยู่ในสยบุรีนี้เนาะถือว่าปัจจุบันนี้พวกข้าพเจ้ากำลังเขียนแผนพัฒนาเวียงงานคณะโฆษณาวงหมแขวงอยู่กำลังค้นคว้าเนาะยังบ่ทันได้อันถึกหำหองเทือถือว่าพวกเราก็มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของคณะโฆษณาวงหมแข้งทั้งหมดนั่นแหละแล้วเว้ารวมนั้นเป็นนั้นเนาะเว้าเฉพาะเวียงงานสื่อมวลชนนี้ทําอิฐนี่พวกเราก็จะได้ฝึกอบรมระยะสั้นนั่นแหละก่อนเนาะเพื่อให้มันท่วงทันกับเวลาอันไกลๆนี้แต่ระยะยาวนี้พวกเราก็สิได้ส่งพนักงานและไปยกระดับเนาะยกระดับวิสาเฉพาะวิชาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งบ่ว่าจะเป็นวิชาเฉพาะอันข่าวการเขียนข่าวการข่าวอันเอิ้นว่าข่าวอันออนไลน์คือพวกเฮามามื้อนี้ก็มาท่อนบทเรียนอันเวียกงานข่าวออนไลน์นี้เนาะอันนี้พวกเฮาก็จะได้อันค่อยๆพัฒนาไปนั้นแหละเนาะค่อยๆอันยกระดับไปนั้นนอกจากนั้นคิดว่าการพัฒนาบุคลากรนี้บ่เพียงแต่จะส่งความรู้จะให้เขาเจ้าเรียนรู้อันทางด้านความรู้อันวัตถุเทคนิคแต่ว่าสำคัญก็เป็นการจูงใจแห่งจูงใจนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญเพื่อจะดึงดูดจิตใจของอันสื่อมวลชนพวกเราในก้าวเข้ามาเฮ็ดเวียกนำพวกเราอย่างเต็มส่วน
1: เจ้าและในโอกาสที่ท่านได้มาเข้าร่วมในกองประชุมสื่อมวลชนครั้งที่1นี้ทั่วประเทศครั้งที่1นี้ท่านเห็นว่ามีหลายๆแขวงคณะโฆษณาอมหมหลายๆแขวงและการทั้งการนำพักหลัดที่เพิ่นได้เข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ท่านเห็นว่ามีเป็นการทอดถอนบทเรียนขึ้นได้และการเปิดโอกาสโตทั้งแขวงสยบุรีเฮาคือได้ใด
0: เฉพาะการเข้าร่วมกองประชุมครั้งที่1ของเวียงงานสื่อมวลชนนี้ก็ข้าพเจ้าเห็นว่ากองประชุมดังกล่าวในเป็นเคล็ดหมายสำคัญแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หน้ามือของศาลเฮาวางเสานี้ก็ได้รับฟังท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้มีคำเห็นโอลมและก็ซีนำพวกเฮานั้นถือว่าทั้งว่าเวียงงานสื่อมวลชนนี้บ่ได้จัดกองประชุมยังเนาะบ่ได้จัดกองประชุมเฉพาะแต่ว่าเวียงงานสื่อมวลชนนี้ก็ได้ซ้อนห้อยเข้าในกองประชุมทุกๆเวียงงานบ่ว่าจะเป็นเวียงงานอันของของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในเมื่อก่อนเนาะก็คือโฆษณาคณะโฆษณาองค์หมศูนย์กลางภาคหันแล้วก็คะแนนการอื่นๆถือว่าได้เอาเวียงงานดังกล่าวนี้เข้าเวียงงานสื่อมวลชนคนส่วนเขาแต่ว่าสุดนี้มาจัดกองประชุมเป็นกองประชุมเฉพาะเวียงงานสื่อมวลชนนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามีความหมายสำคัญที่สุดเป็นบาทเลี้ยวมาให้แก่อันภาคและรัฐพงของเฮาก็คืออันเวียงงานสื่อมวลชนนี่แหละจะเห็นให้เวียงงานของพวกเรานี้อันก้าวมีเป้าหมายมีจุดหมาย
1: เจ้าม
0: ีจุดหมายก้าวไปสู่สากลใดเนาะแต่สิ่งดีข้าพเจ้าทอดท่อนบทเรียนใดในการเข้าร่วมกองประชุมนี้ละเป็น

0: อันจุดที่หนึ่งนี่แหละเป็นเป้าหมายหลักของสื่อมวลชนของพวกเฮาเป็นเพื่อยังเนาะหน้าที่ภาระบทบาทของสื่อมวลชนพวกเฮานี้เป็นเหตุยังอันนี้แหละเป็นพวกเฮาหน้าที่หลักของสื่อมวลชนพวกเฮาก็เป็นเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้เฮ็ดเลี้ยงงานแนวคิดให้แกพักแล้วนำเอาแนวทางนโยบายนำเอาบัญหาต่างๆจากพักจากรัฐไปสู่ประชาชนแล้วก็จากเอาห้างเสี่ยงจากประชาชนเอาความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนมาสู่พักสู่รัฐอันนี้มันจุดอันที่หนึ่งอันที่สองมานี่เราก็เห็นว่าพวกเฮานี้มีทางออกมีแนวทางที่ยักปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเรื่องงานสื่อมวลชนอยู่ท้องถิ่นของแขวงสัญญาบุรีนี้เนาะให้ทันกับแขวงอื่นๆบางเสานี้ก็เสาเมื่อวานนี้เนาะก็มีซ่องแขวงที่ได้ต่างหน้าให้สื่อมวลชนท้องถิ่นนั้นประกอบความเห็นนี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าซ่องแขวงดังกล่าวนั้นก็มีบทเรียนหลายก็สิได้ทดทนบทเรียนนําเพิ่น
1: จ้ะก็เป็นการที่โอกาสดีเนาะที่ว่าทั้งหลายแขวงคณะครูสนามโฮมหลายแขวงที่ได้มาถอดถอนบทเรียนนํากันแล้วสําหรับท่านเองภายหลังที่มีการถอดถอนบทเรียนแล้วเฮาจะนําไปยกระดับบุคลากรหรือว่าเวียกงานของสื่อมวลชนของแขวงสัญญาบุรีเฮาคืออะไรโดยเฉพาะเป็นการวางแผนต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมในตนา
0: เฉพาะแขวงสัญญาบุรีนี้ภายหลังที่สําเร็จกองประชุมอันครั้งที่1 นั่นแล้วบาดเก้าทําอิฐแล้วเป็นพวกเฮาเก้าเข้ามานี่แหละก้าวเข้ามาทอดท่อนบทเรียนอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮานี่ละเป็นกิจกรรมนึงหรือว่าเป็นโครงการนึงที่พวกเฮาอันเอิ้นว่าพวกเฮาพันธุ์ขยาย
1: เจ้า
0: จิตใจของกองประชุมอันครั้งที่1ของเวียงงานสื่อมวลชนทั่วประเทศนั้นเนาะแล้วก็ภายหลังที่กลับบ้านแล้วกับท้องถิ่นแล้วพวกข้าพเจ้าก็สินําเอาอันบรรดาคาดหมายที่วางไว้อยู่ในกองประชุมนั้นไปพันธุ์ขยายในนี้ก็จะได้สืบโตสืบโตเบิ่งแผนพัฒนาของคณะโฆษณาหมู่แขวงพวกเฮาและว่าสอดคล้องกับนโยบายหรือว่าสอดคล้องกับมติของศูนย์กลางวางไว้สุนีระบอเนาะคันถ้าว่าจุดใดพวกเฮาบ่สอดคล้องก็สิได้ปรับปรุงคืนพร้อมเดียวกันนี้นี่ก็จะได้เสนอข้อคำเห็นนำคณะประจำพรรคแขวงแหละเพื่อปรับปรุงบุคลากรพวกเฮาที่ซับซ้อนปรับปรุงคืนใหม่แหละเนาะซ
1: ับ
0: ซ้อนปรับปรุงบุคลากรคืนใหม่แล้วก็ถัดมาก็จะเบิ่งคือข้าพเจ้าได้เสนอเบิ่งตัวนั้นเบิ่งพื้นฐานวัตถุเทคนิคนี้อันเดอร์ฮักพวกเฮาฮักยังบ่ทันเพียงพอหรือว่าเพียบพร้อมสิก็สิได้ข้อคำเห็นนำเพิ่นเพื่อปรับปรุงและสำคัญที่สุดในละเมนการขยายตานางวิทยุนี้เนาะถือว่าเดี๋ยวนี้พวกเราก็ได้มีแผนยักขยายตานางไปสู่เมืองแก่นเท้า
1: เจ้า
0: คันถ้าว่าพวกเราสามารถตั้งได้ญาติแยงงบประมาณได้นี่ก็พวกเราจะสร้างตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่เมืองแก่นเท้าแล้วก็สามารถก็ส่งคืนไปฮอดเมืองบ่เต็นจะฮับซื้อได้ทางซ่องเมืองอันนี้ละเมนเป้าหมายหลักที่พวกเฮาอยากปรับปรุงอยากเพนพวกเฮาสืบต่อขึ้นมีคืนเท่านั้น
1: เจ้าแล้วปัจจุบันโทรคงทั้งแขวงเฮานี้ทั่วถึงแล้วบ่ท่าน
0: เจ้าถือว่า430บ้านของแขวงสัญญาบุรีพวกเฮามีโทรคงหมดละเนาะ
1: มีเบิดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ทุกบ้านละก็ซื้อได้ซื้อได
1: ้เจ้าแต่ว่าคันว่าทั่วถึงแล้วก็เฮ็ดถ้าว่าเฮาได้มีการมาฝึกอบรมหรือว่ามาเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ก็สิได้ไปทอดทอนบทเรียนนําบุคลากรเฮาเพื่อยกระดับแล้วก็เฮ็ดให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชนก็คือสังคมได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะก็มีทั้งแขวงสัญญาบุรีของพวกเฮานี่แหละเนาะ
0: เจ
1: ้าตอนท้ายนี้ท่านอยากฝากถึงหรือว่าเฮียกฮ้องถึงประชาชนก็คือผู้บริโภคสื่อสังคมออนไลน์ก็คือผู้บริโภคข่าวข้อมูลข่าวสารอยู่ในปัจจุบันนี้คือเท่าใดเจ้า
0: เจ้าก็ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้มาร่วมรายการอยู่นาทีนี้เนาะก็ขอฝากความรักความแพงแหละเนาะไปหาประชาชนบรรดาเฮา อยู่ในแขวงสิงห์บุรีก็คืออยู่ในทั่วประเทศอยู่นี้แต่ในท่ามกลางที่สภาพแวดล้อมก็คือสากลแล้วก็ท่ามกลางที่ซื่อมีการพัฒนาก้าวไกลก้าวกระโดดขั้นแล้วก็มีหลายอันที่ซื่อพวกเฮานี่นะซื่อพวกเฮานี้ซองเซงถึงบทเรียนที่ดีเราสามารถนำเอาอันข่าวดีๆหรือว่าอันบรรหาดีๆให้แก่ประชาชนพวกเราอันหับหูหับทราบหรือว่าส่งแจ้งให้ประชาชนพวกเราในทางที่ดีนั้นก็มีหลายแต่ว่าสิ่งที่พวกเราคาดบ่ถึงนั้นก็มีหลายข่าวหลายบรรหาที่เกิดขึ้นเป็นต้นเมนเข้ากลุ่มคนที่บ่ดีจำนวนหนึ่งนี้ก็ได้ใส่สื่อของพวกเฮานี้เนาะเฮ็ดเป็นข่าวข่าวปลอมบ
1: ่ข่าวปิดเบือน
0: ข่าวปิดเบือนนี่บางเทื่อก็เขาเจ้าก็ได้อันโฆษณาใส่หายไปซี่แนวทางนโยบายของพรรคพวกเฮานี่แหละอันนี้ก็ข้อเฮียงฮองให้พ่อแม่ประชาชนในทั่วประเทศก็คือสาวแข้งสิงห์บุรีพวกเฮานี้จงมีสติระวังตัวในการเซฟข่าวนี้ให้ถูกต้องเนาะวิเคราะห์ข่าวให้มันเป็นเพื่อให้พวกเราจะบ่ตกอยู่ในกรณีที่ว่าตกเป็นเหยื่อของเข้าแหละเนาะตกเป็นเหยื่อของเข้าหั่น
1: เจ้าปัจจุบันนี้ก็สิ่งท้าทายหลายด้านเนาะเนาะ
0: สิ่งท้าทาย
1: ที่ว่าอยู่ในอัน Facebook อันใดที่ว่าเพจ Facebook บ่หรือว่าทั้ง WhatsApp บ่ทั้งสื่อต่างๆที่ว่าท่านแชร์มาแล้วก็ท่านแชร์ไป
0: สําคัญที่สุด
1: จากสื่อเฮา
0: ก่อนเฮาจะแชร์เฮาก็ต้องได้อ่านเนื้อหนังให้มันครบถ้วนก่อนว่ามีสาระบ่หรือบ่มีสาระก่อนจะคอมเมนต์พวกเราก็ต้องได้เบิ่งก่อนอันนี้มันสำคัญหลาย
1: เจ้าอันนี้มันเว้าเรื่องสื่อของเฮานี่แหละมีความสำคัญอีหลีแต่ว่าประชาชนก่อนสิเสพข่าวต่างๆก็ต้องได้เบิ่งที่มาที่ไปของสำนักข่าวต่างๆก็คืออยู่ในแขวงสิงห์บุรีของเฮาเองคือกันถ้าว่าแม่นบ่แม่นจากสื่อของทั้งแขวงก็คือทั้งมีตัวทั้งภาครัฐเฮาแท้ๆกับพยายามเบิ่งในการเสพข่าวนํากันตัวใดควรจะแชร์หรือว่าตัวใดควรสิประกอบคําคิดคําเห็นต่างๆเนาะท่านเนาะเจ้าก็ขอขอบใจท่านนางวีรพรทองพิมพ์หัวหน้าคณะโฆษณาโฮมแขวงสิงห์บุรีหลายๆเจ้าที่ได้เข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้เจ้ามื้อนี้โอกาสที่ดีที่เพิ่นได้เข้าร่วมในรายการยกปัญหามาสนทนาของพวกเขาในมื้อนี้ก็ตอนท้ายนี้อยากให้ท่านอวยพรถึงการนำพักรัฐเนื่องในกองประชุมใหญ่กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่ได้จัดขึ้นและก็สำเร็จลงวังมอมมณีเจ้า
0: เจ้าในโอกาสที่ได้เข้าร่วมกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี้เนาะข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบใจแล้วก็ขออวยพรใส่อันประเสริฐมายังการนำพักรัฐทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความก้าวหน้าแหละเนาะแล้วก็สืบต่อซีนำนำพาภารกิจปฏิวัติของประเทศพวกเฮาให้ก้าวสู่บัดก้าวมาแล้วก็อวยพรบรรดาสื่อมวลชนทุกสำนักสื่อพนักงานที่เฮ็ดหน้าที่สื่อมวลชนทุกท่านนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อเฮ็ดหน้าที่การเมืองเพื่อรับใช้ประสุนท่าน
1: เจ้าก็ขอขอบใจท่านนางวีรพรหลายๆเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนางวีรพรทองพิมพ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมแขวงไสยบุรีมื้อนี้ท่านก็มาเว้าให้ฮู้หลายอย่างโดยเฉพาะก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานคณะโฆษณาอุหมของแขวงไสยบุรีเองและการเข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี้ว่าได้มีการถอดถอนบทเรียนขึ้นในใดที่เพิ่นจะต้องได้เอาไปปรับปรุงอยู่ในขั้นตอนของเพิ่นเองท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยท่านนางวีรพรทองพิมพ์ขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหับมณีการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำกับสันติภาพเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสัตว์ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สันติภาพก็จะนำเอาประดาหัวข้อเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์การเคลื่อนไหวรวมไปถึงความสำคัญเนาะของเวียกงานประกันสังคมประดาอุดหนุนต่างๆนั่นแหละเนาะมาโอมาลมให้กับประดาท่านได้รับฟังในแต่ละมื้อซึ่งรายการของพวกเขาออกอากาศนับแต่วันจันทร์จนไปถึงเวลาเอิ้นว่าวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีรายการสามารถติดตามรับฟังรายการประกาศสังคมได้อีก2ทางนึงก็คือแม่นทางสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เด้อเวลา 8:00 หา 9:00 ในตอนเช้านะพบพร้อมกันในภาคเช้าเนาะสำหรับห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์นะก็ฝากให้มีรายการได้ติดตามเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทีมงานของพวกเขานำมาโอมาลมในแต่ละอาทิตย์เนาะกับสลับสับเปลี่ยนกับโฆษกคำเก่งนะจะมีโฆษกสุกัญญาน้องแม็กหลายๆท่านเนาะระยะนี้น้องเมษาเพิ่งกับติดภารกิจก็จะบ่ได้มาห่วมออกอากาศในรายการประกันสังคมของพวกเขานอกจากนั้นก็มีโฆษกนิกกี้ที่หลายคนอาจจะคุ้นหูพุ่นล่ะเนาะสมัยรายการประกันสังคมรุ่นบุกเบิกตนโดนเพิ่นก็มาห่วมดำเนินรายการคู่กับสันติภาพอันนี้ก็เป็นบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็ฝากเนาะให้กับบรรดาท่านได้ติดตามให้กำลังใจกับทีมงานของพวกเขากันแน่เนาะทักทายแสดงความคิดความเห็นไปทาง1508ก็ได้สายด่วนประกันสังคมหันก็ได้เนาะก็ล้วนแต่เป็นทีมงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อจะได้มีการปรับปรุงรายการให้มีคุณภาพมีสีสันหลายขึ้นนั่นเองและก็เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะให้หลายๆท่านได้รับรู้เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมในสปป.ลาวว่าเป็นคือแนวใดนะประกันสังคมบางคนนี่ก็อาจจะยังบ่รู้นะที่ไปที่มาสำหรับนะเวียกงานประกันสังคมแต่ว่าบางคนก็ยังจนเอิ้นว่าแยกบ่ออกระหว่างประกันสังคมกับประกันภัยมีความแตกต่างกันคืออะไรเนาะอันนี้ก็ปราศจากบ่ได้นะปราศจากบ่ได้แต่ว่ามื้อนี้ก็จะให้บรรดาท่านได้เข้าใจแจ้งตื้มนะเกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมอยู่ในสปป.ลาวเนาะว่าง่ายๆก็ประกันสังคมก็เป็นว่าการคุ้มครองภายใต้กฎหมายนะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100% หมายความว่าจะตั้งปฏิบัติภายใต้กฎหมายซึ่งปัจจุบันก็เอิ้นว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสพส.ก็มีทั้งหมด123มาตรานะและก็ปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำคำแนะนำที่นำไส้แต่ละระยะซึ่งองค์การประกันสังคมแห่งชาติเราก็จะมีสภาบริหารเอิ้นว่าคณะสภาบริหารสำคัญมีคณะสภาบริหารเป็นคณะบริหารสูงสุดกับว่าแมนเนาะเพราะว่าจะในนั้นก็มีประธานสภาบริหารก็คือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมห้องประธานสภาบริหารประกันสังคมก็จะมีบรรดาคณะรัฐมนตรีมีกระทรวงแรงงานแน่มีทั้งสาธารณสุขกระทรวงสาธารณแล้วก็
เอิ้นว่าเป็นผู้ต่างหน้าจาก3ฝ่ายเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะคณะสภาบริหารของเขามีต่างหน้าจาก3ฝ่ายในนั้นก็มีต่างหน้าจากรัฐบาลต่างหน้าจากผู้ใช้แรงงานและก็ต่างหน้าจากผู้ออกแรงงานต่างหน้ารัฐบาลก็จะมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการเงินเนาะหลักๆสำหรับต่างหน้ารัฐบาลส่วนต่างหน้าผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติต่างหน้าผู้ใช้แรงงานนี่ก็เอิ้นว่าอันน่ะเอิ้นเป็นการคุ้มครองบรรดาหัวหน่วยเนาะอันน่ะแรงงานเนาะเอิ้นว่าสิทธิพันธะเนาะที่เป็นผลประโยชน์ของเบื้องของผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มาเป็นหลักและก็นอกจากนั้นก็คือมีต่างหน้าผู้ออกแรงงานต่างหน้าผู้ออกแรงงานก็คือทางสหพันธ์กรรมบาลลาวอันนี้จะเป็นหลักทางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะเป็นหลักนอกจากนั้นก็จะมีเอิ้นว่าบรรดาต่างหน้าบริษัทที่รวมอยู่ในคณะสภาบริหารขององค์การประกันสังคมแห่งชาติมีต่างหน้าจาก3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคี3ฝ่ายที่เป็นโครงประกอบในการขับเคลื่อนเวียกงานสำคัญขององค์การประกันสังคมแห่งชาติก็คือกองทุนประกันสังคมแห่งชาติในการตัดสินปัญหาสำคัญทิศทางการขยายตัวเวียกงานการปกคุมเวียกงานประกันสังคมให้กว้างขวางนะก็ขึ้นกับคณะสภาบริหารเป็นผู้ตัดสินนะปัญหาสำคัญต่างๆเห็นให้กองทุนมีความมั่นคงมีความยืนยงที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้นะสามารถตรวจสอบได้ซึ่งกองทุนประกันสังคมนี้หรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งชาตินี่ก็จะมีทางเอิ้นว่าตรวจสอบแห่งรัฐมาตรวจการทุกปีทุกปีก็คือกับบรรดากระทรวงองค์การของรัฐอื่นๆเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะประกันสังคมก็แม่นจะมีตรวจการแห่งรัฐเนาะลงมาตรวจการทุกปีก็หมายความว่าสามารถตรวจสอบได้เนาะมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เนาะและก็สำหรับประกันสังคมนะควรเป็นมาของประกันสังคมว่าง่ายๆเมื่อก่อนนี่หลายท่านจะได้ยินว่าอนาอปลเนาะอปสซื้อสั้นๆเนาะหลายมาฮอดปัจจุบันหลายคนก็ยังเอิ้นประกันสังคมว่าอปสบ่อปลบ่ใช่นะเอิ้นว่าเป็นความสิ้นเคยแต่ว่าก็บ่ได้บ่ก็ในความเข้าใจเนาะในแบบบ่เป็นทางการก็เว้าได้อยู่ดอกนะก็ฮับฮู้หั่นแหละแต่คันว่าคันว่าเป็นทางการแล้วมันก็บ่ถูกต้องนะเมื่อก่อนเอิ้นว่าอปสสินี่เอิ้นว่าองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจเพิ่นจะแบ่งกันแยกกันภาครัฐกับภาควิสาหกิจเพิ่นยังแยกกันอยู่เนาะองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจปฏิบัติตามดำรัฐ 207/ny เราปฏิบัติมาแต่ปี2001แล้วก็นอกจากนั้นก็มีอปลเห็นบ่พนักงานรัฐกรจะฮู้ดีเนาะเพิ่นว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐปฏิบัติภายใต้ดำรัฐ 70/ny 70/ny เนาะเอิ้นว่าเป็นองค์การประกันสังคมแห่งรัฐคุ้มครองสวัสดิการให้แก่พนักงานรัฐกรเนาะก็เอิ้นว่าแต่ก่อนแล้วมันยังแยกกันอยู่จนตามแนวทางนโยบายของทางรัฐบาลได้มีการตกลงเห็นดีเอิ้นว่าในกองประชุมสภาแห่งชาติที่5สุดที่7ได้มีการรับรองในวันที่26เดือนกรกฎาคมปี2013อย่างเป็นทางการก็คือแม่นรับรองให้2ระบบนี้มีการโฮมโตกันโฮมโตกันมาเป็น
จากดำรัสมาเป็นกฎหมายสบับทำอิฐนั่นก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสบับเลขที่34ทับสพสก็คือสภาแห่งชาติเป็นกฎหมายสบับทำอิฐในตอนนั้นเอิ้นว่าห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติกฎหมายสภาพันธมิตรเนาะเป็นหลังจากโฮมกันเอิ้นว่าจากอปลกับอปสมาเป็นหรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐกับองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจโฮมกันมาเป็นห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติมีตัวย่อว่าหกปสเริ่มจะตั้งปฏิบัติกฎหมายสภาพดังกล่าวแต่วันที่1เดือนตุลา2014หรือว่าที่1เดือน10 2014ในการปฏิบัติกฎหมายสบับทำอิฐก็ถือว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามนะภายใต้กฎหมายเนาะการเคลื่อนไหวการคุ้มครองพันธะการสมทบเงินอย่างต่างๆก็ได้มีการกำหนดอย่างละเอียดชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายสบับทำอิฐมีการคุ้มครองบรรดาประเภทอุดหนุนต่างๆนะซึ่งภายหลังที่มีการปฏิบัติมาก็แน่นอนตามวาระของกฎหมายในโอกาสเอิ้นว่าครบ5ปีใดนึงต้องได้มีการนะปรับปรุงกฎหมายแต่ละกฎหมายเนาะให้มันแทนเหมาะกับการขยายตัวของสังคมณปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่34ทับสปสนะจึงได้มีการปรับปรุงมาเป็นกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสปสที่นำไส้มาถึงปัจจุบันนะประกอบมี123มาตรานะซึ่งคำแนะนำนี้นะเพิ่นก็ได้มีการปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำนะภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งคำแนะนำนี้ก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดจนมาถึงเอิ้นว่ากฎหมายหรือว่าคำเอิ้นว่าปรับปรุงมาเป็นคำแนะนำสำหรับที่นำไส้ปัจจุบันเนาะก็คือคำแนะนำสำหรับเลขที่0060เนาะลงวันที่11มังกรหรือว่า11เดือน1 2023จนมาถึงปัจจุบันนะที่ว่ามีการนำไส้คำแนะนำดังกล่าวอันนี้ก็เป็นความเป็นมาเนาะที่มาโอมาลมให้กับมิลิการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับนะหลายคนอาจจะมีข้อนะบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนนะบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนว่าประกันสังคมแม่นยังเนี่ยบางคนคือสันนิษฐานได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าบางคนยังสับสนว่าประกันสังคมนี่ยังแมนประกันภัยความจริงแล้วบ่แมนเนาะประกันสังคมก็คือประกันสังคมนะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100% แต่ตั้งจากระบบประกันภัยนะประกันภัยก็คือแมนเอกชนที่สำคัญคำว่าประกันภัยก็คือแมนจะบ่ได้มีการคุ้มครองการสะสมบำนาญเนาะก็มีแต่เพียงแต่ประกันสังคมเท่านั้นที่สามารถได้รับอุดหนุนบำนาญ นะเวลาครบอายุเกษียณเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังโทรเข้ามานะเพิ่นโทรเข้ามาอันนั้นสบายดีเนาะเพิ่นว่าอันนี้แม่นบริษัทประกันภัยสังคมบ่ว่าซั่น เปลี่ยนชื่อให้ เปลี่ยนชื่อประกันสังคมบริษัทประกันภัยสังคมบ่ว่าซั่นบางคนก็ว่าอันนี้แม่นบริษัทประกันสังคมบ่ก็บ่เป็นหยังดอกนะก็อันน่ะความนะเพิ่นบ่เข้าใจเนาะเพิ่นก็ได้ยินแต่ว่าประกันภัยประกันภัยนะซื้อเต็มของบ่เข้าแท้ๆก็คือแม่นองค์การประกันสังคมแห่งชาตินะองค์การประกันสังคมแห่งชาติตัวย่อก็แม่นอปส.ที่นำใช้ปัจจุบันเนาะก็ปฏิบัติกฎหมายฉบับเลขที่54ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็คือแมนนอกจากการคุ้มครองในเรื่องของสวัสดิการเนาะภายใต้กฎหมายก็คือจะได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับอัตราการสมทบ
ที่ระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนเนาะซึ่งอัตราการสมทบเงินของแต่ละภาคเนาะเป็นความรู้ให้กับประชาชนพร้อมเลยเนาะก็คือจะมีภาครัฐกรนะภาคหน่วยวิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจนะเพิ่นแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนเนาะท่านสามารถไปเบิ่งอยู่ในกฎหมายได้นะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะ www.l มาจากลาวเนาะSSO ก็คือแมน Social Security Omen Organization .gov.la แหละเนาะนะ gov.la เพิ่นก็ได้มีการระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนว่าเรื่องของการพันธะในการสมทบเงินของแต่ละภาคบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรซึ่งในนั้นเนาะภาครัฐกรก็จะพนักงานรัฐกรเองเนาะสมทบแมน8ส่วนห้อยหรือว่า 8%และการรัฐบาลจ่ายหรือว่าสมทบช่วยก็คือมัน 8.5 ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% รวมเป็น 16.5% เนาะ 16.5% ทหารตำรวจก็เช่นเดียวกันมีการสมทบในอัตราเดียวกันส่วนภาควิสาหกิจภาควิสาหกิจพนักงานมันสมทบแมน 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ในนามผู้ออกให้งานหรือว่าพนักงานเนาะนายจ้างหรือว่าผู้ใช้ให้งานสมทบช่วยเติมก็คือจะหลายกว่าเนาะ 5% ก็คือแมนสมทบแมนอยู่ 6% เนาะหมายความว่าหลายกว่า 0.5 พนักงานสมทบแมน 5.5 ผู้ใช้ให้งานหรือว่าเจ้าของธุรกิจสมทบแมน 6% รวมเป็น 11.5% เนาะสำหรับภาคธุรกิจโดยอิงตามเงินเดือนตัวจริงนะของผู้เกี่ยวหมายความว่ารายรับทั้งหมดสมทบในแต่ละเดือนนะภาควิสาหกิจนี่มันจะตัดตามเงินเดือนแต่ละเดือนจะบ่สามารถสมทบล่วงหน้าได้นะคือกับภาคสมัครใจเนาะจะบ่ได้เนาะจะต้องได้สมทบเป็นรายเดือนอีกตามเงินเดือนแต่ว่าเพิ่นจะมีเพดานสูงสุดณปัจจุบันคือแมน 4,500,000 กีบในการสมทบเงินเข้าประกันสังคมสูงสุดเพดาน 4,500,000 กีบหมายความว่าผู้ใดมีเงินเดือนเกิน 4,500,000 กีบตัวอย่างว่า6ล้าน7ล้าน10ล้านพวกเขาเอาแต่ 4,500,000 ไปคูณให้ 5.5% ตกอยู่ 200,000 บาทเนาะ 247,500 สมทบเข้าในแต่ละเดือนส่วนผู้ใดที่มีเงินเดือนลุด 4,500,000 ก็แมนอิงตามเงินเดือนตัวจริง2ล้าน3ล้านก็ไปคูณให้ 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ซึ่งเงินที่เอิ้นว่าหักเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นจะถูกยกเว้นอากรในโต 5.5% เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะก็หมายความว่าเวลาบริษัทมีการก่อนที่จะไปสำหรับอากรเงินเดือนนะแม่นให้หักค่าประกันสังคมนี่ออกก่อนเพิ่นยกเว้นนะยกเว้นตัว 5.5% นี้หักออกก่อนที่เหลือจึงไปเสียอากรรายได้ให้แก่รัฐบาลเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับฝ่ายผู้รับผิดชอบเนาะอาจจะเป็นฝ่ายบุคลากรที่เป็นผู้คิดไรหรือว่าบัญชีการเงินเนาะเป็นผู้คิดไรแม้นให้หักค่าประกันสังคมนี้ออกก่อนเหลือนั้นจึงไปสำหรับอากรเงินเดือนให้แก่รัฐบาลอันนั้นแม่นบ่เรื่องของภาคหัวหน่วยธุรกิจและภาคสมัครใจก็คือแม่นสมทบอยู่9ส่วนห้อยหรือว่า 9% อันนี้แม่นสมทบเองเนาะโดยที่บ่มีการสมทบช่วยจากภาคส่วนใดเนื่องจากว่าเป็นผู้อาชีพอิสระนะหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนาะบ่ได้มีสังกัดเนาะเป็นนายตัวเองเป็นลูกน้องตัวเองนะที่เฮามักได้ยินนะก็คือมันจะต้องได้สมทบเองเลยมัน 9.9% อิงตามค่าเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะซึ่งแล้วปัจจุบันยังอิงใส่ตัว 9.9 ของ1ล้าน 600,000 กีบก็หมายความว่าอิงตามค่าเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะตกอยู่ปัจจุบันก็แมนสำหรับพรรคสมัครใจแมน 144,000 กีบต่อเดือน
นะจะเป็นสัญญา2ปีเนาะแต่ละเดือนละแม่น 144,000 กิบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กิบต่อเดือนนะปีนึงก็ล้านกว่านะแต่ว่าสัญญาจะเป็น2ปีการชำระก็แม่นสามารถชำระเป็นเดือนได้สำหรับเป็น3เดือน6เดือนปีนึงหรือว่ามาสัญญา2ปีได้เนาะครบ2ปีให้มาต่อสัญญาเท่านึงเนาะก็สะสมไปครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถฮ้องขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้เช่นเดียวกันคือกับพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจเนาะเงื่อนไขก็คือแม่นบ่ต่างกันเนาะสามารถได้รับบำนาญเช่นเดียวกันซึ่งผู้ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมภายใต้กฎหมายฉบับเลขที่54ก็แน่นอนก็จะมีการคุ้มครองสำหรับภาครัฐก็จะคุ้มครองอยู่8อุดหนุนด้วยกันเนาะจะบ่มีวางงานซึ่งในนั้นก็จะมีการปิ้นปวดสุขภาพมีเงินออกลูกมีเงินป่วยการเนาะถ้าว่ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนมีเงินเสียกำลังแรงงานเสียกำลังงานหรือว่าเงินเสียของค่าเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเนาะจะรวมทั้งหมดแม่น8อุดหนุนมีอุปเทศเวียกงานส่วนภาควิสาหกิจแมนจะรวมมีทั้งหมด9อุดหนุนจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแมนนะจะมีอุดหนุนวางงานนะซึ่งภาครัฐนี่จะบ่มีอุดหนุนวางงานเนาะและภาคสมัครใจจะมีเพียงแต่7อุดหนุนบ่มีวางงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระเนาะบ่มีสังกัดก็เลยบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่แต่ขณะครบ3เดือนก็แม่นอุบัติเหตุนี่มันคุ้มครองหมดอุบัติเหตุในหน้าที่นี่มันสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่มีโอกาสจะตั้งเนาะนับแต่1เดือนขึ้นไปนะมีการคุ้มครองอุบัติเหตุในหน้าที่แต่สำหรับอุบัติเหตุอื่นก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็น3เดือนนะแล้วก็ภาคสมัครใจนี่ก็ขณะครบ3เดือนแล้วก็แม่นอุบัติเหตุก็ถือว่าคุ้มครองหมดเนาะจะเป็นนะการเกิดอุบัติเหตุย้อนประกอบอาชีพสิบ่ะไปไถนาหัวสวนนะเกิดนะอุบัติเหตุเนาะไม่ทับเนาะหรือว่าใส่เครื่องจักรอุปกรณ์เนาะไถนาเนาะเกิดผิดพลาดหรือว่าอุปกรณ์อันอื่นๆเนาะไฟฟ้าอะไรต่างๆเกิดอุบัติเหตุอันนี้มันคันว่าครบ3เดือนก็แม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้หมดเนาะสำหรับผู้ประกันตนภาคสมัครใจเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังมื้อนี้ก็เป็นความรู้ล้วนๆเกี่ยวข้องกับนะความเป็นมาของเวียกงานประกันสังคมอยู่ในลาวเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะเข้าไป www.lsso.gov.la หลังจากนั้นเข้าไปหน้าทำอิฐแล้วก็เข้าไปหัวข้อว่าเกี่ยวกับอปส.กดเข้าไปท่านจะเห็นประวัติความเป็นมาที่เพิ่นได้ระบุใส่นะเป็นข้อมูลละเอียดให้ท่านได้ไปศึกษาเนาะหรือว่าบรรดาน้องๆ นักเรียนนักศึกษาไอ้เอื้อยเนาะที่ว่ามีความสนใจต้องการข้อมูลดังกล่าวบางท่านก็อยากเอาไปเขียนบทเนาะบทจบสั้นต้องมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมท่านก็สามารถเข้าไปเอาอยู่ในเว็บไซต์ได้หรือเข้ามาพบพันเอาข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเฮ็ดใบเสนอในนามหงเฮียนมายืนทางเอิ้นว่าเสนอผ่านหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติเนาะก็จะเป็นข้อมูลให้กับบรรดาท่านได้ประกอบอยู่ในบรรดาเอกสารเวลาที่ท่านเขียนบทจบสั้นอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันก็เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายก็ขอขอบใจมีละกันที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมพบกับรายการของเฮาได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลามินิกันไปก่อนสบายดี

0: ้งหน้าพระผงก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จะตั้งและน้ำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถือพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้ยางสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: สัตว์หน้ามีค่าสัตว์ป่ามีคุณค่ำจุนชีวิตอย่าคิดทำลายสบายดีท่านผู้ฟังเด็กแพงตอนทำการสู้และการผู้ปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผู้ประกาศมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพฤหัสวันที่16กรกฎาคม2026ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เนาะมื้อนี้ก็อีกมื้อนึงเนาะในการเห็นเวียกเหตุงานแด่มื้ออื่นกับวันศุกร์และ17และนำบ่ฟังการชมเสื้อให้ผลสำเร็จของประชุมเวียกงานสื่อมวลชนลาวทั่วประเทศครั้งที่1ที่ได้ปิดลงในมื้อวานนี้อยู่ที่นครเจียงของพวกเขาหอประชุมแห่งชาติซึ่งดำเนินมาแต่วันที่13มาวันที่15ท่านจะฟังไปนำเวียกงานสื่อมวลชนเป็นปลายกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรคในการนำเสนอข่าวสารนำเอาข้อมูลข่าวสารนี้ไปเผยแพร่ให้สังคมประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพรรคของชาติเฮาสำหรับการปกป้องรักษาป่าไม้ดินป่าไม้ตามวาระนี่เพิ่นแจ้งมานี่คาดว่าสิมีการเปลี่ยนโมงเวลาได้ทุกท่านได้เนาะแต่ว่าเพิ่นแจ้งมานี่ก็สิได้ง่ายตามเพิ่นล้มกันนี่สิไปวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นได้บ่ได้เป็นมื้อพักผ่อนเนาะวันพฤหัสวันศุกร์ง่ายไปเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้าว่ามีการแจ้งการมาเมื่อใดจะต้องปฏิบัติก็สิได้แจ้งบรรยากาศเลยเด้อแจ้งมื้อนี้เป็นต้นไปเนาะสำหรับอาทิตย์นี้และการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้อาชีพในการย้ายจากวันพฤหัสวันศุกร์ไปเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะเวลาเก่านี่แหละ16โมงถึง16โมง30นาทีวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากให้บริการได้รับฟังก็เรื่องในโอกาสวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่านี่โอ้หลายท่านก็จะได้ไปปล่อยสัตว์ปล่อยป่าเนาะคืนสู่ธรรมชาติถือว่ากิจกรรมปล่อยป่าถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทั่วประเทศก็ว่าได้ในการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติแหล่งน้ำแม่น้ำต่างๆในขอบเขตตัวประเทศเนาะเบาคืนไปก่อนสิปล่อยป่าก่อนหน้านี้ก็สิมีข่าวเนาะเรื่องหาอยู่หากินไส้แนวซอดบ่หรือว่าไส้หมักฝ่าบ่ระเบิดลูกวานอีหยังอันนะทีมลงแม่น้ำที่บ่ได้หากินแบบธรรมชาติใส่เบ็ดใส่มองใส่แห่ใส่กระดุ้งอีหยังอันนะตึกเบ็ดตึกอย่างอันนี้เป็นการทำลายดับสูญในใดท่านผู้ฟังเนาะก่อนหน้านี้ก็สิเห็นข่าวนี่ลักลอบสัตว์ป่าผิดกฎหมายชัดห่วงห้ามเอามาแต่งอยู่ครัวกินค่าคายทั้งซื้อออนไลน์ Facebook ประกาศลงว่าโอ้ผู้ใดสนใจเด้อน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้บ้านนั้นบ้านนี้กระทึกจับหลายคนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเวียกงานที่ทั้งกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี้ได้จะตั้งปฏิบัติถือว่ากวดกาได้อย่างเข้มงวดได้การลักลอบซื้อผิดกฎหมายชัดห่วงห้ามในสปลาวแล้วก็ระวังองค์การสัตว์ป่าไซเตสอีกแล้วเนาะเพิ่นก็ได้มีการเซ็นอบอยู่กันเด้ฉะนั้นห่วงห้ามในเทศมันจะดับสูญในเทศได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ช่วยกันรักษาอนุรักษ์เห็นแต่ผลประโยชน์ค้าขายได้เงินแต่ว่าเรื่องสัตว์นี่มันอยากดับได้แต่ว่าบ่รักษาบ่ช่วยกันเบิ่งแยงดูแลเนาะฉะนั้นแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเขตอุทยานเขตป่าสงวนต่างๆมันก็ต้องได้เป็นโจกันช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแล้วมันเฮ็ดอะไรให้สัตว์มีความยืนยงเนาะอยู่กับป่าไม้ดิป่าไม้มันก็ต้องมีสัตว์สัตว์ก็ต้องมีป่าเนาะมันยุ่งของคู่กันจ้ะเอาละยาน่าจึงมาฟังเติมการปล่อยป่านี่หลายบอนหลายพื้นที่ทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแดพร้อมกับองค์การนครเวียงจันทน์แดนี่แล้วก็หลายจุดเด้ในขอบเขตประเทศมีการปล่อยป่าคือธรรมชาติกะชิเป็นข้อมูลข่าวสารนะยาน่าจึงมาฟังเติมจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใสหั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใสอย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใสสัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใสอีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใสอย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําใส่สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําใส่ตลอดไป

ท่านผู้นั้นท่านได้รับฟังข้อมูลข่าวสารเสียงเพียงเสียงลำใดจากรายการปกปักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เนี่ยนี้ก็ให้เฝ้าระวังติดตามเรื่องภัยธรรมชาติเนาะหรืออุทกภัยบ่อน้ำป่าดินเจือนทับถมฝนตกแห้งอะไรเนี่ยผ่านมาในกระสินข่าวเนาะอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติเด้ที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินี่แหละผ่านมาต้นไม้กับบ่มีผู้ปกโลนเนาะบ่มีน้ำกักเก็บไว้จังซี่และนี่ดินเจือนผู้เจือนในน้ำป่าสุทังไว้ว่าก็เห็นหลายบ่หลายทีแล้วฉะนั้นช่วยกันรักษาชีวิตล้อมและเนี่ยพันมาคือว่าเราพร้อมกันฟื้นฟูอนุรักษ์รักษาป่าไม้ได้บ่ฟังได้ช่วยกันได้เอามาฟังข้อมูลข่าวสารนี้ปล่อยป่ากว่า1ล้านตัวลงหนองใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทะหลวงฉลองวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ29ปีทั้งกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การปกครองนครเวียงจันทน์และบริษัทลาวท่านหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งธรรมชาติเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคม2026ครบรอบ29ปีจัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคม2026ที่บริเวณหนองใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทะหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านทองรุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพร้อมท่านคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิพักษ์หัวหน้าห้องว่าการสุขกลางพรรคประธานรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีท่านศิริราชธงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครเวียงจันทน์คณะทูตผู้ต่างหน้าองค์การสากลพร้อมด้วยพนักงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวรายงานว่าพรรครัฐบาลให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองอนุรักษ์พัฒนาและนำไส้ป่าและสัตว์น้ำอย่างยืนยงนับแต่ปี1997เป็นต้นมาได้กำหนดให้เป็นวันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติซึ่งปีนี้ครบรอบ29ปียังคงกับครบรอบเมื่อเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงผู้นำดื้อแสนกรมหักของปกสลักทางชาติการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เห็น

ได้กว่า72ล้านตัวในทั่วประเทศส่วนวายุจุดหนองใหญ่บึงท่าหลวงในวิธีครั้งนี้ได้ปล่อยพันธุ์ป่าหลายกว่า1ล้านตัวประกอบมีป่าปากป่านวลจันทร์ป่าเพี้ยป่ากดป่าเคิงและป่าพื้นเมืองอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการประมงน้ำสวงศูนย์ค้นคว้าการประมงหนองแตงศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยซั่วศูนย์บริการเทคนิคกสิกรรมพัฒนาชนบทลาวเกาหลีพร้อมด้วยศูนย์และสถานีต่างๆเอานั่นก็เป็นการปล่อยปลาโดยการเข้าร่วมของท่านทองลุนชิชุริตประธานประเทศของพวกเขาการนำคันสูงที่ได้ร่วมในพิธีปล่อยปลาคืนความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติก็คือสัตว์น้ำในวันอนุรักษ์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติเฮานี้13กรกฎาคมฟังเอาพักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับกับสู่ในระยะต่อไปจากรายการพวกป้าขักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการพบพักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 3.7 MHz พฤหัสและวันศุกร์ 16:00 น. ถึง 16:30 น. เนาะก็คือได้แจ้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าว่ามีการปรับปรุงเวลากระจายออกอากาศใหม่และการพบพักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ถ้าว่าตามเพิ่นได้แจ้งมานี่รู้ล่วงบางก่อนหน้านี้แม่นวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะสิได้ง่ายเด้แต่ว่าเวลาเก่านี่แหละจากพฤหัสศุกร์เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์เอาแล้วถ้าติดตามรับฟังน้ำกันทำให้การเปลี่ยนแปลงกับชี้แจงในรายการของพวกเขาเนาะเอานับแต่มื้อนี้แหละเป็นต้นไปก็มาฟังเติมเห็นข่าวๆที่บ่ได้แจ้งมานี่ว่าการกวดพบหั่นอาหารลักลอบค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามอยู่ใจกลางนครเวียงจันทน์นะบ่ฟังโอ้อันนี้ท้าทายต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะเจ้าหน้าที่เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ลาเว้นนี่ได้ลงกวดกับห้างอาหารแห่งหนึ่งอยู่เขตบ้านจอมบานีเมืองไซเซตฐานนครเวียงจันทน์ตามการแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเลขที่624ทับหอสนยลงวันที่24พฤษภาคม2026ผลการกวดกาพบว่าห้างดังกล่าวนี้มีการครอบครองและนำสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามมาปรุงแต่งและจำหน่ายอาหารให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอันเป็นการกระทำผิดกฎหมายของกลางที่กวดยึดมาได้ประกอบมีงูที่มีชีวิตอยู่1ตัวน้ำหนัก 1.12 กิโลกรัมนะซากตัวลิ้นถอนเกล็ดแล้ว4ตัวน้ำหนัก 4.8 กิโลกรัมเกล็ดตัวลิ้น1ถุงน้ำหนัก 3.2 กิโลกรัมซีนและเครื่องในตัวลิ้นดิบนี่น้ำหนัก 2.1 กิโลกรัมซีนตัวลิ้นปรุงสุกน้ำหนัก 3.8 กิโลกรัมตีนหมีนี่4ตีนน้ำหนัก 2.1 กิโลกรัมเหล้าบ่องสัตว์1ตัวรวมน้ำหนักของกลางทั้งหมดนี่ 25.52 กิโลกรัมหลังจากกวดยึดเจ้าหน้าที่ลาเว้นได้นำตัวผู้ต้องหาและเป็นผู้กระทำผิดและเป็นเพศชายสัญชาติจีนส่งให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินต่อการของกลางที่ยึดได้ตามกฎหมายอีกแต่บุฟังอันนี้ทางข่าวสารจากกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่แหละสัตว์เป็นห่วงห้ามจะพากันมาปรุงแต่งท้าทายต่อกฎหมายบ้านเมืองกับบ่ได้ผิดก็ต้องได้ยอมรับลงโทษตามกฎหมายแต่บุฟังได้อันนี้ทั่วโลกพลเรือนนี้เซ็นสัญญาห่วมกันเนาะบ่ได้ความเข้าใจนี่แหละสัตว์ห่วงห้ามมันก็ห้ามเพื่อหยังบ่ให้มันสูญพันธุ์ดิให้คงรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้เบิ่งได้แยงให้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็เลียเบิ่งเวลาแล้วขอบใจมิตรการทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาก็ใกล้สิเบิดแล้วขอบใจทุกท่านหาฟังรายการแต่ต้นจนถึงท้ายรายการเนาะมื้อนี้สมบัติพี่ประวงพร้อมด้วยในสังคมเสียงไว้ใช้ให้พวกท่านทุกท่านโชคดีมีความสุขเมื่ออื่นพบกันใหม่สำหรับวันนี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่16กรกฎาคม ค.ศ. 2026มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้รับเกียรติจากท่านนางวีรพรทองพิมพ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมแขวงไสยบุรีมื้อนี้ท่านได้ให้เกียรติมาทั้งห้องทรงของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเพื่องานของคณะโฆษณาอุหมแขวงไสยบุรีในระยะผ่านมาโดยย่อหน่อยนึงเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแม่นทางเวียกงานสื่อมวลชนได้เข้าร่วมในเวียกงานของคณะโฆษณาหงแขวงแล้วจะมีสิ่งท้าทายขึ้นได้ขอสะดวกขึ้นได้แล้วก็เป็นกาละโอกาสดีขึ้นได้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วเจ้าสบายดี
2: เจ้า
1: สบายดีเจ้าอยากให้ท่านนางวีรพรเว้าสู่ฟังน้อยนึงเนี่ยเจ้าโดยย่อเกี่ยวกับเรื่องเวียกงานของคณะโฆษณาหงแขวงไสยบุรีเฮาในระยะผ่านมาเจ้า
2: เจ้าขอสบายดีบรรดาท่านโดยรวมแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกปิดเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมสนทนานำในระยะผ่านมานี้คณะโฆษณาอมหอมแข้งพวงเฮานี่ก็โดยรวมก็เป็นเห็นหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่องค์คณะพรรคแข้งโดยเฉพาะและเมนคณะประจำพรรคแข้งในการค้นคว้าแนวทางนโยบายของพรรคโดยเฉพาะเป็นมติคำสั่งของพรรคแหละแต่พร้อมเดียวกันนั้นก็จะเห็นหน้าที่ศึกษาอุหมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานและประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ในทั่วแขวงของพวกเฮาหั้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมานี้พวกเฮาก็สามารถตีราคาได้ว่าสมาชิกพรรคพนักงานประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงไสยบุรีนี้ยังมีความเชื่อมั่นอย่างตายใจและต่อแนวทางนโยบายของพรรคแล้วก็จอจุดหมายก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมของพวกเฮานอกจากพวกเฮาเฮ็ดเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดนั้นแล้วพวกเฮายังเฮ็ดหน้าที่โฆษณาปาฐกถาโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคเนาะโฆษณามูลเสื้อของชาติของพรรคแล้วก็โฆษณามูลเสื้อคุณสมบัติสิ้นธรรมปฏิวัติของท่านผู้นำให้ประชาชนสาวแคว้นไสยบุรีพวกเฮารับทราบแล้วก็เรียนเอาแบบแผนการดำรงชีวิตของท่านผู้นำของพวกเฮาแล้วก็นอกจากนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอว่าพวกเฮานี้ก็ยังได้เฮ็ดหน้าที่ต่อต้านแนวคิดหรือว่าการกระทำที่บิดเบือนต่อแนวทางนโยบายของพรรคพวกเฮาหั้น
1: ในเวียกงานของคณะครูสาวผมก็มีเวียกงานที่สำคัญหลายด้านโดยเฉพาะก็เป็นเวียกงานผักเนื้อในจิตใจของแนวทางต่างๆที่ว่าได้ให้เผยแพร่เสริมซึมให้เขตประชาชนโดยเฉพาะกระทั่งภายในแขวงไสยบุรีเฮานี่แหละเนาะเจ้าและสำหรับเวียกงานคณะครูสาวผมของแขวงเฮาภายหลังที่มีเวียกงานสื่อมวลชนได้เข้าร่วมในเวียกงานครูสาวผมแล้วเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติกำลังเข้าได้เข้าเข็มแบบนี้ท่านเห็นว่ามีข้อสะดวกข้ออย่างเงี้ยคืออะไร
2: เจ้ากาข้าพเจ้าก็ในเมื่อก่อนก็ได้รับข่าวหรือว่าได้รับทราบการเล่าปากต่อปากแล้วก็การค้นคว้านิติกรรมจำนวนหนึ่งก็ได้รับรู้ว่าเวียกงานข่าวซ่าหรือเวียกงานอันซื่อนี้เมื่อก่อนก็ได้ขึ้นกับคณะโฆษณาอมหม
1: เจ้า
2: แต่มาระยะหนึ่งก็ได้ปรับปรุงกงจากการจัดตั้งแล้วก็โอนเวียกดากาวได้ไปขึ้นกับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมส่วนอยู่ท่องเที่ยวก็มันได้ไปขึ้นกับแผนกอันแถลงข่าววัฒนธรรมได้ท่องเที่ยวแต่มาระยะนี้เนาะภายหลังที่พรรคและรัฐพวกเฮาได้ปรับปรุงนโยบายหรือว่าปรับปรุงโครงจักรการจัดตั้งและได้โอนเวียกสื่อมวลชนนี้มา5คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคอยู่ดอกทินก็ได้ปรับปรุงไปตามทิศนำของพรรคนั้นก็ได้หั่นเอาเวียกสื่อมวลชนนี้มา ขึ้นกับคณะโฆษณาบ่ฮมแขวงพวกเฮา
1: เจ้า
2: ในระยะการจัดตั้งปฏิบัติมานี้ก็เกือบฮอดเกือบฮอดปี
1: เจ้า
2: เกือบฮอดปีแล้วข้าพเจ้าคิดว่าแนวทางดังกล่าวนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นยังจึงว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องก็เนื่องจากว่าเวียกงานสื่อมวลชนนี้เป็นเวียกงานเป็นกระบอกเสียงโดยกงให้แก่พรรคเนาะแล้วก็เป็นผู้เฮ็ดเวียกงานแนวคิดเป็นผู้เฮ็ดเวียกงานเป็นผู้กระจายแนวทางนโยบายของพรรคนี้ไปสู่ประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อให้ประชาชนบรรดาเผ่านั้นรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของพรรคอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันถูกต้องหรอกถูกต้องแล้วก็เห็นเฮาเวียกพวกเฮานี้ไวกว่าเก่า
1: เจ้า
2: ไวกว่าเก่าไวหลายเมื่อก่อนขึ้นกับภาคส่วนอื่นนี่พวกเฮายังมีการมีข้อโต้ระหว่างคณะโฆษณาอบรมพวกเฮากับภาคส่วนเกี่ยวข้องนะก็จะศึกษาไปได้แต่มาเดี๋ยวนี้ภายใต้การสีนำนำพาโดยกงของพวกเฮาแล้วพวกเฮาก็บรรซาไปเลยสีนำไปเลยจะไวที่สุดและก็สอดคล้องถูกต้องที่สุดข้าพเจ้าคิดว่าเดี๋ยวนั้น
1: เจ้าเจ้าแกคือว่าที่ว่าท่านได้เว้าเมื่อกี้นี้เนาะแนวทางต่างๆถ้าว่าได้ทั้งคณะโฆษณาผมได้มาชี้นําแล้วก็เฮ็ดให้เวียกงานข่าวก็มีเนื้อในครบถ้วนแล้วก็ตอบต้านข่าวบิดเบือนหรือว่าข่าวที่บ่มีมูลความจริงและท่านเองเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นมีสื่อสังคมออนไลน์แน่ AI ในเครื่องทันสมัยจากอนาล็อกหันมาเป็นทันสมัยแล้วการจะตั้งปฏิบัติต่อเวียกงานสื่อมวลชนโดยที่คณะโฆษณาอมหมชี้นํานี่เขาจะมีการปรับปรุงคืออะไรนี
2: ่ข้าพเจ้าข้ออนุญาตเสนอก่อนเนาะเทื่อว่าในระยะผ่านมานี้พวกเขาก็ได้มีหน้าเวียกตัวนี้ขึ้นกับคะแนนข้อมูลข่าวสาร
1: เจ้า
2: เวียกการตอบตานห้างเสี่ยงสังคมนี่นะแนวคิดและห้างเสี่ยงสังคมนี่นะเทื่อว่ามีคะแนนตัวนี้ในเหตุเวียกโดยกงแต่ภายหลังสื่อนี่เข้ามาสมทบแล้วก็พวกเฮานี่ก็เห็นไล่บรรหาที่ดีขึ้นฮะแหละเนาะที่ดีขึ้นเพื่อจะเห็นให้หน้าที่ของพวกเฮานี้ว่องไวคือข้าพเจ้าได้เสนอมาเมื่อกี้นี้และวิธีการของพวกเฮาในเหตุในระยะผ่านมานี่ก็ถือว่าได้ประสานสมทบนำภายในพวกเฮาเด้เนาะบ่ว่าจะเป็นคะแนนข้อมูลข่าวสารแล้วก็คะแนนสื่อมวลชนนี่เป็นจากกลางลักให้แก่คณะโฆษณาวงหงก็คือคณะฮาพิโซบเวียกการห้างเสี่ยงสังคมของแขวงนั้นซึ่งสัญญาบุรีพวกเฮานี่ได้ปรับปรุงคงจากการจัดตั้งมานี้พวกเฮาได้ออกมติแต่งตั้งของคณะประจำพรรคแขวงโดยเมนสหายเลขาพรรคแขวงนี่เป็นหัวหน้าโดยกงเนาะเฮ็ดเวียกงานตัวนี้นี่เนาะเวียกงานตอบต้านแนวคิดห้างเสี่ยงสังคมนี้เนาะในเมื่อพวกเขามีคณะนี้แล้วพวกเขาก็ได้เคลื่อนไหวเหตุนาทีเขาพวกเขาย่างเต็มที่แค่แหละนาทีนี้ก็สื่อมวลชนนี้เป็นสื่อกลางในการเหตุนาทีตอบต้านห้างเสี่ยงบ่าวาจะเป็นการตอบต้านทางวิทยุทางโทรโคงแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์รวมทางสื่อออนไลน์อันนี้พวกเราก็ได้เห็นเป็นประจำแต่ว่าสิ่งท้าทายที่สุดนี่ละเมนเมื่อบัญหามันเกิดขึ้นพวกเราบ่สามารถจะแก้ไขใดหรือว่าตอบตานโดยกงใดนี่ละเมนแรงข่าวหรือว่าแรงข้อมูลที่ออกมาจากสื่อที่มีสำนักอยู่ต่างประเทศหรือว่าข้อมูลมาจากต่างประเทศอันนี้เมนพวกเรามียังมีความจำกัดหลายตัวนี้นะ
1: เจ้าและท่านเห็นว่าการที่มีสื่อมวลชนเข้ามาห่วงในคะแนนของเฮาแล้วเกี่ยวกับการตอบต้านต่างๆนี่มันสิเฮ็ดให้เฮาไวขึ้นบ่
2: เจ้าแน่นอนอันนี้มันไวขึ้นหลายพรรคปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาเฮ็ดในระยะผ่านมาก็มันไวหลายแล้วก็อนาคตต่อหน้าก็คิดว่าจะว่องไวกว่าเก่า
1: เจ้าแต่บัดนี้ด้านเนื้อในและกับบุคลากรอีกเด้
2: ตอนเช้าของมื้อวานนี้ข้าพเจ้าก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนลาวในระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศนั้นแล้วเน
1: า
2: ะถือว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการปรับปรุงเวียกงานสื่อมวลชนของพวกเฮานี่ละแม่นด้านบุคลากรนี้เนาะด้านบุคลากรเป็นปัจจัย ตัดสิ้นบรรหาในทุกเวียงงานนั่นแหละแขวงสัญญาบุรีของพวกข้าพเจ้านี่ก็แม่นมีความจำกัดหลายถึงว่าพวกเฮาจะมีสื่อมวลชนที่เก่งและสามารถตอบสนองได้ในระยะปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตนี้แม่นพวกเฮาก็ยิ่งมีความจำเป็นหลายที่จะต้องได้พัฒนาตัวเองเพราะว่ามาเบิ่งอันความเป็นจริงแล้วเนาะถือว่าสื่อมวลชนสัญญาบุรีพวกเฮานี่ก็มีถึง90ปลายทานที่เฮ็ดเวียกงานตัวนี้แต่ว่าผู้ที่เรียนจบวิชาเฉพาะดังกล่าวนี้ละแม่นบ่มีจักทานรวมทางข้าพเจ้าเองก็บ่ได้เรียนวิชานี้ฉะนั้นแล้วเห็นให้การซีนำนำพาหรือว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็มีข้อจำกัดจำนวนหนึ่งแต่ด้วยความฮักด้วยความมักด้วยความแสวงหาในระยะผ่านมานั้นพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานดังกล่าวอยู่ซื่อมวลชนแขวงสัญญาบุรีของพวกข้าพเจ้านี่ก็ได้ดีพอสมควรแต่อิงใส่สภาพความเฮียงของต้องการในหน้าที่เวียกงานในปัจจุบันเนาะก็คือในระยะยุคสมัยใหม่นี่แหละระยะอุตสาหกรรม4จำซูนเท่านี้เฮียงฮองให้ซื่อมวลชนพวกเฮานี่ต้องได้พัฒนาตัวเองก้าวขึ้นนั่นแหละเนาะทางด้านความรู้ความสามารถแล้วก็ทางทักษะต่างๆการเก็บกำข้อมูลข่าวสารเก็บกำข้อมูลแรงที่มาของข่าวเฮาเก็บกำข่าวมาแล้วเฮาจะวิเคราะห์ข่าวแนวใดวิจัยข่าวแนวใดจะเขียนแนวใดเนาะเพื่อให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ชมมันเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็สามารถปฏิบัติตามเฮาได้อันนั้นข้าพเจ้าคิดว่าจำเป็นอันที่1เป็นบุคลากรจำเป็นอันที่โซ่งนี้เนาะเพื่อยักพัฒนาเวียงงานสื่อมวลชนให้ก้าวไกลเทียบทันกับประเทศอื่นนั้นละเมนวัตถุเทคนิคพื้นฐานของล่างนี่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นหลายความจำเป็นหลายคือดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอมาเบื้องต้นหั้นสัญญาบุรีก็ยังพื้นฐานทางด้านวัตถุเทคนิคนี่ก็สามารถใช้ได้ในระยะปัจจุบันแต่ว่าอนาคตนี่ก็ยังบ่ทันตอบสนองได้เถื่ออีกประการหนึ่งละเมนสัญญาบุรีของพ่อค้าพระเจ้านี่ก็เป็นแขวงที่ติดชายแดนติดกับ6จังหวัดของประเทศไทยฉะนั้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตนี้พวกเราจะได้ต้องได้ปรับปรุงอันที่1นี่ละเมนพื้นฐานโครงล่างทางด้านสถานีนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงของแขวงนี้อยู่บรรดาเมืองชายแดนนี้ค่ะพระเจ้าคิดว่ามีความจำเป็นหลายอันจุดซ่องมานี่ก็สิได้ปรับปรุงสถานีโทรภาพของพวกเฮานี้ให้อันได้เคลื่อนไหวเป็นปกติตินั้นเนาะอันนี้ก
3: ็จ้ะเป็นการขยายสถานีการปรับปรุงระบบต่างๆเพื่อให้มีการขยายให้ได้ประชาชนได้รับข้อมูลให้ได้ทั่วถึงบ่ว่าจะเป็นวิทยุบ่โทรโคงโทรภาพ
2: แม่น
3: โดยและสำหรับท่านเองเห็นว่าบุคลากรในการที่ว่าเฮาเว้าเรื่องว่าทันสมัยแล้วการยกระดับบุคลากรโดยที่มันติดพันกับสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้เพื่อเฮ็ดให้ประชาชนก็คือผู้ประชาชนเนาะผู้ชมไสก็คือผู้บริโภคสื่อข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ให้ได้ฮู้ทั้งแขวงเฮาหลายขึ้นนี่เฮาสิมีกันกล้าเกี่ยมขึ้นได้หรือว่ากันมีแผนการใด
2: สำหรับการพัฒนาบุคลากรอยู่ในสัญญาบุรีนี้เนาะถือว่าปัจจุบันนี้พวกข้าพเจ้ากำลังเขียนแผนพัฒนาเวียงงานคณะโฆษณาวงหมแข้งอยู่กำลังค้นคว้าเนาะยังบ่ทันได้อันทึกหำหองเทือถือว่าพวกเฮาก็มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของคณะโฆษณาวงหมแข้งทั้งหมดนั่นแหละแล้วเว้ารวมนั้นเป็นนั้นเนาะเว้าเฉพาะเวียงงานสื่อมวลชนนี้ทำอิดนี่พวกเฮาก็จะได้ฝึกอบรมระยะสั้นแหละก่อนเนาะเพื่อให้มันท่วงทันกับเวลาอันไกลๆนี้แต่ระยะยาวนี้พวกเฮาก็สิได้ส่งพนักงานและไปยกระดับเนาะยกระดับวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งบ่ว่าจะเป็นวิชาเฉพาะอันข่าวการเขียนข่าวการข่าวอันเอิ้นว่าข่าวอันออนไลน์คือพวกเฮามามื้อนี้ก็มาท่อนบนเฮียนอันเวียกงานข่าวออนไลน์นี้เนาะอันนี้พวกเฮาก็จะได้อัน ค่อยๆพัฒนาไปนั้นแหละเนาะค่อยๆอันยกระดับไปนั้นนอกจากนั้นคิดว่าการพัฒนาบุคลากรนี้บ่เพียงแต่จะส่งความรู้จะให้เขาเจ้าเรียนรู้อันทางด้านความรู้อันวัตถุเทคนิคแต่ว่าสำคัญก็เป็นการจูงใจแห่งจูงใจนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญเพื่อจะดึงดูดจิตใจของอันสื่อมวลชนพวกเฮาในก้าวเข้ามาเฮ็ดเวียกนําพวกเฮาอย่างเต็มส่วนเนาะ
3: เจ้าและในโอกาสที่ท่านได้มาเข้าร่วมในกองประชุมสื่อมวลชนครั้งที่1นี้ทั่วประเทศครั้งที่1นี้ท่านเห็นว่ามีหลายๆแขวงคณะโฆษณาอบรมหลายๆแขวงและก็การทั้งการนําภาครัฐที่เพิ่นได้เข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ท่านเห็นว่ามีเป็นการทอดถอนบทเรียนคือใดแล้วก็เปิดโอกาสโตทั้งแขวงสัญญาบุรีเฮาคือใด
2: เฉพาะการเข้าร่วมกองประชุมครั้งที่1ของเวียงงานสื่อมวลชนนี้ก็ข้าพเจ้าเห็นว่ากองประชุมดังกล่าวนี่เป็นคิดไม้สําคัญแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หน้ามือของศาลเฮาวางเสานี้ก็ได้รับฟังท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้มีคำเห็นโอลมและก็ซีนำพวกเฮานั้นเทื่อว่าเทิงว่าเวียงงานสื่อมวลชนนี้บ่ได้จัดกองประชุมเนาะเนาะบ่ได้จัดกองประชุมเฉพาะแต่ว่าเวียงงานสื่อมวลชนนี้ก็ได้ซ้อนห้อยเข้าในกองประชุมทุกๆเวียงงานบ่ว่าจะเป็นเวียงงานอันของของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมในเมื่อก่อนเนาะก็คือโฆษณาคณะโฆษณาองค์กรศูนย์กลางภาคหั้นแล้วก็คะแนนการอื่นๆถือว่าได้เอาเวียงงานดังกล่าวนี้เข้าเวียงงานสื่อมวลชนคนส่วนเข้าแต่ว่าสุดนี้มาจัดกองประชุมเป็นกองประชุมเฉพาะเวียงงานสื่อมวลชนนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามีความหมายสำคัญที่สุดเป็นบาทเลียวมาให้แก่อันพรรคและรัฐพ้องพวกเฮาก็คืออันเวียงงานสื่อมวลชนนี้แหละจะเห็นให้เวียงงานของพวกเฮานี้อันกล่าวมีเป้าหมายมีจุดหมาย
3: เจ้าม
2: ีจุดหมายกล่าวไปสู่สากลใดเนาะแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าทอดท่อนบทเรียนใดในการเข้าร่วมกองประชุมนี้ละเป็นอันจุดที่1 นี่ละเป็นเป้าหมายหลักของสื่อมวลชนของพวกเฮาเป็นเพื่อหยังเนาะหน้าที่ภาระบทบาทของสื่อมวลชนพวกเฮานี้เป็นเฮ็ดหยังอันนี้ละเป็นพวกเฮาหน้าที่หลักของสื่อมวลชนพวกเฮาก็เป็นเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้เฮ็ดเวียงงานแนวคิดให้แก่พรรคแล้วนำเอาแนวทางนโยบายนำเอาปัญหาต่างๆจากพรรคจากรัฐไปสู่ประชาชนแล้วก็จากเอาห้างเสียงจากประชาชนเอาความมุ่งมาตรปรารถนาของประชาชนมาสู่พรรคสู่รัฐอันนี้มันจุดอันที่หนึ่งอันที่สองมานี่เราก็เห็นว่าพวกเฮานี้มีทางออกมีแนวทางที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอันเวียงงานสื่อมวลชนอยู่ท้องถิ่นของแขวงสัญญาบุรีนี้เนาะให้ทันกับแขวงอื่นๆบางเสานี้ก็เสาเมื่อวานนี้เนาะก็มีสองแขวงที่ได้ต่างหน้าให้สื่อมวลชนท้องถิ่นนั้นประกอบความเห็นนี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าสองแขวงดังกล่าวนั้นก็มีบทเรียนหลายก็สิได้ทอทอนบทเรียนนําเพิ่น
3: เจ้าก็เป็นการที่โอกาสดีเนาะที่ว่าทั้งหลายๆแขวงคณะโฆษณาอบรมหลายๆแขวงที่ได้มาทอทอนบทเรียนนํากันแล้วสําหรับท่านเองภายหลังที่มีการทอทอนบทเรียนแล้วเฮาจะนําไปยกระดับบุคลากรหรือว่าเวียกงานของสื่อมวลชนของแขวงสัญญาบุรีเฮาคือได้โดยเฉพาะเป็นการวางแผนต่างๆเพื่อเกี่ยมพร้อมในตนา
2: เฉพาะแขวงสัญญาบุรีนี้ภายหลังที่สำเร็จกองประชุมอันครั้งที่1 นั่นแล้วบาดเก่าทำอิฐและเป็นพวกเฮาเก่าเข้ามานี่แหละเก่าเข้ามาทอดท่อนบทเรียนอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮานี่ละเป็นกิจกรรมนึงหรือว่าเป็นโครงการนึงที่พวกเฮาอันเอิ้นว่าพวกเฮาพันธุ์ขยายจิตใจของกองประชุมครั้งที่1ของเวียงงานสื่อมวลชนทั่วประเทศนั้นเนาะแล้วก็ภายหลังที่กลับบ้านแล้วกลับท้องถิ่นแล้วพวกข้าพเจ้าก็สินําเอาอันบรรดาคาดหมายที่วางไว้อยู่ในกองประชุมนั้นไปพันธุ์ขยายในนี้ก็จะได้สืบโตเบิ่งแผนพัฒนา ของคณะโฆษณาหม่อมแข้งพวกเฮาและว่าสอดคล้องกับนโยบายหรือว่าสอดคล้องกับมติของอันศูนย์กลางวางไว้สุนีละบ่เนาะคันถ้าว่าจุดใดพวกเฮาบ่สอดคล้องก็สิได้ปรับปรุงคืนพร้อมเดียวกันนี้นี่ก็จะได้เสนอข้อคำเห็นนำคณะประจำพรรคแข้งแหละเพื่อปรับปรุงบุคลากรพวกเฮาซับซ้อนปรับปรุงคืนใหม่แหละเนาะซ
3: ับ
2: ซ้อนปรับปรุงบุคลากรคืนใหม่แล้วก็ถัดมาก็จะเบิ่งคือข้าพเจ้าได้เสนอเบิ่งตัวนั้นเบิ่งอันพื้นฐานวัตถุเทคนิคนี้อันเด้อฮักอันพวกเฮาฮักยังบ่ทันเพียงพอหรือว่าเพียบพร้อมสิก็สิได้ข้อคำเห็นนําเพิ่น
3: เจ้า
2: เพื่อปรับปรุงและสำคัญที่สุดนิรมินการขยายตานางวิทยุนี้เนาะถือว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็ได้มีแผนยักขยายตานางไปสู่เมืองแก่นท้าว
3: เจ้า
2: คันถ้าว่าพวกเฮาสามารถตั้งได้ญาติแยงงบประมาณได้นี่ก็พวกเฮาจะสร้างตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่เมืองแก่นท้าวแล้วก็สามารถส่งคืนไปฮอดเมืองบ่เต็นจะฮับซื้อได้ทางซ่องเมืองอันนี้ละเมนเป้าหมายหลักที่พวกเฮาอยากปรับปรุงอยากเพนพวกเฮาสืบต่อขึ้นมีคือเนาะนั้น
3: เจ้าแล้วปัจจุบันโทรคงทางแขวงเฮานี้ทั่วถึงแล้วบ่ท่าน
2: เจ้าถือว่า430บานของแขวงสิงห์บุรีพวกเฮามีโทรคงหมดละเนาะ
3: มีเบิดแล้วเนาะ
2: ทุกบานแล้วก็ซื้อได้ซื้อได
3: ้เจ้าแต่ว่าคันว่าทั่วถึงแล้วก็เฮ็ดถ้าว่าเฮาได้มีการมาฝึกอบรมหรือว่ามาเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ก็สิได้ไปทอดทอนบทเรียนนําบุคลากรเฮาเพื่อยกระดับแล้วก็เฮ็ดให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชนก็คือสังคมได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะก็แม่นทั้งแขวงสิงห์บุรีของพวกเขานี่แหละเน
2: า
3: ะเจ้าตอนท้ายนี้ท่านอยากฝากถึงหรือว่าเฮียคงถึงประชาชนก็คือผู้บริโภคสื่อสังคมออนไลน์ก็คือผู้บริโภคข่าวข้อมูลข่าวสารอยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้นเท่าไหร่เจ้า
2: เจ้าก็ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้มาร่วมรายการอยู่นาทีนี้เนาะก็ขอฝากความฮักความแพงแหละเนาะไปหาประชาชนบรรดาเฮาอยู่ในแขวงสิงห์บุรีก็คืออยู่ในทั่วประเทศอยู่นี้แต่ในท่ามกลางที่สภาพแวดล้อมก็คือสากลแล้วก็ท่ามกลางที่ซื่อมีการพัฒนาก้าวไกลก้าวกระโดดขั้นแล้วก็มีหลายอันที่ซื้อพวกเฮานี่นะซื้อพวกเฮานี้ซองเซ้งถึงบทเรียนที่ดีเนาะสามารถนำเอาอันข่าวดีๆหรือว่าอันบรรหาดีๆให้แก่ประชาชนพวกเฮาอันรับรู้รับทราบหรือว่าซองเซ้งให้ประชาชนพวกเฮาในทางที่ดีนั้นก็มีหลายแต่ว่าสิ่งที่พวกเฮาคาดบ่ถึงนั้นก็มีหลายข่าวหลายบัญหาที่เกิดขึ้นเป็นต้นแม่นเข้ากลุ่มคนที่บ่ดีจำนวนหนึ่งนี้ก็ได้ใส่สื่อของพวกเฮานี้เนาะเฮ็ดเป็นข่าวปลอมบ
3: ่ข่าวบิดเบือน
2: ข่าวบิดเบือนนี่บางเทื่อก็เขาเจ้าก็ได้อันโฆษณาใส่หายไปซี่แนวทางนโยบายของพรรคของเฮานี่แหละอันนี้ก็ข้อเฮียงฮองให้พ่อแม่ประชาชนในทั่วประเทศก็คือสาวแข้งสิงห์บุรีพวกเฮานี้จงมีสติระวังตัวในการเซฟข่าวนี้ให้ถูกต้องเนาะวิเคราะห์ข่าวให้มันเป็นเพื่อให้พวกเฮาจะบ่ตกอยู่ในกรณีที่ว่าอันตกเป็นเหยื่อของเขาแหละเนาะเป็นเหยื่อของเขาหั่น
3: เจ้าจุบันนี้ก็สินค้าทายหลายด้านเนาะ
2: สินค้าท
3: ายหลายอยู่ในอัน Facebook อันใดที่ว่าเพจ Facebook บ่หรือว่าทั้ง WhatsApp บ่ทั้งสื่อต่างๆที่ว่าท่านแชร์มาแล้วก็ท่านแชร์ไป
2: สำคัญที่สุด
3: จากสื่อเฮา
2: ก่อนเฮาจะแชร์เฮาก็ต้องได้อ่านเนื้อหนังให้มันครบถ้วนก่อนว่ามีสาระบ่หรือบ่มีสาระก่อนจะคอมเมนต์พวกเฮาก็ต้องได้เบิ่งก่อนอันนี้มันสำคัญหลายจ้ะ
3: เจ้าอันนี้มันเว้าเรื่องสื่อของเฮานี่แหละมีความสําคัญอีหลีแต่ว่าประชาชนก่อนสิเสพข่าวต่างๆก็ต้องได้เบิ่งที่มาที่ไปของสํานักข่าวต่างๆก็คืออยู่ในแขวงสิงห์บุรีของเฮาเองคือกันถ้าว่ามันบ่แม่นจากสื่อของทั้งแขวงก็คือทั้งมีตัวทั้งภาครัฐเฮาแท้ๆก็พยายามเบิ่งในการเสพข่าวนํากัน ตัวใดควรจะแซ่หรือว่าตัวใดควรสิประกอบความคิดความเห็นต่างๆเนาะท่านเนาะเจ้าก็ขอขอบใจท่านนางวีรพรทองพิมพ์หัวหน้าคณะโฆษณาโฮมแขวงสัญญาบุรีหลายๆเจ้าที่ได้เข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเขาในมื้อนี้เจ้ามื้อนี้โอกาสที่ดีที่เพิ่นได้เข้าร่วมในรายการยกปัญหามาสนทนาของพวกเขาในมื้อนี้ก็ตอนท้ายนี้อยากให้ท่านอวยพรถึงการน้ําพักรัฐเนื่องในกองประชุมใหญ่กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่ได้จัดขึ้นและก็สําเร็จลงวังมอมมณีจ้ะ
2: เจ้าในโอกาสที่ได้เข้าร่วมกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี้เนาะข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบใจและก็ขออวยพรใส่อันประเสริฐมายังการนำพรรครัฐทุกขั้นจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความก้าวหน้าแหละเนาะแล้วก็สืบต่อสีนำนำพาภารกิจปฏิวัติของประเทศพวกเฮาให้ก้าวสู่บัดก้าวมาแล้วก็อวยพรบรรดาสื่อมวลชนทุกสำนักซื้อพนักงานที่เฮ็ดหน้าที่สื่อมวลชนทุกท่านนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อเฮ็ดหน้าที่การเมืองเพื่อรับใช้ประชาชนท่าน
3: เจ้าก็ขอขอบใจท่านนางวีรพรหลายๆเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนางวีรพรทองพิมพ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมแขวงไสยบุรีมื้อนี้ท่านก็มาเว้าให้ฮู้หลายอย่างโดยเฉพาะก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคณะโฆษณาอุหมของแขวงไสยบุรีเองและก็การเข้าร่วมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี้ว่าได้มีการถอดถอนบทเรียนขึ้นอะไรที่เพิ่นจะต้องได้เอาไปปรับปรุงอยู่ในขั้นการของเพิ่นเองท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยท่านนางวีรพรทองพิมพ์ขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
4: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ่
5: ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบอนเฮ็ดเวียกบอสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได้
6: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: สิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
8: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
7: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
8: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
7: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
8: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
7: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
9: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับทางเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซอนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันพหัสบันที16กรกฎาคมคิดศักราช2026กุมภาพันธ์ขึ้น2คำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะดอกซ้อนมาพบกับมีรายการจะสืบต่อนำเสนอบทความวิชาการของอาจารย์บัวสอนธรรมจักรที่เสนอไว้แต่เมื่อวันอังคารแต่ว่ายังบ่ทันหมดมีรายการในหัวข้อว่าคำนามรวมความหมายในภาษาลาวเนาะซึ่งได้เสนอแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วเด้มีรายการในนี่นี่ในบทความดังกล่าวนี่อาจารย์บทสอนก็ได้บอกว่าคำนามรวมความหมายในภาษาลาวนี่เป็นในการศึกษาหัวข้อนี้เนาะก็คือคำนามรวมความหมายในภาษาลาวจุดประสงค์มันเพื่อศึกษาประเภทคำนามรวมความหมายในภาษาลาวและข้อมูลที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ก็ได้รวบรวมเอาบรรดาคำนามในปื้มวจนานุกรมภาษาลาวของท่านทองคำอ่อนมณีสอนปี2008แล้วก็คำนามอีกจำนวนหนึ่งแม้นได้มาจากการนำไส้ตัวจริงในแต่ละท้องถิ่นเนาะและก็นำเอาข้อมูลที่รวบรวมได้จัดเป็นกลุ่มว่าบรรดาคำนามเหล่านั้นรวมความหมายน้ำกันในกรณีใดเด้ซึ่งว่าข้อมูลที่นำมารวบรวมข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดนี่จะมีห้อยสาวคู่คำศัพท์ห้อยสาวคู่ก็แม้น240คำโดยที่ว่าบ่ได้เอาคำทับศัพท์คำนามที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตเนาะจากนั้นก็ได้นำเอาข้อมูลมาจัดเป็นประเภทโดยอิงตามแนวคิดเกี่ยวกับซับพร้อมความหมายในบื้มแบบเฮียนวิชาภาษาศาสตร์พื้นฐานที่ได้แบ่งซับความหมายออกเป็น2ประเภทคือซับพร้อมความหมายที่คือกันอ้อยต้อยและซับพร้อมความหมายต่างกันด้านภาระเนาะต่างกันด้านภาวะมีรายการซึ่งได้เสนอไปแล้วเนาะข้อที่1ก็เป็นคำนามรวมความหมายอ้อยต้อยในนี้นี่ก็จะมีศัพท์ท้องถิ่นกับศัพท์ทั่วไปและในบทค้นคว้าดังกล่าวนี่ก็ได้มีเอกสารขออภัยมีตารางที่แสดงคำนามที่เป็นศัพท์ท้องถิ่นรวมความหมายกับศัพท์ทั่วไปและนอกจากนั้นก็ยังมีศัพท์ทั่วไปกับศัพท์ทั่วไปก็ได้เสนอแล้วก็คำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีระดับแตกต่างกันถือว่าได้เสนอมาได้ฮอดข้อที่3เนาะข้อที่2จำ3คำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีลักษณะสังรวมต่างกันมื้อนี้นี่จะเสนอคิดว่าจะเสนอคืนเนาะเสนอคืนให้มีรายการได้รับฟังว่าเสนอเป็นข้อที่2ซะข้อที่1หันคำนามรวมความหมายที่คือกันอ้อยต้อยเนาะเสนอมาแล้วปะนี้ที่2เนาะจะเป็นคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะได้เนาะมีรายการเนาะซึ่งว่าเฮาอิงใส่อิงใส่การจัดประเภทตามแนวความคิดเกี่ยวกับศัพท์พร้อมความหมายในปื้มแบบเฮียนภาษาศาสตร์พื้นฐานได้แบ่งศัพท์พร้อมความหมายนี้ออกเป็น2ประเภทคือศัพท์พร้อมความหมายที่คือกันอ้อยต้อยอันนี้ดอกซ้อนเสนอแล้วและอันที่2มันศัพท์พร้อมความหมายที่ต่างกันด้านภาวะความจริงแล้วก็เสนอแล้วแต่ว่าคิดว่าจะทวนคืนอีกหน่อยนึงข้อที่2จำ1คำนามรวมความหมายที่ต่างกันด้านภาวะที่มีระดับต่างกันในคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะเนาะจะประกอบมี3ก็คือคำนามรวมความหมายที่ต่างกันด้านภาวะที่มีระดับต่างกัน2คำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีเป้าหมายต่างกันและ3คำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีลักษณะสังรวมต่างกันสำหรับคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะแมนบรรดาคำนามที่รวมความหมายน้ำกันแต่ใส้แทนกันบ่ได้แต่ว่าถ้าอิงใส่ความหมายละเอียดของซับพวกมันจะรวมความหมายน้ำกันในการแสดงถึงมโนภาพเดียวกัน

อุปกรณ์ทั้งสองในรวมความหมายกันคือเป็นอุปกรณ์สำหรับไส้ตัดอาหารและสิ่งของต่างๆแต่ว่าพวกมันมีรูปห่างและขนาดที่บ่คือกันมีดเนาะก็แม่นไส้ตัดสิ่งของที่บ่แข็งและบ่ใหญ่เกินไปส่วนผ้าอีโต้แม่นมีดใหญ่แล้วก็สันมันนี่จะหนาเนาะปลายตัดไส้ปั้มไม้หรือฟันฟื้นตัวอย่างที่2หากกับเงาทั้ง2ศัพท์นี้มีความหมายรวมกันคือหากแม่นส่วนของต้นไม้ที่อยู่ในดินสำหรับดูดอาหารและพาให้ลำต้นตั้งอยู่ได้แม่นสิ่งที่เป็นเข้าเป็นกกเนาะส่วนเงานี่ก็หมายถึงหากหมายถึงกกหมายถึงจุ้มเมื่อพวกเราได้ยินหรือว่านำไส้ในตัวจริงทั้งสองคำนี้จะมีมโนภาพเกี่ยวกับลักษณะและขนาดที่บ่คือกันหากในหมายถึงหากกกหากเข้าของต้นไม้หรือสิ่งใดหนึ่งรวมทั้งคนแต่ว่าเงาในพัดหมายถึงหากบอนที่เป็นจุ้มต่อกกไม้ฮะนอกจากนี้ก็ยังมีหลายซับซึ่งมาแสดงไว้ในตาตลางเนาะดอกซ้อนจะนำเสนออยู่ในนี้มีทั้งหมด16คู่คำก็เป็น32คำศัพท์1การค้ากับธุรกิจ2ทรัพย์สินกับทรัพย์สมบัติอาคารกับตึกวีรชนกับวีรบุรุษเป๋กับหลังคากกกับต้นกระทู้กับเนื้อในหัวหน้ากับผู้จัดการแองกับอุ้มโอ่งกับไหหองกับคองหอมกับทางมูเพื่อนกับสหายมีดผ้ากับผ้าอีโต้หากกับเงาในคำนำรวมความหมายในกรณีนี้แม่นมีความหมายรวมกันแต่เวลาไส้จะมีมโนภาพและขนาดต่างกันคำนำสนิดนี้นี่คือได้เสนอไปเนาะสามารถสังรวมมาได้จำนวน16คู่คำศัพท์หรือว่า32คำบัดนี้สนิดที่2คำนำรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีเป้าหมายต่างกันซึ่งมาคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีเป้าหมายต่างกันนี้แม่นบรรดาคำนามที่รวมความหมายน้ำกันแต่ต่างกันทางด้านขอบเขตและจุดประสงค์ในการนำไส้ตัวอย่างมาเมียและภรรยาสองคำศัพท์นี้มีความหมายรวมกันคือแม่นผู้หญิงที่อยู่รวมกินรวมนอนกับผู้ชายหญิงที่เป็นคู่สร้างคู่สมกับเพศชายหรือแม่หญิงที่ได้แต่งดองกับผู้ชายที่ถูกต้องตามประเพณีและกฎหมายทั้งสองคำนี้มีความหมายรวมกันแต่ในเวลานำไส้ตัวจริงเห็นว่าเมียนี่นะมักไส้ทั่วไปส่วนภรรยามักเห็นไส้ในกรณีที่เป็นทางการหลายกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายคำศัพท์ซึ่งจะแสดงไว้ในตาตารางจะเสนอให้มีรายการได้รับฟังคืออันนี้เนาะส่วนอันนี้เป็นตาตารางที่4ตาตารางคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีเป้าหมายต่างกันมีทั้งหมดอยู่24คู่คำศัพท์ก็คือแม่น48คำศัพท์1หัวเรื่องหัวข้อ2วาดและท่าทางครั้งธงตูบกับเถียงเสากับลักที่ใส่กับคำว่าหัวเนาะเป็นเสาหัวลักหัวพื้นพื้นกับตำนานกาบกับเปลือกขอบเขตกับแดนเที่ยวกับข้างหรือว่าเทือเพกับผ้าเล่มกับหัวกระทอกับกล้วยเจกับมุมกระเป๋ากับถุงห้านกับเวทีใส่กับคำว่าแสดงศิลปะเป็นห้านแสดงศิลปะหรือว่าเวทีแสดงศิลปะอาหารกับเหงื่อหังลกกับคอกเนาะมีรายการโบะกับอานควันกับอายอิทธิฤทธิ์กับอำนาจแคมฮีมกับคำว่าขอบงีมกับกีบพญากับปัญญาเมียกับภรรยาเนาะคำนำรวมความหมายในกรณีนี้เวลานำไส้จะต่างกันทางด้านขอบเขตจุดประสงค์ซึ่งคำนำสนิดนี้สามารถสังรวมได้จำนวน24คู่คำศัพท์หรือว่า48คำศัพท์เนาะสนิดที่3คำนำรวมความหมายขออภัยคำนำรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีลักษณะสังรวมต่างกันซึ่งมาคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีลักษณะสังคมต่างกันนี้เป็นกลุ่มคำนามที่มีความหมายรวมกันซึ่งเราจะแยกเอาคำศัพท์ใดหนึ่งที่มีลักษณะรวมออกเป็นจุดยืนศัพท์ดังกล่าวเอิ้นว่าศัพท์ต้นโตและอีกศัพท์หนึ่งเป็นศัพท์สำฮ้องหมายความว่าคำนามที่รวมความหมายน้ำกันนั่นศัพท์หนึ่งอาจจะเป็นศัพท์ต้นโตที่นิยมใช้ในทงความหมายหนึ่งหรือของเขตใดหนึ่งในทางของเงินข้ามในทงความหมายอื่นมันอาจจะกลายเป็นศัพท์สำฮองก็เป็นได้ตัวอย่าง

ำศัพท์ว่าหูบห่างมีหลายการแม่นลักษณะของห่างกายเส้นเท้าคอมีหูบห่างต่ำเตี้ยสีเนื้อดำแดงและกับคำเทียบกับคำว่าแบบเนาะหูบห่างกับแบบนี่แม่นแม่แผนตัวอย่างตำราแม่พิมพ์คำศัพท์ว่าหูบห่างนี่สามารถเป็นศัพท์ต้นต่อหรือว่าเว้าให้เข้าใจอีกอันนึงก็แม่นแม่นศัพท์ที่นิยมใช้ในกลุ่มคำศัพท์ที่เว้าถึงห่างกายตนโตหรือเล่าคิงของคนเป็นต้นเนาะในเวลาถามถึงหูบห่างของคนมักถามว่าหูบห่างหรือว่าหน้าตาของเราหันเป็นแนวใดนี่แสดงว่าหูบห่างหรือว่าหน้าตาหันเป็นศัพท์ต้นต่อในกลุ่มห่างกายตนโตเราคิงแต่บ่มักถามว่าแบบที่มีความหมายว่าหน้าตาหันแบบเราเป็นแนวใดในทางกลุ่มเงินข้ามเนาะเมื่อเว้าถึงอาคารบ้านเฮือนต่างๆเช่นว่าเขาจะว่าหูบห่างของเฮือนเขาก็มักจะเว้าว่าแบบเฮือนหรือผังเฮือนเป็นแนวใดหรือจะว่าหูบห่างของเฮือนเป็นแนวใดก็พอเว้าได้แต่ว่าเฮาบ่นิยมเนาะในที่นี้นี่หูบห่างที่ใช้กับเฮือนนี่เป็นศัพท์สำฮองในกลุ่มแบบที่ใช้กับเฮือนหรือผังเฮือนน่ะนะหมายความว่าแบบเป็นศัพท์ต้นต่อในเวลาที่พวกเฮาเว้าถึงอาคารหรือว่าบ้านเฮือนเนาะอันนี้จะมีลักษณะที่นิยมใช้ถ้านิยมใช้หลายก็เป็นศัพท์ต้นต่อถ้าบ่นิยมใช้ก็เป็นศัพท์สำฮองเนาะมีรายการในกรณีเคลื่อนไหวในหลายๆกลุ่มรวมความหมายอยู่ในกลุ่มนี้มันอาจจะเป็นศัพท์ต้นต่อแต่ว่าในกลุ่มอื่นมันอาจจะเป็นศัพท์สำฮองนอกจากนี้ก็ยังมีคำนามอีกหลายคำที่รวมความหมายน้ำกันดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่5ตาตารางคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะที่มีลักษณะสังรวมต่างกันอยู่ในนี้จะมีทั้งหมดอยู่31คู่คำก็เป็น64คำศัพท์1คําเว้ากับถ้อยคํา2ทหารกับหนังหบโรงเรียนกับวิทยาคารอาหารกับเสบียงป่าไม้กับป่าดงกองทัพกับกองพลหรือว่ากองพันพอคิงกับพอเลี้ยงอาภรณ์กับผ้ายุทธภัณฑ์กับอาวุธสุลประทานกับเหมืองหรือฝายกลางกับครึ่งเนาะหรือว่าอยู่กลางหรือว่าระหว่างโลหะกับเหล็กอาการกับอริยบทเจ้าโนกับแหนงมีรายการมูกับจุ้มวัฒนธรรมกับอริยธรรมพระเดชการกับอาญาสิทธิ์โลกกับแผ่นดินหุ่นกับขาวกับสมัยลูกมือกับลูกจ้างหรือว่าลูกน้องแหงที่กับคำว่าบอนนางกับอีอาคมกับวิสาขออภัยอาคมวิสากับคาถาพี่เมืองกับอาหักหมอทวายหมอมอกับหมอโหนหอกับหงนิสัยนิสัยกับอัธยาศัยหลักฐานกับข้อมูลเอกลักษณ์กับจุดเด่นจุดยืนกับหลักมั่นหูบห่างกับแบบเนาะคำนามรวมความหมายในกรณีนี้เวลานำใช้จะสังรวมเวลานำใช้จะมีลักษณะสังรวมต่างกันคำนามสนิทนี้สังรวมได้มาทั้งหมด31คู่คำศัพท์หรือว่า62สะดอกมีรายการ62เนาะ62คำ31คู่คำศัพท์ผ่านจากการศึกษาเกี่ยวกับคำนามรวมความหมายในภาษาลาวสรุปได้ว่าคำนามรวมความหมายในภาษาลาวนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือคำนามรวมความหมายอ้อยต้อยแม่นบรรดาคำนามที่มีความหมายคือกันอ้อยต้อยความหมายของพวกมันบ่มีด้านใดที่แตกต่างกันอาจจะใส่แทนกันได้ส่วนคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะแม่นบรรดาคำนามที่รวมความหมายน้ำกันแต่เวลานำใช้อาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันในบทนี้อาจารย์บัวสอนได้สรุปไว้สั้นๆคือแนวนี้ข้อที่3ใหญ่สรุปคำนามรวมความหมายแม่นบรรดาคำนามที่มีความหมายคล้ายคือกันหรือใกล้เคียงกันแต่พวกมันแตกต่างกันทางด้านการนำใช้และโครงสร้างไวยากรณ์บางกรณีสามารถอาจใช้แทนกันได้เรียกว่าคำนามรวมความหมายอ้อยต้อยมี2กรณีคือศัพท์ท้องถิ่นรวมความหมายกับศัพท์ทั่วไปมี30คู่คำศัพท์ศัพท์ทั่วไปรวมความหมายน้ำกันมี19คู่คำศัพท์บางกรณีคำนาม
รวมความหมายก็บ่สามารถใช้แทนกันได้เรียกว่าคำนามรวมความหมายต่างกันด้านภาวะมี3กรณีคือรวมความหมายที่มีระดับต่างกันมี16คู่คำศัพท์รวมความหมายที่มีเป้าหมายต่างกันมี24คู่คำศัพท์และรวมความหมายที่มีลักษณะสังรวมต่างกันมี31คู่คำศัพท์สังรวมทั้งหมดคำนามที่รวมหัวมาได้ทั้งหมดมี100สาวคู่คำศัพท์หรือว่า240คำบรรดาคำนามเหล่านะเหล่านี้ถ้าหากอิงใส่ความหมายละเอียดของศัพท์พวกมันจะมีความหมายรวมกันหรือนอนในท่งความหมายอันเดียวกันในการแสดงถึงมโนภาพเดียวกันแต่เวลานำใส่พวกมันจะแตกต่างกันในจุดเนื้อในความหมายใดหนึ่งอันนี้แม่นบทความวิชาการที่ค้นคว้าและเฮียมเฮียงโดยอาจารย์บัวสอนธรรมจักรในหัวข้อว่าคำนามรวมความหมายในภาษาลาวซึ่งอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ศิษย์สอนอยู่ในภาควิชาภาษาลาวคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะคือดังที่ดร.ซ้อนได้เสนอและวันอังคารก็ได้เสนอว่าคำรวมความหมายเนาะอันนี้มันอาจารย์ได้ยกเพียงแต่คำนามแต่ว่าคำรวมความหมายนี่บางเทื่ออาจจะมีประเภทอื่นเนาะอันนี้เว้าเพิ่นเว้าเฉพาะคำนามซึ่งการรวมความหมายของคำศัพท์อ่ะนะมันก็มีทั้งคือกันอ้อยต้อยเนาะชนิดที่คือกันอ้อยต้อยก็สามารถใส่แทนกันได้ในทุกกรณีแต่ว่าก็จะมีต่างกันทางด้านภาวะก็บ่สามารถใส่แทนกันได้คือทุกเทื่อที่ดอกซ่อนกับอาจารย์แสงฟ้าสุนทนาน้ำกันอาจารย์ก็มักจะบอกมีรายการว่าคำสองคำนี้เป็นคำรวมความหมายเนาะรวมความหมายแต่บางกรณีนี่ก็ใส่แทนกันได้แต่บางกรณีก็แทนกันบ่ได้เพราะว่าจะมีกรณีใส่เฉพาะของแต่ละคำเนาะคือหลายๆคู่คำที่อาจารย์ได้ยกไว้ในบทนี้ยังมีลักษณะบอกรวมเนาะในกรณีที่ว่าคือกันอ้อยต้อยสามารถใช้แทนกันได้แต่ต่างกันด้านภาวะก็บ่สามารถใช้แทนกันได้แต่บัดนี้เวลาที่สนทนากับอาจารย์แสงฟ้าเนาะนั่นมีรายการอย่าลืมว่าเป็นการอธิบายชี้แจงความหมายและใจแยกอย่างละเอียดฉะนั้นแล้วมีรายการจะเห็นทั้งบอนที่คือกันห่วมกันและบอนที่ต่างกันถึงในบทนี้จะว่าว่าคือกันอ้อยต้อยแต่เวลาใจแยกความหมายมาอยากบ่อยากมีบอนต่างให้เห็นเพราะว่าเฮาใจแยกอย่างละเอียดเนาะเอาเข้าเครื่องสแกนแล้วมีรายการเนาะก่อนผ่านอาจารย์แสงฟ้าบ่ต่างอย่างกับเฮาเอาเข้าเครื่องสแกนหรือว่าจะแยกเป็นโมเลกุลที่น้อยที่สุดให้เห็นถึงความต่างแต่บัดแล้วอาจารย์ก็จะสรุปว่ามันสามารถใส่แทนกันได้มันรวมความหมายโดยเฉพาะการใส่ในภาษาปากเว้าทั่วไปอยากบ่อยากเนาะมันก็สามารถใส่แทนกันได้บางเทื่อนี่ทุกกรณีบางคำศัพท์แม่นทุกกรณีแต่บางคำศัพท์แม่นในบางกรณีเท่านั้นเนาะนี่ก็จะเป็นความรู้ที่นำเสนอแลกเปลี่ยนนำเพิ่นมีรายการได้รับฟังเนาะจังหน่อยมีรายการฟังบทความวิชาการที่มีการอ้างอิงถึงทฤษฎีและการยกตัวอย่างแต่ละคู่คำคู่คำมาแล้วว่าอันน่ะคู่คำที่มีความหมายรวมกันแต่บาดเวลาอธิบายอาจารย์แสงฟ้าอธิบายเป็นอย่างคือว่ามันคือบ่รวมกันหมดเนาะความหมายนี่นะมันคือว่ามีอันคืออันต่างตัวอย่างว่าคนกับมนุษย์จังซี่น่ะคันให้อาจารย์แสงฟ้าซี่แจงหรือว่าใจแยกนี่มีโลดบอนที่ว่าซี่เห็นความคือและความต่างแต่ในทฤษฎีนี้เลยบอกว่าเป็นคำนามที่รวมความหมายกันอ้อยต้อยนะให้มีรายการเข้าใจคือแนวนี้เนาะหมดแล้วสำหรับบทนี้บทความวิชาการของอาจารย์บัวสอนธรรมจักรหรือว่าเสนอมาแต่วันอังคารได้เนาะในหัวข้อคำนามรวมความหมายในภาษาลาวให้มีรายการได้ฟังเพลงจากทางรายการถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในบรรยากาศค่อยคำยำแรงขึ้นแนวนี้แต่เวนใกล้จะรับขอบฟ้าผ่อนคลายความอิดความเมื่อย

ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ออกอากาศทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ่อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทานฟังเนาะนอกจากออกอากาศทางคลื่น FM 103.7 MHz แล้วทาง Facebook มีรายการเพจของลาว National Radio เป็นภาษาอังกฤษลาว National Radio ก็ทำการถ่ายทอดให้มีรายการได้รับฟังเช่นเดียวกันบ่แม่นแต่ถ่ายทอดได้บันทึกไว้พร้อมเนาะในกรณีที่มีรายการติดตามรับฟังรายการของพวกเราออกอากาศตามตารางบ่ทันก็แม่นฟังคืนได้เพื่อรับฮู้การแนวใดเรื่องของภาษาลาวภาษาศาสตร์ที่ว่าอาจารย์หรือว่านักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ได้อธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดเนาะแต่ก็มีบางเทื่อก็น้อยนักหน่อยหนาดอกมีรายการแต่ก็ปฏิเสธบ่ได้ว่าบ่มีบางเทื่อมีการขัดข้องทางด้านระบบเนาะก็บ่สามารถทําการถ่ายทอดหรือว่าไลฟ์สดได้นะก็บ่มีก็ออกอากาศเพียงแต่ตามเวลาของรายการทางคลื่น FM 103.7 MHz แต่ว่ามันก็บ่เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีอยู่ผ่านมาก็หักมีหลายเทื่ออยู่เนาะมีรายการภายหลังที่ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปดอกซ่อนก็จะสืบต่อนำเสนออีกหนึ่งบทความวิชาการที่น่าสนใจเนาะเลือกเอาบทที่บ่ยาวหลายเพราะว่าเวลาก็ยังบ่หลายบทนี้ในหัวข้อว่าทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาซึ่งเป็นบทที่ค้นคว้าและเหียบเหียงโดยมือลางอาจารย์แสงจันทร์สุขเกษมซึ่งว่าอาจารย์แสงจันทร์สุขเกษมนี่ก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของภาษาศาสตร์ซึ่งเพิ่นก็เคยเป็นนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการสนทนาภาษาลาวของพวกเฮาเช่นเดียวกันแต่ก็น่าเสียดายอาจารย์ก็ได้จากพวกเฮาไปอย่างบ่มีวันที่จะหวนกลับคืนมาแล้วซั่นดอกซ่อนก็จะนำเสนอเนาะบทความของเพิ่นถึงว่าตัวกายจะจากไปแล้วแต่ว่าผลงานคุณงามความดีเนาะความรู้ความสามารถของอาจารย์ก็ยังปะไว้ให้พวกเฮาได้สืบต่อเรียนรู้หรือว่าค้นคว้าสืบต่อไปดังในบทความนี่แหละเนาะดอกซอนอ่านแล้วก็เห็นว่าเป็นบทความที่ดีควรแก่การเผยแพร่ต่อให้เพิ่นมีรายการได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนในหัวข้อว่าทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาการเปลี่ยนแปลงของภาษานี้เป็นเรื่องปกติในทุกภาษาที่มีชีวิตบางคนบ่สร้างสังเกตว่าภาษาเปลี่ยนแปลงแล้วใดจึงคิดว่าต้องยึดมั่นอยากให้ภาษาเป็นไปตามระเบียบหลักการที่ได้กำหนดไว้ก็คืออยากให้ภาษาของตนนั้นคงเดิมตลอดไปด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีทัศนะบ่ยอมรับภาษาของคนยุคใหม่ต่อไปการเปลี่ยนแปลงของภาษาแม้นบุคคลหรือสังคมตัดสินบ่ทัศนะที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะมีทางออกแนวใดและเพื่อให้เข้าใจถูกต้องทฤษฎีภาษาศาสตร์มีคำอธิบายแนวใดนับแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาวิวัฒนาการสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างบ่หยุดยั้งทั้งนี้ก็ย้อนว่ามนุษย์ได้อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มๆจึงเอิ้นว่ามนุษย์สังคมและมีการพัวพันจนกลายเป็นสังคมใหญ่ขึ้นที่อำนวยความสะดวกในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกันอย่างบ่จำกัดและบ่หยุดยั้งจนถึงปัจจุบันเมื่อมนุษย์ได้พัฒนาภาษาของตนอย่างโตเนืองจากอวัจนภาษาอวัจนภาษามาเป็นการใช้กิริยาท่าทางของร่างกายแล้วก็พัฒนาเป็นภาษาแต่ละคำถ้อยคำและประโยคง่ายๆหายากซึ่งมีความหมายเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการสื่อสารของมนุษย์คำว่าภาษามีเข้ามาจากภาษาสันสกฤตภาษาปาลีว่าภาษาหมายความว่ามีเข้ามาจากทั้งสองภาษาคือปาลีและสันสกฤตและกลุ่มกันข้ามกับภาษาอังกฤษว่า language หมายถึงคำเว้าเนาะถ้อยคำที่มีเสียงมีความสำนึกและก็มีความหมายที่มีลักษณะเฉพาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสื่อสารเข้าใจกันภาษาจึงมีระเบียบและระบบเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดโดยมีเจตนาที่แน่นอนภาษาเป็นสิ่งที่สามารถ
ถ่ายทอดความฮู้และวัฒนธรรมจากคนหุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกหุ่นหนึ่งอย่างบ่สิ้นสุดภาษาบอกถึงเผ่าพันธุ์บอกถึงชาติและความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์นําอีกนอกจากนี้นักปรัชญานักภาษาศาสตร์ต่างประเทศและลาวหลายท่านก็ได้ให้นิยามหลายอย่างไว้ว่าภาษาแม่นเครื่องมือติดต่อพัวพันกันทางสังคมที่สำคัญกว่าหมู่แม่นนักปรัชญาเลนินอ้างในคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติปี2005หน้าที่3ภาษาแม่นทรัพย์สมบัติที่เก่าแก่และล้ำค่าที่สุดของชาติของท่านโฮจิมินห์อ้างในคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ม.ศ.2005ปี2005อยู่หน้าที่3เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นมีรายการยังมีอีกทัศนะหนึ่งว่าภาษาหมายถึงการปากเบ้าขีดเขียนเพื่อแสดงสำเนียงศักดิ์ศรีเกียรติความเป็นเอกราชทางด้านวัฒนธรรมของชาติจากท่านภูมิวงศ์วิจิตรไวยากรณ์ลาว1967ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าภาษาหมายถึงภาษาที่มีชีวิตและใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกันในสังคมแม่นทฤษฎีของอาจารย์สมแสงสัญญวงศ์ในปึ้มศึกษาค้ำยืมในภาษาลาวปี2005เนาะยุคหน้าที่1ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าภาษาแม่นปรากฏการณ์ของสังคมภาษาจึงคงตัวและขยายตัวอยู่น้ำสังคมมนุษย์เท่านั้นแม่นของคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติปี2005หน้าที่3ตัวปัญหาที่ว่าการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงในภาษาซึ่งทฤษฎีภาษาศาสตร์เอิ้นว่าคติอนุรักษ์นิยมคติอนุรักษ์นิยมเป็นกระแสที่น่าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อความกระจ่างแจ้งทางแนวคิดทัศนะของการคัดค้านการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในภาษานี้พบเห็นในทุกภาษาของสังคมมนุษย์ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าย้อนคนหุ่นทีหนึ่งเกิดและเหียนหู้ลักการภาษาแบบหนึ่งในยุคของตนทางเว้าและเขียนโกหับหู้สิ่งนั้นมาตลอดจึงเกิดมีทัศนะแบบตายตัวเมื่อคนหุ่นที่สองเกิดมาใหม่ก็เหียนหู้และใช้ภาษาตามลักการแบบใหม่ที่พัฒนามาจากอันเก่าซึ่งเว้าและเขียนออกมาตามที่ตนเองได้เหียนมาคนหุ่นที่หนึ่งก็มาคัดของมาบ่ถูกตามหลักไวยากรณ์ที่วางไว้จึงเฮ็ดให้ภาษาเสื่อมตัวอย่างเนาะในเมื่อก่อนตอนปลดปล่อยใหม่ภาษาลาวมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์คำว่าปฏิวัติปลดปล่อยชาติอ้ายน้องเอื้อยน้องอ้ายคู่เอื้อยคู่อ้ายเลี้ยงเอื้อยเลี้ยงและหลายๆคำได้เกิดขึ้นทุกคนก็ได้ใช้กันอย่างภาคภูมิใจแต่มาฮอดเวลานี้คำว่าปลดปล่อยชาติอ้ายน้องเอื้อยน้องอ้ายคูเอื้อยคูอ้ายเลี้ยงเอื้อยเลี้ยงและหลายๆคำก็บ่ได้ใช้กันแล้วย้อนสภาพการใหม่เกิดขึ้นจึงนิยมใช้การสร้างสาพัฒนาครูอาจารย์เทนส่วนอ้ายเลี้ยงก็เซาใช้โดยปริยายเพราะว่าโรงเรียนก็บ่มีห้องอาหารรวมแล้วจึงหันมาใช้คำว่าพ่อครัวแม่ครัวแทนเมื่อก่อนสังคมลาวมักใช้ลวงหลายเช่นว่าลวงหลายภายมากหลายอย่างหลายแนวหลายสิ่งหลายอย่างมาฮอดปัจจุบันคนหุ่นใหม่มักใช้หลากหลายแทนก็มีหางเสียงคัดข้องว่าบ่แม่นคำของภาษาตนก็มีเมื่อคนหุ่นที่3เกิดมาเฮียนฮู้และใช้ภาษาตามหลักการแบบใหม่ที่พัฒนาไปอีกเมื่อคนหุ่นที่3เว้าและเขียนออกมาคนหุ่นที่1และหุ่นที่2ก็มักจะคัดข้องว่าบ่ถูกต้องตามหลักการจึงเห็นให้ภาษาเสื่อมอีกซึ่งเป็นแนวนี้ต่อไปมีรายการถ้าพิจารณาเบิ่งตามหลักการในระดับคำที่มีเช่นว่าบุคลุวิสัยทัศน์ชีวนานาพันธ์มือถือเอ็มโฟน Facebook อินเทอร์เน็ตซึ่งคนหุ่นปี1960หา70บ่เคยฮู้จักและบ่เคยใช้คำเหล่านี้เลยหรือไกลไปกว่านั้นในศิลาจารึกภาษาลาวอายุ800ปลายปีอยู่ที่วัดวิสุนหลวงพระบางหรือว่าศิลาจารึกอยู่ธาตุหลวงหอพระแก้ววัดศรีสะเกษและก็บ่อนอื่นๆอีกเนาะหรือในวรรณคดีเก่าๆเฮาก็จะเห็นว่าภาษาในแต่ละยุคนั้นจะต่างกับภาษาที่เฮาใช้ในปัจจุบันเช่นว่า1หรือว่าชาติคำศัพท์มันก็จะมีการสะกดคำที่แต
แตกต่างกันไปนะเนาะตัวอย่างคำว่านึ่งในเมื่อก่อนเพิ่นก็จะเขียนตัวน้อนกสระอึ้งมาอีกคำว่าซาดเพิ่นก็จะเขียนซอสร้างสระอาแล้วก็เป็นตอสะกดและคำว่าคำซับเพิ่นก็จะเขียนคำซับเนาะซับนี่แม่นโซเสือไม่กันพอผู้ทอทุ้งแล้วก็ไม่กะลันประวัติจังสีก็เขียนโปปาโววีไม่กันแล้วก็โตตาเป็นโดสะกดปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเขียน1ตัวน้อสระอึงไม่เอกซาดโซสร้างสระอาโดสะกดคําซับก็เขียนตามแบบในปัจจุบันเนาะประวัติก็แม่นปะแล้วก็วัดตัวโวยังมีตัวอย่างนึงในสังคมอังกฤษในศตวรรษที่14เจฟฟรีย์ซอเซอร์นักเขียนอังกฤษได้เขียนมีคำจำนวนหนึ่งเนาะในบทของเพิ่นไว้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงมาใส่เป็นคำอื่นๆซึ่งและนอกจากนั้นอันนี้นี่ก็เป็นการยั่งยืนว่าในทุกภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงเส้นเดียวกันลักษณะเดียวกันกับภาษาลาวของพวกเราเส้นเดียวกันเนาะและเป็นหยังจึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในภาษานี้จึงยืนยงก็เพราะว่าคนรุ่นเก่าหมดไปคนรุ่นที่2ก็ใช้ภาษายุคเขาโตและคนรุ่นที่3ก็ใช้ภาษาของยุคเขาโตๆไปแบบนี้แหละสิ่งที่ถูกคัดค้านในตอนต้นนั้นคนก็ลืมไปแล้วมันก็หมดไปก็หมดไปพร้อมกับคนรุ่นนั้นเพราะว่าวัฏจักรในชีวิตเนาะก็แม่นเกิดแก่เจ็บตายเนาะมีหลายการฉะนั้นแล้วคนแต่ละรุ่นก็แน่นอนว่าก็ต้องมีเวลาที่ดับสูญไปและภาษาที่มันเกิดขึ้นพร้อมหุ่นนั้นก็หักหมดไปสิ้นไปและคนเฮาก็จะใช้ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเก่าและใหม่ไปเรื่อยๆหะนะอันนี้แม่นตามทัศนะของมือลางอาจารย์แสงจันทร์สุขศีลนักภาษาศาสตร์จึงได้อธิบายไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงกับการคัดค้านสิ่งใหม่ในภาษาแม่นสิ่งที่เกิดเคียงคู่กันกับสังคมมนุษย์มาดุลจึงเป็นวัฏจักรที่บ่สิ้นสุดอย่างหนึ่งของภาษาภาษาลาวเฮาก็หลีกจากกฎเกณฑ์นี้บ่ได้เช่นกันทฤษฎีภาษาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยสำคัญที่พาให้ภาษาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นแม่นคนและเวลาจึงมาลองสังเกตเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของภาษาแบบง่ายๆคือสมัยนี้คนนิยมมักใส่สื่อน้อยให้ลูกของตนเปลี่ยนภาษาต่างประเทศเช่นว่าท้าวลักกี้นางแอนนาท้าวทอมมี่นางอาลิงท้าวอานฟ้าแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเนาะมีรายการที่มาเป็นสื่อต่างประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่น่าฮักไปกงกันข้ามกับสื่ออันของเด็กน้อยในสมัยก่อนได้ปะนี่นะบักกิบักฮัมบักลอดอีโมอีแลอีนางไปจังซั่นละได้มีรายการเอ้ยซึ่งเป็นสื่อแบบเล่าๆมันก็มีน้อยลงเนาะทุกมื้อนี่ก็แห้งน้อยลงคือจังหวะนั่นแหละอันนี้ดอกซ้อนขอแสดงทัศนะส่วนตัวเห็นดีเป็นเอกภาพว่ามันเป็นแนวนั้นแท้เนาะมีรายการหรือมีรายการคิดว่าแนวใดเฮาลองสำนึกภาพเบิ่งอีกว่าใน50ปีหรือว่าอีก60ปีในต่อหน้าเนาะคนหุ่นนี้ก็จะกลายเป็นพ่อตู้ลักกี้แม่ตู้แอนนาพ่อเฒ่าทอมมี่แม่เฒ่าอาลิงพ่อเฒ่าอานฟ้าซึ่งคำเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคำลาวเฮาที่รับมาจากภาษาต่างประเทศไปเนาะนี่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคนี้ซึ่งจะมีผลฮอดอนาคตได้มีรายการเดี๋ยวนี้นี่มันบ่แม่นแต่ซื้อลิ้นเนาะสังเกตตัวจริงบางคนนี่เป็นซื้อแท้ก็มีคือจังอันในยกมานี่น่ะมีรายการซื้อมีลักษณะแนวนี้ก็มีหลายท่านที่รับผิดชอบตำแหน่งที่สำคัญเด้อันน่ะซื้อนะเนาะเพิ่นก็มาฮอดหุ่นนี่ก็มันเป็นไปตามยุคตามสมัยว่าซั่นซะแล้วคนหุ่นต่อไปก็จะสร้างคำใหม่ขึ้นต่อไปแล้วก็จะศึกษาแรงที่มาของคำซุ้มเก่าต่อไปว่าเกิดขึ้นและเข้ามาในภาษาลาวในยุคใดและแบบใดจึงฮู้ว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดหมายความว่าหุ่นปัจจุบันก็ศึกษาของคนหุ่นก่อนแล้วจะเฮ็ดแนวนั้นไปเรื่อยๆหั่นน่ะเนาะมีรายการแล้วอีก60ปี50ปี60ปีหรือ100ปีข้างหน้าก็อาจจะมาศึกษาของคนหุ่นเฮาในปัจจุบันนี้ได้เนาะมีรายการมันก็จะเป็นเท่านั้นอันนี้แม่นตามทัศนะว่าเป็นหยังภาษาในยุคใหม่นะจริงว่าคงตัวก็เพราะมันเปลี่ยนหุ่นไปแล้วนี่แหละเนาะมีรายการเมื่ออ่านฟัง
และทั้งคนคิดไปนำก็พาให้เกิดความคิดว่าทุกคนก็มีภาษาของไผลาวภาษาจะเน่งติ้งและพัฒนาไปกับคนภาษาที่เฮาเว้าภาษาที่เฮาเขียนในมื้อนี้อาจจะบ่คือกับภาษาในมื้อวานนี้หรือภาษาในอดีตขออภัยหรือภาษาในอดีตใกล้ๆหรือไกลๆจากมื้อนี้คันเฮาอ่านปื้มเก่าๆอักษรเก่าๆเฮาจะเข้าใจน้อยนึงหรือบ่เข้าใจหมดนั่นก็แม่นภาษาในอดีตที่พัฒนามาเป็นภาษาในปัจจุบันแล้วแต่ละคนคือเจ้าของภาษาของตนจึงเฮ็ดให้ภาษาของสังคมพัฒนาและขยายตัวในแต่ละมือภาษาที่เฮาเว้าและเขียนในมื้อนี้ขยายมาจากมื้อวานนี้ภาษามื้อนี้ก็จะกลายเป็นภาษามื้ออื่นหรืออนาคตก็จะขยายอีกต่อๆไปอย่างบ่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่ภาษาลาวก็เป็นภาษาที่มีชีวิตภาษาหนึ่งคันมีชีวิตภาษาก็ต้องหายใจคือกันกับการเอาออกซิเจนในอากาศเพื่อหนึ่งติ่งและคงตัวมาบนนี้ดร.ซ่อนก็ขอแสดงทัศนะส่วนตัวสนับสนุนความคิดหรือว่าทัศนะของมือลางอาจารย์แสงจันทร์สุขศรีเนาะเว้าขึ้นอีกทีหนึ่งดร.ซ่อนคิดว่านี่เป็นใจความสำคัญหลายภาษาลาวก็เป็นภาษาที่มีชีวิตภาษาหนึ่งคันมีชีวิตภาษาก็ต้องหายใจคือการเอาออกซิเจนในอากาศเพื่อหนึ่งติ่งและคงตัวนักภาษาศาสตร์จึงกล่าวไว้ว่าในโลกนี้ยังบ่มีภาษาใดเสื่อมจากภาษาแต่ก็มีภาษาที่หมดไปเนาะในนี้อาจารย์บอกว่าบ่อยากเว้าภาษาตายย้อนบ่มีคนเว้าภาษานั้นแล้วนะสรุปแล้วภาษาหนึ่งติ่งคือเปลี่ยนแปลงทั้งเสียงคำประโยคและความหมายไปตามเวลาถ้าหากเฮาสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นได้พร้อมทั้งพิจารณาไปก็ยอมจะเข้าใจว่าคนยุคใดก็ได้เรียนรู้ภาษาของคนยุคตนเองและคนยุคต่อไปก็จะใช้ภาษาของตนต่อไปอย่างบ่สิ้นสุดจึงเอิ้นว่าวัฏจักรภาษาด้วยเหตุนี้นักภาษาศาสตร์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาย้อนมีคนและสังคมเป็นผู้ตัดสินหมดสำหรับบทความนี้เป็นบทความวิชาการของมือลางอาจารย์แสงจันทร์สุขสิมเป็นทัศนะโตการเปลี่ยนแปลงของภาษาดังที่ได้เสนอให้มีรายการได้ครับฟังผ่านไปก็ถือว่าให้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนเนาะมีรายการในแต่ละหัวข้อที่นักค้นคว้าทางด้านภาษาศาสตร์เพิ่นได้ค้นคว้าแล้วก็ตีพิมพ์หรือว่าเผยแพร่บทความดังกล่าวลงผ่านวารสารเนาะผ่านเอกสารหลายฉบับก็แม่นเพื่ออยากให้เป็นความรู้ให้แก่สังคมในการศึกษาหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของภาษาลาวหรือว่าภาษาศาสตร์ดร.ซ่อนก็มีโอกาสได้นำมาเสนอให้มีรายการได้รับฟังเพื่อให้เป็นความรู้อะไรมีรายการเฮาแลกเปลี่ยนนำกันเนาะหรือว่ามีรายการมีบทความใดที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ติดพันกับรายการของพวกเฮาหรือรายการภาษาลาวสนทนาปัญหาภาษาลาวสินะเนาะนอกจากคำซับที่เพิ่นมีรายการได้ฝากน้ำดอกซ่อนพันทางหมายเลข WhatsApp 5986465ที่ได้สนทนากับอาจารย์แสงฟ้าในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ของทุกๆอาทิตย์ที่รายการออกอากาศทันแล้ววันอังคารและวันพฤหัสดอกซ่อนมาพบกับมีรายการก็จะได้นำเสนอบางเทื่อก็แม่นนะไวยากรณ์เด้เนาะไวยากรณ์นี่คันเสนอแล้วต้องเสนอยาวให้มันมดปิดหัวไปเลยได้มีรายการฉะนั้นแล้วเฮาเสนอมามดภาคที่1ไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีแล้วดอกซ่อนขอใช้เวลาอีกจักหน่อยนึงจึงจะเสนอสืบต่อภาคที่2เนาะวันระยะนี่นี่ขอเสนอบทความหรือว่าบทค้นคว้าวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หรือว่าอาจารย์ที่สอนในภาควิชาภาษาลาวคณะสอนศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการได้ฟังซะก่อนก็ซับเปลี่ยนไปเนาะยังบ่อึดแต่เอกสารที่จะนำเสนอให้เพิ่นมีรายการได้รับฟังถ้ามีรายการอยากประกอบส่วนโอ้ดอกซ่อนมีเอกสารฉบับนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ได้แก่สังคมติดพันกับรายการเฮาก็ยินดีเนาะมีรายการก็ส่งให้ดอกซ่อนก็ได้ติดต่อหาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไปแต่ย้ำว่าต้องเกี่ยวพันกับเนื้อในของรายการดอกซ่อน
จัดรายการเกี่ยวกับภาษาลาวมีรายการแซงดอกซ่อนมาเสนอเรื่องของกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าเรื่องกฎหมายเรื่องอื่นๆสิมันเกี่ยวบ่สอดคล้องปานใดมันก็สิได้ยกเอาแต่คำศัพท์ที่อยู่ในเอกสารฉบับนั้นนั่นแหละอันใดที่ใส่บ่ถูกเขียนบ่ถูกก็สิได้ยกมาสนทนากับอาจารย์แสงฟ้าฉะนั้นให้เนื้อในมันเกี่ยวพันเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้มีรายการได้รับฟังเพลงมวนมวนมวนซ้ำใดต้องมวนแน่นอนเนาะมวนเพลงใดก็มวนอันนี้มันศิลปะหรือว่าความงามของศิลปะฟังแบบให้มีลักษณะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยเพลงใดก็หักมวนเนื้อไหนก็ดีศิลปินท่านใดก็ขับห้องได้อย่างมวนเนาะมีรายการขอบใจทุกท่านให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการของวงเฮามืออื่นกลับมาพบกันมืออื่นอาจารย์แสงฟ้าเข้าห่วมมือสุดท้ายของอาทิตย์นี้เนาะวันศุกร์เดแล้วก็อาทิตย์หน้าจะค่อยเว้ากันใหม่อวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขดีตลอดไปพบกันใหม่มืออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: มันกินดิ
1: ด้วยด้วย
0: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแค่วินกับโบกินละ
2: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเช่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแค่วิน
1: ยาแค่วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะกับโบกิน
1: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ารอบเพื่อนมิตรรายการ
1: อาทิตย์อาสดงเทียงแพงเลยคิดฮอดคิดถึงทุกทางกลับมาแล้วเด้อฝนตกแกมื้อนี้ กลับมาแล้วกลับมาพบกับมิตรรายการคือเก่าน้อนําเอาเสียงเพลงเสียงล้ําความมนต์ความซื่นมาเปิดให้มิตรรายการได้รับฟังกันเป็นประจําวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีแหละท่านผู้ฟัง 18:00 น.จนฮอด 19:00 น.มีรายการฮู้จักกันดีและก็ติดตามมาโดยตลอดเลยบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุเนาะ FM 103.7 MHz หรือว่าทาง LINE Facebook Lao National Radio นอกนั้นก็ติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้เนาะ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ครับฟังได้ทั่วโลกนะความมวลความสื่นเป็นของท่านผู้ฟังผ่อนคลายความบิดความเมื่อยหลังจากที่เห็นเวียงเห็นงานมาเบิดมือและฟังเพลงฟังล้ำไปน้ำหาแนวดีๆเข้าหูว่าสันซาผู้ดังคนกระถึกตำหนิตีชมมาจะเศร้า เบิดมือว่าจันเห็นเวียงกับบ่มวลว่าจะไหนเอาก็เห็นจังไหนคำตำหนิตีชมก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งให้เฮาเพื่อปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของเฮาให้มันดีขึ้นนั่นแหละเนาะจะไปเก็บใส่ใจออกวิทย์ของการแล้วก็เป็นฟังเพลงมวนๆไปโลดในใดสิมวนกับพอดเฮือนฮอดซานนําเอาแต่แนวดีๆเข้าเฮือนเข้าซานบ่แม่นสิเอาอารมณ์เฮาไประบายอยู่เฮือนได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่บ่ดีเด้อความนอกอย่าเอาเข้าความในอย่าออกบูฮานเพิ่นว่าผู้ขับรถขับลางก็ดีระมัดระวังนะนะคอยไปคอยมาฟังเพลงไปในฟังรายการไปนําสัมภาษีใจลอยไปจังซี่ก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้เนาะระมัดระวังกันตื้มกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราด้าลาวนําเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการพร้อมด้วยสาระน่าฮู้ดีๆจากทางรายการของพวกเฮาจะเว้าให้มีรายการได้หาฟังวิธีสังเกตสุขภาพว่าเฮาสุขภาพดีหรือบ่เฮาสิสังเกตแนวใดแน่ง่ายๆนึงแต่ว่าหลายคนก็เบิ่งข้ามไปเนาะกับผลิตภัณฑ์นะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแข็งแรงต้านการอักเสบลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดจังซี่และความดันตั้งส่งพวกนี้สิเบิดปัญหาไปเมื่อทานกินโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เป็นสมุนไพรบำรุงสุขภาพเนาะช่วยลดการอักเสบต้านการอักเสบแล้วก็เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีจังซี่แหละเนาะเพื่อถ้าว่าลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีร่างกายเฮาก็จะแข็งแรงดูดซึมอาหารได้แล้วก็กินง่ายทายสะดวกจังซี่แหละท่านผู้ฟังปรับความสมดุลในร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับนอนอย่าลืมโนนิเอนไซม์บวกกับสุพัฒน์โอสถช่วยให้เฮ็ดให้เลือดของท่านบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดสะอาดบ่มีสารผิดตกค้างก็คือสุพัฒน์โอสถเฮ็ดให้เลือดสะอาดแล้วไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายบ่มีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกจังซี่นะอันตรายเด้อมื้อนี้มีเรื่องเล่าให้มีรายการได้รับฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของอภิญญาเองเสียชีวิตแล้วเนื่องจากความดันขึ้นสูงแล้วก็เส้นเลือดตีบในสมองนะเข้าฮอดห้องหมอสวยบ่ทันเสียชีวิตแล้วเนาะก็อยากฝากเตือนมีรายการนะเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าต้องเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนารายณ์คลายเส้นผู้ที่มีปัญหากระดูกทับเส้นใครปวดเจ็บออดๆแอดๆจังซี่แหละก็สามารถใส่คู่กันกับนารายคลายเส้นสุภัทโอสถและกับโนนีเอนไซม์3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1เซตทันทีเลือกเบิ่งแยงสุขภาพในแพ็คเกจแบบ10มื้อ15มื้อ30มื้อหรือว่าเดือนนึงหั่นแหละหรือว่า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เนาะมันจะมีเซตต่างกันเนาะราคาต่างกันแล้วก็มีนโยบายหรือว่าสวัสดิการของทางบริษัทในโครงการที่ทางบริษัทจัดขึ้นเนาะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะกับโครงการดีๆของทางบริษัทไอราด้าลาวนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้แล้วยังแถมสบู่แก้คันแก้คายและก็สบู่หน้าขาวพร้อมให้เป็นแนวละ1อย่างเป็น2ก้อนนะสบู่2ก้อนบวกกับยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ปัญหาในปากของท่านจะเบิดไปบ่จะเป็นเหือกบวมเหือกไข้ฮอนในปากเปื่อยหรือว่าปัญหาแคลแมงจังซี่เจ็บแคลกินปากแห้งเนื่องจากอาหารการกินต่างๆทางบริษัทไอราด้าลาวก็มีผลิตภัณฑ์ยาทูแคลดีๆมอบให้มีรายการ BSY Fresh and Whitening สวยทานได้ทั้งหมดนี้แถมให้กับมีรายการได้เลยเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังมื้อละ5ทานเท่านั้นฝากโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทไอราด้าลาวได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ท่านเป็นอยู่ และการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บอหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายจังสี่มีรายละเอียดครบให้กับมิตรรายการเด้อ020-8856-5599-5449-5449ฟ้าโทรไปโหลดบอกว่าพี่น้ารายการอาทิตย์อัสดงบอกว่าโทรมาปรึกษาได้บ่ต้องเสียเงินบ่ต้องซื้อต้องหาก็ว่ากันไปโลดเนาะทางบริษัทเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยโอ้คนโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายๆเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังหรือว่ามีรายการเนี่ยนะจีเจ็บออดอแดดบ่ฮู้จะปิ่นปัวในไรจังซี่นอกจากไปหาแพทย์หาหมอแล้วทางบริษัทก็มีทีมงานเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้คำปรึกษาให้แก่ท่านโดยบ่มีค่าใส่จ่ายใดๆเอ้ามวนซื่นกันซะก่อนจะมาฟังสารณะฮู้จากทางรายการของพวกเรา

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนฮิตให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: แม่นแล้วจะรอท่าให้เส้นเลือดตีบตันและก็เส้นเลือดแตกโอ้ยอันตรายได้ท่านผู้ฟังคืออภิญญาได้นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังในหลายมือผ่านมาเนาะเกี่ยวกับการสัญญาณเตือนของทางการให้เกี่ยวกับเส้นเลือดตีบตันเนี่ยมันบ่มีเนาะถ้าว่าสัวมันเป็นก็แม่นนักน่วงแล้วเนาะไปหาแพทย์หาหมอถ้าว่าเส้นเลือดแตกกันสิก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าว่าหมอช่วยทันได้ถ้าช่วยบ่ทันก็ถือว่าเสียชีวิตคือพี่น้องอภิญญานี่แหละยกเป็นตัวอย่างให้มีรายการได้ฮู้กันเลยเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะเป็นความดันแล้วก็เป็นเส้นเลือดตีบในสมองนี่แหละเนาะก็ถือว่าไปฮอดมือหมอแล้วก็ช่วยบ่ได้เพราะว่าเป็นแห้งแล้ววินล้มเองอยู่บนนอนเลยเนาะแล้วก็ช่วยบ่ทันก็เสียชีวิตนี่คือมันบ่มีสัญญาณเตือนว่ามันไห้แห้งขึ้นแล้วต้องไปหาหมอแบบนี้นะมันบ่ทันเนาะสาเหตุลักๆส่วนหลายก็มันมาจากดื่มน้ำน้อยซองมาก็เฮ็ดให้เลือดขุ่นเลือดเหนียวบ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซองมาดื่มน้ำน้อยแล้วก็ข้องว่าอย่างไรภูมิต้านทานต่ำเนาะเลือดเหนียวเลือดเหนียวนี่ก็อันตรายเด้แมนบอกคือว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าว่ามันเหนียวแล้วมันก็บ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงร่างกายได้เลือดบ่สะอาดสองมาเป็นไขมันไขมันอัดตันเส้นเลือดจังซี่เด้หรือว่าระบบน้ำตาลสูงเนี่ยแกมกันไปเบิ่ดแหละคันมันเป็นแล้วมันก็เป็นต้องสู้กันเป็นพึ่งเป็นพวงกันไปโลดปัญหาสุขภาพเนาะดังนั้นฝากตั้งแต่เดี๋ยวนี้เด้อครับผู้ฟังกับผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาได้เว้ากันเป็นประจำเลยเจ้าหน่อยบ่มีรายการตื่มอีกมาถึงสารณฮู้จากทางรายการของพวกเฮาเกี่ยวกับสัญญาณสุขภาพดีมันแสดงออกแนวใดแดนะท่านผู้ฟังฟังเบิ่งที่อภิญญาจะบอกไปนี้ว่าท่านมีสัญญาณนั้นหรือบ่นะคนที่มักเหงื่อออกง่ายถ้าผู้ฟังเห็ดเวียงน้อยเดียวก็โอ้ยเหงื่อเต็มหน้าเต็มตานะเป็นสัญญาณที่ดีของสุขภาพได้ห่างกายเผาผลาญดีทางแพทย์หมอเพิ่นว่าจังซั่นและก็เวลาเฮาไปเหี่ยวนะเป็นสีเหลืองจางๆนี่เพิ่นว่ามักให้หลังทํางานหรือว่าเฮ็ดเวียกดีนะจําผู้ฟังเนาะเวลากินข้าวแล้วก็ท้องห้องตลอดจอกจอกอยู่จังซี่คือว่าหาก็กินข้าวเป็นอย่างคือว่าท้องห้องจอกๆอีกแล้วบ่พอสมองอันนั้นหมายถึงลำไส้ย่อยอาหารได้ดีกินมื้อเดียวก็แม่นย่อยแลกสามารถเฮ็ดให้ลำไส้สามารถดูดซึมอาหารได้ไวไปรอเลี้ยงที่เหลือก็เป็นอาจมไปว่าซั่นซะหลังกินข้าวนี่มีท้องห้องก็อย่าสู้ไปจมว่าโอ้ยมันคือว่าพวกแท้มีแต่อยู่แต่กินนี่บ่พอสิว่าอันนั้นหมายถึงลำไส้เฮาย่อยอาหารได้ดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อบัดนี้เวลานอนนอนหลับดีแจ่มจมดีเวลาฝันมื้อเช้ามาก็จื้อได้เบิดเคยเป็นบ่ในเมื่อก่อนสมัยเฮายังหนุ่มยังน้อยเวลาเฮาฝันหยังเฮามาสามารถเฮาสามารถมาเล่าให้หมู่ฟังได้อย่างละเอียดนะเฮาความจําดีสมองเฮ็ดเวียกดีเนาะเฮ็ดเวียกอย่างเต็มที่เฮานอนหลับแจ่มจมแล้วก็แม่นฝันนะฝันดีหรือว่าบ่ดีก็แล้วแต่ว่าจื้อได้เนาะจื้อได้ว่าเฮาฝันจังแน่อายุหลายมาแล้ว4 50 60ขึ้นไปแล้วจักฝันหยังมื้อเช้ามาลืมเบิดแล้วนี่สมองบ่ดีอันนี้นะครับผู้ฟังเนาะแล้วก็เฮาสามารถขับถ่ายกงเวลาได้กงเวลาทุกเช้าทุกเช้าหมายถึงลำไส้เฮาสะอาด เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฮาเลยถ้าว่าลำไส้เฮาสะอาดมื้อเช้ามาโหยอยู่บ่ได้หรอกมันลึ่งเลยดิดื่มน้ำเข้าไปคือเป็นยาเคยบอกว่ามื้อเช้ามาดื่มน้ำจอกนึงจอกใหญ่ๆโลดเนาะบ่พอ10นาทีก็เข้าห้องน้ำโลดล้างลำไส้ออกไปลำไส้สะอาดเนาะแล้วก็เวลากินข้าวอิ่มแล้วหรือว่ามักเอื้อมหรือว่ามักตดจังซี่เนาะหมายถึงระบายลมได้ดีบ่มีแก๊สในท้องและมีมันก็ระบายออกนะความหมายว่าเป็นสัญญาณสุขภาพดีอีกบาดนึงและสุดท้ายก็คือเวลาเฮาเป็นบาดแผลในบุดเดียวกระเซาแน่บุดเดียวเซาโลดลังคนข้ามคืนนี่แผลดีแล้วแผลสมมุติว่ามีดบาดหรือว่าไม่แนวมีคมบาดเล็กๆน้อยๆนี่นะบ่ข้ามมือพลังคนมันผิวจอดกันแล้วกับบ่เจ็บบ่ปวดนะตัวอย่างคืออภิญญาเนี่ยผู้เว้าอยู่ในโลดเนาะแผลบักใหญ่แต่ว่าบ่เจ็บบ่ปวดนะและบ่พอ3มื้อเบะแผลนี่ก็แห้งโลดนะอันนี้บ่แม่นโอ้ยตัวเองสุขภาพดีบ่บ่แม่นเนาะเป็นตัวอย่างให้ในเมื่อก่อนถึงมาบ่ตุ้ยพี่ดีงามปานนี้ แต่ก่อนจ้อยๆน้อยๆแต่ว่าก็บ่เคยเจ็บเนาะเจ็บซ้ํามีดบาดมือบ่แทงกินหรือว่าเหลาไหมนี่นะจนว่าเลือดออกเป็นทรายนี่แต่ว่าเมื่อเช้ามาแผลมันเกือบดีเลยแหละอันนี้ก็เป็นสัญญาณเพื่อนว่าภูมิต้านทานดีภูมิต้านทานดีเลือดก็ดีพร้อมนี่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเฮาที่จะเสริมสร้างสุขภาพของทานให้แข็งแรงก็คือโนนีเอนไซม์เนาะโนนีเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ลำไส้ย่อยอาหารดูดซึมอาหารได้ดีกระเพาะลำไส้ดีท่านผู้ฟังกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นว่านะขับถ่ายดีอีกท่านผู้ฟังระบายได้ดีเอื้อมตดอยู่ตลอดเวลาเฮากินข้าวแล้วหรือว่าอันใดก็แล้วแต่เนาะที่พาให้เฮาถ่ายลมหรือว่าตดดีจังซี่นะแต่ว่าจะสุดไปใกล้มูแล้วนอนก็หลับดีกินข้าวแซ่บนอนหลับนอนรับฟังเนาะเฮ็ดให้มักไคลังเฮ็ดเวียกดีอีกทางกายเผาผลาญดีภูมิต้านทานดีก็คือโนนีเอนไซม์ที่เว้ามาทั้งหมดนี้เกี่ยวกับโนนีเอนไซม์ของพวกเราที่ว่าช่วยได้ทุกระบบที่เว้ามานี่เนาะและก็สุภาพโอสถนี่ก็เฮ็ดให้เลือดสะอาดนะเลือดสะอาดสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายถ้าเลือดสะอาดเลือดดีบาดแผลก็หายไวนะเลือดสะอาดแล้วไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายเพราะว่าเส้นเลือดนี่สามารถซ่อมแซมตนเองได้ไวที่สุดถ้าว่าภูมิต้านทานดีสังเกตบางเวลาเฮาเป็นบาดแผลเนี่ยนะบางคนนี่นะโอ้ย 2-3 มื้อแผลยังเลือดออกอยู่ได้อันนี้พวกบางคนนี่เอามือบีบใส่กันแล้วตามแพทย์หมอบอกเลยมีแนวมีคมบาดเฮานี่นะถ้ามันเลือดออกแฮงเอามือมุ่มใส่กันปึ๊ดเดียวมันก็จอดนะว่าภูมิต้านทานดีจอดละก่อนถึงมือแพทย์มือหมอจะไปยิบนะเลือดมันจะตุดแล้วมันจะยุดไหลแล้วนะอันนี้เกี่ยวกับสุภาพโอสถที่ว่าเห็นให้เลือดของท่านสะอาดไหลเวียนสะดวกไปเราเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายเนาะและก็ผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นคือบอกกันเป็นประจำผู้เจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บออดออดแอดแอดจังสินะเส้นประสาทไข่แล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นแล้วบัดนั้นนะเวลาอันน่ะไปหาหมอคือพี่นาไปหาหมอว่าโอ้ยตะกี้ก็สงสัยได้ลูกโอ้ยเจ็บหลังตลอดว่ากระดูกทับเส้นไปเฮ็ด MRI เนาะอยู่ห้องหมอเพิ่นก็บอกว่ามันบ่ได้หนีบนะบ่ได้หนีบบ่ต้องผ่าตัดเป็นหยังเส้นประสาทเฮามันไข่มันปวดแล้วลังเทื่อมันสีกับคอกระดูกนะมันก็ไข่เฮ็ดให้เจ็บดังนั้นกินยาหมอแล้วเฮ็ดให้เส้นประสาทนั้นยุบลงแล้วมันก็บ่หนีบนี่วิธีแก้ปัญหาก็คือนารายคลายเส้นไปปั่วจุกงั่นคืออภิญญาว่าเส้นเดียวกันนะโทรไปปรึกษากับทางบริษัทไอราดาลาวได้ว่าแมนคือความอภิญญาว่าบ่เนาะ020-8856-5599-5449-5449เนาะยังมีโปรโมชั่นของแจกของแถมให้กับมีรายการหลายอย่างเลยเนาะอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายอย่างเลยเนาะต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สั่งซื้อแล้วส่งฮอดหัวคันใดเฮือนหรือว่าสามารถเลือกเบิ่งแยงสุขภาพในเทื่อซื้อผลิตภัณฑ์เทื่อละ10มื้อ15มื้อ30มื้อ3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่ความต้องการของท่านตามใจเลยเนาะและก็ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงให้คำปรึกษาในทวนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมเด้อเอาฝากโทรไปก็แล้วกันเอาเปลี่ยนบรรยากาศซะก่อนมวลซื่นจากทางรายการของพวกเราแล้วจังโอจังลมกันในระยะต่อไป
2: โนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
3: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
2: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
3: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
2: ้โดยๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
3: บ่
2: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะเออแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เม
3: ื่อ
2: ยแล้ว
3: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
2: ้ก้มก็บ่ได้อีก
3: บ่ห่วย
4: น้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้วินกัน
2: ก็
4: ติ๊กกี้กินยาแก้วิน
2: โอติ๊กกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
4: เด
2: ี๋
4: ยวนี้เช้ากินนั้นบ่วิน
2: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
3: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
2: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
4: วันนี้เช้านะยาแก้วิน
2: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
4: มันบ่วินมันก็บ่กิน
2: เออดีใจเนาะ
5: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449

0: ังจากที่แม่กินตัวโนนิเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวงไงหลาย
0: อ๋อวงไงหลายร้องไห้แสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียเนี่ยเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียเนี่ยบ่ได้วะ
1: บ่
0: พี่แม่ไปเสียเนี่ยกับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียเนี่ยสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้
1: วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี้
0: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: บ่ป่ว
2: ยน้องพ่อเขาอยากอยากแก้วิน
0: ก
2: ็ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: โอ้ติ๊กกี้พอกินอยากแก้วินติโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั้นบ่วิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่บ่วินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยอ๋อพ่อนี่บินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449
4: ฟังเพลงแล้วโอ้สะอ่อนสะอ่อนได้กําลังใจอย่างล้นเหลือเด้อสู้เด้อว่าซั่นเด้รู้สึกดีบ่ท่านผู้ฟังเมื่อท่านได้ยินคําเว้าหวานๆมนๆที่ออกมาจากใจแบบนี้จากใจของคนที่ห่วงใยเฮาอย่างแท้จริงบ่แม่นว่าหลุดออกจากปากซื่อๆใดคําเว้านี่เฮาสังเกตออกแม่นบ่ท่านผู้ฟังจะทําท่าเว้าหรือเว้ามาจากใจเวลาบอกกันแล้วนี่ถ้าว่ามันออกมาจากใจเฮาฟังฮู้เนี่ยมันจะรู้สึกอิ่มรู้สึกดีใจแบบโอ้ยเข้าแรงเลยนะบ่ต้องกินก็ได้ปานใดอันนี้คือว่ากําลังใจเนาะกําลังใจแฮงบันดาลใจที่มาจากความรู้สึกนี่มันมีแฮงกลัวกินยาวิตามินแม่นบ่หลายคนอื้ออาจสิว่าเป็นคันลมบ่นี่ก็ฟังส่วนนึงก็แม่นเนาะแต่ว่าถามใจตนเองก่อนว่าถ้าว่าท่านได้รับคําเว้าแบบนี้ได้ยินคําเว้ามวนๆฮู้แบบนี้ท่านสิรู้สึกแนวใดบุหารว่าน่ะหูได้ฟังอันมวนตาได้เบิ่งอันงามปากได้กินอันแซ่บดังได้ดมอันหอมมันสุดยอดเมืองคนทุกอย่างไปก็ต้องการแนวนี้แหละแต่ว่ามันก็ปราศจากบ่ได้ลีกเว้นบ่ได้เรื่องทุกคนก็มีเรื่องเป็นของตนเองอะไรมีปัญหาเป็นของตนเองจะต้องได้แก้เนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกำลังใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เฮียงข้างเฮาผู้ที่ห่วงใยเฮาและเฮาก็ต้องปฏิบัติตนคือกันกับเขาเจ้าห่วงเฮาห่วงคนอื่นเช่นเดียวกันเด้อเฮาก็ต้องบ่แม่นว่าฮู้จักแต่รับอย่างเดียวต้องฮู้จักให้พร้อมหมู่ห่วงเฮาเฮาก็ฮู้หมู่เช่นเดียวกันหมู่ให้เงินเฮาเฮาก็ให้เงินหมู่เช่นเดียวกันแบบนี้นะแลกเปลี่ยนกันไปนำจิตนำใจเนาะเบิ่งกันไปนำเพิ่งเหือเสือเพิ่งป่าเพิ่นว่าจังซั่นทางด้านความรู้สึกก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าว่าอยากได้ความรู้สึกดีๆจากคนอื่นเฮาต้องเฮ็ดแนวใดเฮาก็ต้องมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นก่อนนี่ถ้าว่าเฮาก็เป็นคนซื่อๆเซยๆจังซี่ถ้าเอาแต่แนวดีๆจากหมู่จังซี่คงจะเป็นไปบ่ได้เนาะทุกอย่างเริ่มที่ตัวเฮาก่อนเสมอเนาะอันนี้เป็นข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาฟังเพลงมวนๆเศร้าๆซึมๆแน่มีความหมายต่อกับชีวิตแด่และก็สารณะฮู้จากทางรายการเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพเนาะคนเฮานี่สุขภาพดีมีค่ากว่าสิ่งใดเบิดในโลกอันนี้นะอย่ารอท่าให้มันเจ็บป่วยก่อนจังเบิ่งแยงแน่นอนแหละถ้าว่าเจ็บว่าป่วยแล้วก็ต้องหาแพทย์หาหมอได้เบิ่งได้แยงหั่นแหละเนาะแต่ว่าเฮาต้องการบ่เหมือนเฮาก็บ่ต้องการดังนั้นถ้าเฮาบ่ต้องการแบบนั้นเฮาต้องเบิ่งแยงสุขภาพเฮาให้แข็งแรงอยู่แต่มื้อนี้เป็นต้นไปแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อด้วยการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบหมวดที่แพทย์หมอเพิ่นแนะนําดื่มน้ําให้เพียงพอทุกมื้ออย่าลืมแต่การดื่มน้ํานี่นะเนาะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงทุกส่วนในร่างกายนี่ต้องการน้ําไปหล่อเลี้ยงนะท่านผู้ฟังให้จื้อไว้เท่านั้นและก็สิ่งมึนเมาต่างๆสิ่งที่มันบ่ดีต่อสุขภาพก็พยายามเอาออกให้ได้นะกำจัดออกไปก็ถือศีลอะไรเข้าหมายว่าแล้วก็ออกกำลังกายญาติเวลาออกกำลังกายให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวแน่ผู้บางคนนี่อายุหลายแน่แล้วโอ้ยเอาหลานอยู่เงินบ่มีเวลาดอกเฮ็ดหยังก็บ่ได้ท่านจะบ่แข็งแรงแน่นอนสังเกตคนญี่ปุ่นนะเขาจะแข็งแรงผู้เฒ่า8 90ก็ยัง แข็งแรงอยู่ผู้หลังคนนะเขาเจ้าบ่อยุดเคลื่อนไหวในการออกงานเฮ็ดก็แก๊กๆนําเพื่อนนําซ่านในร่างกายได้เคลื่อนไหวสม่ําเสมอแล้วก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวนี่สุขภาพเฮาดีแน่นอนเนาะเบิ่งยังสุขภาพสิ่งที่ขาดหายไปเอาอย่างไปทดแทนโนนิเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของทานดีขึ้นนะช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงต่อสู้กับพยาธิได้ดีเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ง่ายต้านการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเนาะบ่จะเป็นเวลาเฮาเป็นไข้นี่สังเกตว่ามันมีบ่อนอักเสบเวลาไปหาหมอจะมียาต้านเสื่อมาป้อมพลังคนนะอันนี้เพิ่นกวดเลือดกวดอย่างแล้วเพิ่นก็วางยาให้ถูกต้องเนาะต้านการอักเสบก็คือโนนิเอนไซม์ต้านเซลล์มะเร็งต่างๆเนาะลดน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดความดันตั้งทรงพวกนี้แหละที่หลายคนพบพ่อกันอยู่ในปัจจุบันนี้ติดตามด้วยสุภัทโอสถสุภัทโอสถนี่ช่วยให้เลือดของท่านนั้นสะอาดคายเลือดสะอาดได้ผิวพรรณกับพองใสบ่เจ็บบ่เป็นปัญหาวินหัวจังซี่ก็สิบ่เกิดขึ้นคันเลือดเหนียวเนี่ยโอ้ยก้มก็บ่ได้วินหัวตลอดแล้วก็เสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดตีบตันเส้นเลือดแตกจังซี่แหละที่มันเกิดขึ้นกับไผหลายๆคนอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็นารายคลายเส้นนารายคลายเส้นนี่ผู้ที่เจ็บออดๆแดๆปวดกระดูกปวดเส้นปวดเอ็นลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยสั่วสิลุกได้นี่คือกันกับยนต์นั่นเฮลิคอปแต่พันชิขึ้นเนี่ยนะเอาทางก้นขึ้นก่อนโอ้ยมือขมขึ้นโดยเฉพาะผู้อายุหลายแล้วเนี่ยก็บ่แม่นว่าให้เพิ่นระวังตัวเองสิเป็นปัจจัยว่าเออก็แม่นก็สิเป็นบ่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าก่อนจะฮอดมื้อนั้นก็ให้มันแข็งแรงปึ้งปังไปแน่เนาะนารายคลายเส้นเด้อช่วยซักทานได้ทั้ง3อย่างที่ว่ามานี่เป็น1เซตหรือว่า1สุดเนาะท่านผู้ฟังให้กับท่านผู้ฟังเป็นสุดใหญ่เลยนอกนั้นยังมีของแถมว่าจะเป็นสบู่แก้คันแก้คลายสบู่หน้าขาวหน้าใสผิวพรรณสดใสนี่2ก้อนแล้วแถมยาทุกแก้วไปอีก1สุด1อันเนาะเป็น1สุดนะแถมยาทุกแก้ว BSY Fresh and Whitening นี่เป็น3 4 5 6อย่างแล้วแถมให้มีรายการเพียงแต่ทานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอลาดาลาวแล้วท่านจะสบายใจถามเพิ่นเติมรายละเอียดมีหยังแน่ถ้าเฮาซื้อบ่มีเงินหลายอยากจะซื้อเป็น10มื้อก่อนได้ได้บ่ได้แน่นอนเนาะได้แน่นอนจะบ่จะเป็น10มื้อ15มื้อเดือนนึง2เดือน3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังที่จะเลือกเบิ่งแยงสุขภาพของตนเองทางบริษัทยังมีทีมงานเชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงให้คำปรึกษาหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลเป็นแนวใดจังซี่ลงติดตามสวยทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เด้อโทรไป020-8856-5599แล้วก็5449 5449เวลาทางรายการก็พอกับเบิดแล้วนะท่านผู้ฟังอย่างน้อยนึงก็ใช้ทานได้ฟังเพลงฟังลำจากทางรายการของพวกเราไปจนเบิดเวลาพวกนี้ไว้อีหลีเวลานี่เบิดเวลาพวกนี้พี่นาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าอวยพรแด่ทุกท่านจงมีเงินใช้ให้พญาโลคาเบิดสุขผู้สุขคนสำหรับมื้อนี้สบาย

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นับแต่นี้ฮอดปี2027ขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสมทบกับรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อเป็นบนอิงให้ท้องถิ่นปัจจุบันอยู่แขวงสวรรณเขตยังมีสภาพการลักลอบขุดคนไม้และการตัดไม้ทำลายป่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายมหาวิทยาลัยแห่งชาติประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการผู้ใหม่เวียดนามและจีนสุกยู่การสร้างคูห่วมสตากรรมให้ก้าวสู่ล่วงเลิกใน6เดือนต้นปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวประมาณ21,100,000 คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โดยตอบสนองต่อการเสื้อซื้นของทานางมาเตเรซาลาซาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจะนำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาและบรรดากองประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่19-25 กรกฎาคม 2026นี้อยู่นครหลวงมะนิลาฟิลิปปินส์
0: นับแต่นี้ฮอดท้ายปี2027ขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อเป็นบนอิงให้ท้องถิ่นในการออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนที่กำหนดไว้ในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาเซงโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านวีไลวันบุตรคํากรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเซงให้สอดคล้องกับที่ตั้งภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองตาเซงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเวียกตาเซงที่บ่แม่นรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุกโยติดตามและแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากักเกียมสร้างตั้งตาเซงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่สนประกาศสร้างตั้งตาเซงให้สำเร็จทั้งหมด621ตาเซงภายในกลางปี2027
2: สมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเซงในส่วนของการติดตั้งระบบสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการปกครองตาเซงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเหลือตาเซงที่บริเวณรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุขโยติดตามแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเทียมสร้างตั้งตาเซงในขอบเขตทั่วประเทศและสู้สนประกาศสร้างตั้งตาเซงในสัตว์เล็กทั้งหมด600ตาเซงภายในการปี2027ติดตามประเมินผลการเกณฑ์ในตาเซงที่ได้เกณฑ์ไว้แล้วเช่นตาเซงสร้างที่ใช้อยู่นครเวียงจันทน์ตาเซงอยู่แขวงเชษฐมูลแม่คำมวลและแขวงจำปาสักขอนตาประคับของบ้านที่เป็นการจัดตั้งชุมชนสรุปรายงานขอทิศสีน้ำจากการไปตรวจสอบและให้ทิศสีน้ำกระทรวงการเงินสืบต่อควบคู่ทางด้านงบประมาณให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติและกลไกด้านงบประมาณของคณะกรรมการปกครองตาเซงรวมทั้งควบคู่เงินอุดหนุนพนักงานช่วยเหลือตาเซงให้สำเร็จเร็วไวกระทรวงองค์การขั้นสุดท้ายสืบต่อสงสัยควบคู่สร้างพัฒนาการเกี่ยวกับการแบ่งเขตปกครองของคะแนนการต้นรวมทั้งการปรับปรุงแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆให้สำเร็จเร็วไวชนะโฆษณาของศูนย์การพักศูนย์การนานาสังสารองค์การตั้งมหาชนการศูนย์การโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับกระแสให้สังคมแบบผู้เข้าใจอย่างทั่วถึง
0: ท่านวิเลวันบุตรคำให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับตาเซงที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นแต่ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวแม่นให้สืบโตกักเกียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไวคนคว้าออกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงและของบ้านคนคว้าออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างเมืองและตาเซงตาเซงและบ้านสืบโตปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตาเซงสรุปรายงานและขอที่สิ้นนำจากศูนย์กลาง
1: ปัจจุบันอยู่แขวงสวรรณเขตยังมีสภาพการลักลอบขุดคนไม้และการตัดไม้ทำลายป่าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่า บรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิตยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งบุกลุกป่าเพื่อเหตุการณ์ผลิตแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับเมืองบ้านเพื่อแก้ไขและจำนวนหนึ่งแม้ได้จัดสรรเนื้อที่ทำการผลิตขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนมีเนื้อที่เหตุการณ์ผลิตแบบคงที่นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขุดค้นไม้และกลุ่มคนบุหรี่จำนวนหนึ่งตัวยั่วประชาชนเข้าไปลักลอบตัดไม้ขาย
3: ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเพื่อทำการผลิตแต่ในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่บ่มีลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้ติดพันกับปู่บดีจำนวนหนึ่งอะแหละไปซุกยิ้วให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเขากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรคเขตพัวพันกับคงเขตพวกเขานี่ก็แม่นสิ่งแวดล้อมเนาะกันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นขุดค้นบ่อแห่ตัดไม้พวกเขากระดมในการกวดกาลาตะเวนกับพบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเขาก็ได้ยึดอายัดและก็แก้ไข
1: ท่านสุนันทาจุลมณีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับขอบเขตบ้านที่มีเป้าหมายในการบุกลุกป่าจับจองที่ดินและทำลายป่าไม้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรคเขตได้เอาระเบียบการและนิติกรรมต่างๆลงโฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงและพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด
0: พิธีประกาศอำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออกผักการรับอุดหนุนบำนาญและแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติภูใหม่จัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเข้าร่วมของท่านท้องสลิดมังนอเมกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคองค์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาคณะภาคคณะนำกระทรวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านธงศักดิ์กรมเมืองห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองพลังงานคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้ขึ้นผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกผักการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งอนุมัติให้ท่านเดซานุลาแสนดงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออกผักการรับอุดหนุนบำนาญและผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติภูใหม่ซึ่งได้แต่งตั้งท่านสินทวนดาลวงเป็นผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติภูใหม่โอกาสนี้ท่านสินทวนดาลวงได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อความไว้วางใจของภาครัฐขันเทิงและการนำของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่ได้มอบหมายหน้าที่อันสำคัญนี้ให้แก่ตนเองนี่เป็นเกียรติอันสูงส่งและเป็นความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่ตนเองจะทุ่มเทสติปัญญาความรู้และความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามคาดหมายและขอแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังคณะผักคณะนำพนักงานครูอาจารย์ในทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนตนเองตลอดมาขอบใจอย่างสูงต่อท่านผู้อำนวยการใหญ่ผู้เก่าที่ได้อุทิศเหือแห้งกายแห้งใจและสติปัญญาในการนำพาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติให้มีความก้าวหน้าในหลายด้านบรรดาผลงานและประสบการณ์อันล้ำค่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้คณะน้ำสุดใหม่สืบต่อพัฒนาต่อไป
4: ในนามรวมถึงการใหญ่ผู้ไม้ผมโดยคณะน้ำพนักงานผู้อาจารย์ผู้มหาวิทยาลัยแห่งชาติข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างสูงและขอน้อมรับของคำโอลงและคำชี้นำที่มีความหมายผมสำคัญของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในเวลาโดยความเคารพอย่างสูงท่านได้เน้นนักหลายด้านเป็นตัวแทนให้สืบต่อภารกิจการนำรุ่นเก่าที่สร้างไว้ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรรมในประวัติศาสตร์และเสริมขยายให้ดีขึ้นอย่างประยุทธ์จันทร์ให้สืบต่อเหตุการณ์การเมืองแนวคิดให้เป็นประเด็นที่สำคัญให้เป็นฟกและสอดห้อยเอาในทุกกงเกตเรียงหางของมหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านเน้นหนักให้เอาใจใส่ยกระดับ ุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมให้สูงขึ้นให้สามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลให้ได้เคียงคู่กับการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งหมดให้ดีขึ้นกว่าเก่าท่านเป็นนายกได้เห็นดีในเมืองปีแห่งปังบุญของมหาวิทยาลัยศาสตร์เป็นปีที่มีความสำคัญที่พวกเราจะได้พร้อมกันสร้างกระบวนการเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ครบรอบ30ปีให้มีกระบวนการอย่างพรดพื้นแต่มีเนื้อในมีความหมายอย่างลึกซึ้ง
0: โอกาสนี้ทานทองสลิดมังนอเมกได้ให้เกียรติขึ้นมอบดำรัสให้ผู้ถูกแต่งตั้งและให้เกียรติโอลมพร้อมทั้งเน้นนักให้คณะผักมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์เอาใจใส่ต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นสูงและบทบาทของมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์การค้นคว้าวิทยาศาสตร์การสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อหับใส่การพัฒนาประเทศศาสตร์
1: คะแนนสื่อมวลชนแขวงอุดมไซจะนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไปพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ภายในแขวงให้ขยายตัวดีขึ้นในโอกาสของร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-15กรกฎนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติทางคนละวิจันทร์ท่านคำภูสวรรค์เพ็ญสวัสดิ์หัวหน้าคะแนนสื่อมวลชนแขวงอุดมไซให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญในรอบ76ปีของวิกการสื่อมวลชนลาวกองประชุมครั้งนี้ยังมีความสำคัญหลายโดยได้สรุปตีราคาวิกการสื่อมวลชนตลอดระยะผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่มีใบหน้าใหม่และสามารถเทียบทันกับสื่อมวลชนต่างประเทศซึ่งการประกอบความคิดความเห็นต่างๆอยู่ภายในกองประชุมจะเป็นบทเอียงที่สำคัญในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนและสิ่งสำคัญที่สุดแม้นการผ่านทางมติว่าด้วยการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งเป็นขีดหมายในการนำพาสื่อมวลชนโดยเฉพาะแม่นสื่อท้องถิ่นไปพัฒนาในระยะต่อไป
5: ดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเกียรติได้เข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนครั้งที่1ทั่วประเทศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์แล้วตลอด76ปีผ่านมาพวกเฮาก็หาก็มีกองประชุมเป็นครั้งที่1ครั้งทําอิฐของเวียกงานสื่อมวลชนพวกเฮาซึ่งกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นกองประชุมที่มีความหมายความสําคัญหลายโดยเฉพาะแม่นการสัมมนาเกี่ยวกับเกียรติแก่การดําเนินกองสุขถือว่าเป็นมีหัวข้อที่สําคัญโดยเฉพาะแม่นว่าเรื่องการกักเกียรติแก่การพัฒนาการปรับปรุงการหันเปลี่ยนเวียกงานสื่อมวลชนของพวกเฮาเนาะซึ่งหลายๆหัวข้อก็เป็นขีดหมายใหม่ที่จะนำไปพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของประเทศของเราให้ทันสมัยและก็ทันตามยุคใหม่ยุคดิจิตอลของเราในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งในกองประชุมวันนี้นี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญโดยเฉพาะแม้การรูปตีราคาเวียกงานสื่อมวลชนตลอดระยะผ่านมาฮั่นก็เห็นว่าแสดงออกหลายอันที่เวียกงานสื่อมวลชนของประเทศเราได้มีการเคลื่อนไหวที่มีใบหน้าใหม่และก็สามารถเทียบทันกับสื่อมวลชนของสากลก็คือต่างประเทศในระยะผ่านมานอกจากนั้นแล้วก็เป็นการประกอบความคิดความเห็นต่างๆในกองประชุมก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นบทอิงให้แก่การพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนและสิ่งสำคัญที่สุดแม้นเนื้อในกองประชุมแม้นการผ่านทางมติว่าด้วยการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนนั้นก็ถือว่าเป็นขีดหมายที่จะนำพาให้เวียกงานสื่อมวลชนของเรานำไปพัฒนาโดยเฉพาะแม้นสื่อท้องถิ่นของเราในระยะต่อไป
1: ท่านคำพูสวรรค์เพ็งสวัสดิ์ให้ฮู้ตื่มว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมในครั้งนี้จะนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมไปจัดตั้งผันขยายให้มีผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่วางไว้เพื่อพัฒนาสื่อมวลชนของแขวงอุดมไซก็คือการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ให้สามารถเท่าเทียมกับสากล
0: วันที่15กรกฎนี้กองพลที่ทรงได้จัดตั้งพิธีปาฐกถาวันสั่งตั้งสะพานมิยังลาวครบรอบ71ปีโดยการเข้าร่วมของสหายพันโทศรีบุญเฮืองทองประเสริฐรองหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่ทรงมีสหายพันโทนางคำผูพันธวงศ์หัวหน้าแผนกสะพานเมยิงกองพลที่ทรงมีคณะผักคณะบัญชากรมกองอ้อมข้างกองพลพนักงานปฏิวัติอาวุโสบำนาญตลอดฮอดเอื้อยน้องเมยิงทั่วกองพลที่ทรงเข้าร่วมโอกาสนี้สหายพันโทศรีบุญเฮืองทองประเสริฐห้องหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่ทรงได้ปาฐกถาเหล่ามูลเสื้อวันสั่งตั้งสะพานเมยิงลาวซึ่งตลอดระยะ71ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวเมยิงลาวได้จารึกผลงานอันยิ่งใหญ่ไว้ในประวัติศาสตร์ของชาตินับตั้งแต่ระยะสงครามกู้ชาติเอื้อยน้องเมยิงได้เสียสละ อุทิศเหือแหงสติปัญญาเข้าร่วมการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพศชายด้วยความองอาจกล้าหาญภายใต้การชี้นำนำพาอย่างใกล้ชิดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวองค์การจัดตั้งสะพานเมยิงได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่20กรกฎาคมปี2555เพื่อเป็นคันทุงหวบหวมเอาแห่งงานและน้ำใจหักชาติของเมยิงทั่วประเทศเข้าในภารกิจปลดปล่อยชาติในเวลานั้นเอื้อยน้องเมยิงได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นบ่ยอมจำนนปกปิดความลับของการปฏิวัติอย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันสูงส่งให้แก่เมยิงลาวจนมาถึงปัจจุบันตลอดระยะผ่านมามีเมยิงลาวจำนวนหลวงหลายได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลแบบอย่างประกอบส่วนเขาในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติผลงานที่เห็นประจักษ์ตาแม้นสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สังคมซึ่งยืนยันถึงการส่งเสริมสิทธิเสมอภาพระหว่างหญิงชายอย่างแท้จริงคือการที่เมยิงลาวได้รับความไว้เนื้อเสื่อใจจากการนำพาของผักหลัดให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกลไกการบริหารประเทศเป็นต้นแมนรองประธานประเทศประธานสภาแห่งชาติรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีและตำแหน่งบริหารระดับสูงอื่นๆอีกเป็นจำนวนหลงหลายโอกาสเดียวกันนี้สหายพันโทนางคำผูพันธวงศ์หัวหน้าแผนกสหพันธ์เมยิงกองพลที่2ได้

0: การจัดสุฟุกฮุมครั้งนี้เพื่อสร้างความหับหู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้นักศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการเป็นพลเมืองโลกยกระดับทักษะค่านิยมและทัศนคติที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาแบบยนยงการเคารพสิทธิมนุษย์ความเสมอภาพและการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพทั้งมีเป้าหมายส่งเสริมผู้เรียนในการมีส่วนร่วมและมีบทบาทที่เฮาหันทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพื่อประเสริญและแก้ไขสิ่งท้าทายของโลกและในที่สุดก็กลายเป็นผู้ประกอบส่วนที่ตั้งหน้าเพื่อโลกที่ยุติธรรมสงบสุขยอมรับความรวมเอาทุกคนปลอดภัยและเงียบยงนอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโลกและเป็นส่วนหนึ่งของมวลมนุษย์ร่วมกันโดยเน้นใส่การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากลการฝึกอบรมครั้งนี้บรรดาสมณกรได้เรียนรู้ด้านทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาพลเมืองโลกในหลายเนื้อในบทเรียนที่มีความเกี่ยวพันกันทางได้นำเอาบางบทเรียนที่สำคัญมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาพลเมืองโลกวิธีการศึกษาพลเมืองโลกและการประเมินการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบยนยงการเชื่อมสารบทบาทยิงซ้ายปัญหาของโลกและการเชื่อมโยงโดยเน้นใส่กลุ่มนักศึกษาสายตัวเนืองวิทยาลัยครูสารวันซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูอาจารย์ที่ผู้มศึกษาเพื่อยกระดับความรู้เพื่อให้เขาเจ้าสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้หับไปถ่ายทอดหมุนไส้และจะตั้งปฏิบัติเข้าในการเรียนการสอนตัวจริงอยู่ตามโรงเรียนท้องถิ่นของตนในอนาคตสร้างความพร้อมให้แก่เด็กน้อยและเยาวชนหุ่นใหม่ให้มีแนวคิดที่กว้างไกลในระดับสากลและอนาคตเมื่อบรรลุมานี่อยู่ห้องประชุมห้องวาการเมืองภูคูนคณะรับผิดชอบขันแขวนหลวงพระบางร่วมกับคณะรับผิดชอบขันเมืองได้จัดกองประชุมติดตามสุกยู่และประเมินความพร้อมในการก้าเกียมสร้างตั้งตาแสงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านองค์ทรงสัญญวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารพรรคเมืองภูคูนท่านสุวรรณธรมณีพันธ์ห้องหัวหน้าคณะจะตั้งแขวงมีคณะรับผิดชอบหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: กองประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าและร่วมกันค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านในการก้าเกียมความพร้อมเพื่อสร้างตั้งตาแสงซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังการรายงานการก้าเกียมการสร้างตั้งตาแสงทั่วเมืองภูคูนยกครั้งเห็นผลสําเร็จในการก้าเกียมเบื้องต้นณนั้นได้สําเร็จการแต่งตั้งคณะ4นําคณะรับผิดชอบการกําหนดตาแสงและบรรดาบ้านที่ขึ้นกับตาแสงการกําหนดจุดที่ตั้งสํานักงานตาแสงและหางข้อตกลงการแต่งตั้งเลขาคณะพรรค5หน่วยงานของตาแสงและเวียกงานอื่นๆซึ่งในทั่วเมืองภูคูนได้กำหนดให้มี4ตาแสงคือตาแสงภูคูนตาแสงภาคเกงตาแสงภูเวียงและตาแสงทาบอจากนั้นผู้เข้าร่วมได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นเพื่อสร้างวิธีการแก้ไขข้อคงค้างสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านนิติกรรมและขั้นตอนให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องตอนท้ายประธานกองประชุมได้มีทิศซีน้ำพร้อมทั้งเน้นหนักให้คณะรับผิดชอบทั้งขั้นแขวงและขั้นเมืองต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบหั่นเอาเนื้อหนาของกองประชุมครั้งนี้ไปพันขยายเป็นแผนงานละเอียดเอาใจเสริมประสานสมทบกันอย่างกลมเกี่ยวและมีประสิทธิผลสูงสำเร็จตามคาดหมายและเวลาที่กำหนดไว้พร้อมนั้นคณะรับผิดชอบของแขวงและเมืองได้ร่วมกันลงกวดการสถานที่ที่จะสร้างเป็นสำนักงานตาแสงภูคูนเติมอีกปานิวิเลจิตนะคะจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝน

0: ตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา33องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา25องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง14หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่14กรกฎาคมยูนครหลวงปักกิ่งท่านหวางฮู่หนิงกรรมการประจำกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนได้พบปะคณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำโดยท่านเลมิงจี้กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงภายในศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามท่านหวางวู่หนิงกล่าวว่าเดือนเมษายนปีนี้เลขาธิการใหญ่โตเริ่มได้เดินทางเยี่ยมยามจีนด้วยผลสำเร็จซึ่งได้บรรลุความหับหู้ที่เป็นเอกภาพสำคัญร่วมกันกับท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงถือเป็นการสนองทิศซี่นำทางด้านยุทธศาสตร์ให้แก่การพบพันระหว่างสองพรรคสองรัฐก็คือการพัฒนาภารกิจสังคมนิยมของโลกอีกด้วยจีนยินดีร่วมกับเวียดนามจะตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพสำคัญร่วมกันของผู้นำสูงสุดของสองพรรคสองรัฐให้ดีเพื่อสุขยู่การสร้างโครงความสถากรรมจีนเวียดนามให้ก้าวสู่ล้วงลึกและเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนยินดีประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจดังกล่าวท่านเลมิงจี้ได้แสดงความชมเชยต่อการสร้างพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีทั้งแสดงความชมเชยต่อความสามารถในการนำพาประเทศจีนบุกบืนก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างประหยัดยั่งก็คือบรรดาข้อริเริ่มทั่วโลกที่เสนอออกโดยท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงเวียดนามยินดีร่วมกับจีนจะตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพสำคัญร่วมกันของผู้นำสูงสุดของสองพรรคสองรัฐให้ดีและถอดถอนบทเรียนนำทฤษฎีสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างโครงความสถากรรมเวียดนามจีน
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าใน6เดือนต้นปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวประมาณ21ล้าน100,000คนลดลง2ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมานักท่องเที่ยวจีนลดลงเกือบ57ส่วนห้อยประมาณ2ล้านคน JNTO รายงานเติมว่าในเดือนมิถุนายนผ่านมาเพียงเดือนเดียวญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ3ล้าน100,000คนซึ่งลดลงเกือบ7ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนสาเหตุนักท่องเที่ยวหลุดลงเนื่องจากความบ่สงบทางการเมืองของญี่ปุ่น
2: ตามข่าวต่างประเทศท่านนางมือตาย่าราฟิกรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิตอลของอินโดนีเซียกล่าวในวันพุธผ่านมาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายประมาณ3ล้าน7แสนรายการนับตั้งแต่เดือนตุลาปี2024เป็นต้นมานอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังรับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่สงสัยว่าถูกใช้ในการลิ้นการพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 85,500 หมายเลข ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่อโกงปัจจุบันทานปาโนโวซูเวนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้สั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นเวลาแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามให้แห้งที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก็ให้เกิดปัญหาทางสังคมรวมทั้งเฮ็ดให้อินโดนีเซียต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปก็นำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอท่านเอาฟังเป็นประจำอาทิตย์นึงก็ส่งเทือวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น. มื้อนี้ปองใต้เจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสกลางเดือนกรกฎาคม16 กรกฎาคม 2026กงกับมือขึ้น2คำเดือน8ปีมะเสงพุทธศักราช2569อันนี้แม่นปีลาวเด้อปีสากลมันอยู่เดือน7กรกฎาคมแต่ว่าเดือนลาวเป็นเดือน8พบกันมื้อนี้ก็มี3ระยะจะนำเสนอเนื้อในรายการให้ท่านได้รับฟังระยะทำอิฐกับแม่นระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการขีดเส้นยุดส่งออกแห่ธาตุดิบด้านนโยบายสร้างอุตสาหกรรมปรุงแต่งของประเทศลาวของพวกเขานี่แหละส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรวันนี้ก็จะไปเบิ่งการหัวมือของลาวกับองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ก็ได้ลงนามเป็นคู่ร่วมเจรจาแล้วสำหรับประเทศลาวก็ได้ส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มณีกาจะพาทานไปไกลหน่อยนึงได้ลงไปทางใต้ไปทางตาดฟานน้ำตกตาดแฟดท่ามกลางป่าดงหัวสาวเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางด้านน้ำตกอยู่ทางแขวงจำปาสักเนาะอันนี้ก็แมนทั้งหมดเนื้อในรายการที่จะนำเสนอให้เพื่อนในรายการให้เราฟังก่อนจะไปรับฟังเนื้อรายละเอียดกันเช่นเคยมาพบกันแต่ละเทือกับเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะมาแมนเข้าไปแล้วก็ที่ซกเลยได้มาฟังเพลงห้องจากรายการพวกเขาก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานมือซื่นให้แก่เพื่อนในรายการทุกท่านโดยเฉพาะกับแมนฝากให้แก่เพื่อนในรายการอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเสื้อสั้นลาวของพวกเขาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

ขณะนี้ท่านผู้ชมเกียรติติดตามครับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการของเขาก็มีเสนอให้ท่านนะครับฟังเป็นประจำวันอังคารและวันพฤหัสบดีก่อน 15:30 น.เข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเฮาจะเบิ่งเนื้อในรายการที่เว้าถึงการยุติการส่งออกแร่ธาตุดิบอย่างเด็ดขาดโดยแม่นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นประกาศขีดเส้นตาย3ปีโดยมุ่งเป้าเพื่อให้ผู้ลงทุนต้องสร้างโรงงานปรุงแต่งภายในประเทศเท่านั้นเพื่อหันเปลี่ยนการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การสร้างเขตอุตสาหกรรมปรุงแต่งแร่ธาตุครบวงจรแน่ใจสร้างมูลค่าเพิ่มและเป้าหมายนี้ก็แม่นนอนอยู่ในบทชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ของท่านมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งเพิ่นได้ให้ฮู้ว่ามาตรการยุติการส่งออกแร่ธาตุดิบนี้ก็เพื่อแน่ใจบังคับให้นักลงทุนต้องสร้างโรงงานปรุงแต่งแร่ธาตุภายในเพื่อสร้างเขตอุตสาหกรรมปรุงแต่งแร่ธาตุครบวงจรพอจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและกระทรวงยุติธรรมปลายน้ำเช่นว่าการผลิตสินส่วนยานพาหนะไฟฟ้าหรือว่า EV และเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้กำหนดมาตรการหัดกลุ่มโดยจะห้ามการส่งออกแร่ธาตุที่บ่นั้นผ่านการปรุงแต่งและให้เวลาคามผ่านเพียง3ปีเพื่อยุติการส่งออกแร่ดิบแบบห้อยส่วนห้อยและเคียงคู่กันนั้นเพิ่นก็ยังได้ประกาศนโยบายภาษีอากรแบบจูงใจและขั้นใดมาเป็นกลไกขับเคลื่อนโดยจะเก็บอากรส่งออกในอัตราที่สูงสำหรับแฮดิบหรือว่าแฮเข้มคุณกรัมแต่จะลดพอหรือว่ายกเว้นอากรในแก่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งสำเร็จรูปและมาตรการนี้ก็เป็นความเอาการยกเว้นหรือว่าลดพรภาษีน้ำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัยที่นำมาหับใส่ในโรงงานปรุงแต่งขั้นสูงหรือว่าเทคโนโลยีสีเขียวและจุดดึงดูดสำคัญอีกประการหนึ่งคือการจับคู่ด้านพลังงานเป็นการนำใช้ทางแห่งจากการโฮมแขนงพลังงานและอุตสาหกรรมเข้ากันภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อสนองกระแสไฟฟ้าในราคาอุตสาหกรรมพิเศษที่มีเสถียรภาพให้แก่โรงงานปรุงแต่งและโรงงานหลอมขนาดใหญ่เนาะหลอมก็เป็นหลอมโลหะนี่แหละอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนรูปแบบสัญญาว่าเป็นการลงทุนในมูลค่าผลิตภัณฑ์จะช่วยประกันรายรับที่ยืนยงให้แก่รัฐบาลให้สูงคู่กับทรัพยากรที่สูญเสียไปและนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่โดยเฉพาะเป็นการอนุญาตโรงงานปรุงแต่งใหม่ทุกแห่งยังต้องติดพันกับตัวสีบัตรการพัฒนาสีเขียวโดยต้องนำใช้พลังงานสะอาดมีมาตรการลดพรการปล่อยกากบอนอย่างเคร่งครัดและก็มีส่วนร่วมกับการพัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงนั่นเองอันนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่รายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนวิทยการได้ฟังเกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี้ก็ขีดเส้นตายใน3ปีต่อหน้าต้องยุติการส่งออกแร่ดิบเพื่อสุขยูนโยบายสร้างอุตสาหกรรมปรุงแต่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนส่วนอะไรเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการหัวมือลาวกับองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ถึงว่าลาวก็ได้ลงนามเป็นกู้ร่วมเจรจาแล้วอันนี้ก็เกิดขึ้นในวันที่10กรกฎนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่องค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พบปะและเวียดกับท่านนูรันเยเมกบาเจฟเลขาธิการใหญ่องค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO และก็ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สถานภาพเป็นคู่ร่วมเจรจาให้แก่ลาวในองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้แล้วการนี้ท่านทองสวรรค์ผู้วิหารได้แสดงความขอบใจต่อท่านเลขาธิการใหญ่องค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเดินทางไปเยี่ยมอย่างเฮ็ดเวียกและก็ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เนาะและนอกจากนั้นกับท่านทองสวรรค์ยังได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับทิศทางเพื่อขยายการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ในบรรดาเครือข่ายแรงงานบริวิสิตต่างๆในตัวหนักและการให้สถานภาพเป็นคู่ร่วมเจรจาของการหัวเซี่ยงไฮ้แก่ลาวอย่างเป็นทางการนี้ก็เป็นขีดหมายสำคัญเพื่อการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งของลาวในเวียกงานขององค์การหัวเซี่ยงไฮ้พร้อมทางได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มส่วนจากบรรดาประเทศสมาชิกและห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทขององค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นองค์การที่มีความเข้มแข็งประกอบด้วยสมาชิกจากภาคพื้นอาเซียนกลางอาเซียนใต้และอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวทีปรึกษาหรือด้านการหัวมือที่สำคัญภายใต้หลักการเซี่ยงไฮ้แห่งการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันความเสมอภาพด้านอธิปไตยและการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของลาวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะที่ว่าลาวได้เข้าเป็นผู้เจรจาขององค์การหูมือเสียงให้เมื่อวันที่10กรกฎนี้ย้อนทานทองสวรรค์พบวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นไปพบปะเฮ็ดเวียกร่วมกับเลขาธิการองค์การหูมือเสียงให้และก็ได้ลงนามบทบันทึกในการเข้าร่วมเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การหูมือเสียงให้นั่นเองอันนั้นก็แม่นระยะลาวกับเพื่อนมิตรของรายการนักแผ่นดินแม่น้ำมาเสิร์ฟให้เพื่อนมีรายการให้ฟังฟังล้ำจากหนึ่งก่อนวันนี้นะฟังเพียงหลายแล้วก็ได้ฟังล้ำจากหนึ่งก่อนเปลี่ยนบรรยากาศก่อนแล้วยังเข้าสู่ระยะท้ายของรายการจะพาดไปเที่ยวเลยไปเที่ยวตั้งตัดฟานอะไรเนาะเอามาฟังล้ำกันก่อน

ลาทั้งศาสตร์ผู้ปกครองอีกละภาษาที่ปะไตความสงบภายในปลอดภัยทุกทินมีตำรวจท้องถิ่นตำรวจบ้านเมืองแขวงมีในหลายแขนงลำบ่บ่คือสิฮู้

ขอแต่พุ่นเฮียนหายเป็นใจเจ้าขอสิ้นทุกข์กันโอล้มสอนสีว่าจะก็วัดอ่อนเตือนคนเมื่อผ่าทางก็ยังเหม็นไหวห้องยังเมื่อไปสกัดตอนหักษาซึ่งควมสงบแสดงควมเข้าลุกกินกล่าวการจะเจนมุ่นจิตใจใสแจ้งหักแพ่งกันทุกทานเอกสารมีครบถ้วนจึงเห็นพอให้ทีนี้เหตุการณ์ควมหายไพ่มีอุบัติเหตุเกิดอยู่คงเขตลานในแท้ก็ท้องถึงเกิดอยู่ไสก็น้ำจอดจอดไปก่อนหมู่เพื่อในสู้สวยสวนมาเท่าในเหตุการณ์ตัวอย่างแต่ก่อนนั้นในคงเขตจำปาสักลดจักตำลดจักลดใหญ่ตำลดใหญ่ลดใหญ่ตำลดน้อยบ่ค่อยเว้นบางบัดลุ้นไหลบนนั้นสิพุ่นสะเปขาวสะแดงจุนอุบัติการเกือบว่าพ่อเพียงหงดีจิตตามต้อยเห็นห้อยแทกสนั่นปัจจุบันเพิ่นก็แก้ลูกในเป็นส่วนใด

เป็นความสามารถของตำรวจจราจรบ่ได้รับบ่ได้นอนกลางคืนกลางค่ำกลางค่ำกลางคืนกลางค่ำเมียบ่นำเอี่ยวอื่นอำนวยพรสุอัน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามครับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอสุริยะท่านของรายการแล้วมื้อนี้พาท่านไปไกลหน่อยนึงในระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่ไปเที่ยวทั้งตาดฟานมหัศจรรย์น้ำตกป่าแฝดท่ามกลางป่าดงหัวเสาที่ผู้มคงคอยท่านไปเยี่ยมชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเมืองปักซองแขวงแก่บสักก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของลาวประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบรรดาสถานที่โดดเด่นก็มีน้ำตกตาดเนืองตาดจำปีตาดอีตู่ตาดเซกตามตกตาดมวนแล้วก็ตาดฟานด่านสินไซแล้วก็หนองหลวงป่าแปกและภูไฟเทวดาในนั้นตาดฟานก็เป็นไข่มุกแห่งภูเพียงบริเวณที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทั่วทุกสารทิศสำหรับตาดฟานนี่ตั้งอยู่บ้านหลัก38กลุ่ม3เมืองปากซองห่างจากเทศบาลเมืองปากซองประมาณ12กิโลเมตรไปตามเส้นทางเลขที่13ใต้ไปเมืองปากซองเมื่อไปถึงหลักกิโลเมตรที่38จะมีทางแยกเข้าไปยังและตาดแห่งนี้เป็นตาดหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของภาคใต้และเป็นสัญลักษณ์ของภูเพียงบริเวณที่เกิดจากสายน้ำห้วยบางเลียงและห้วยจิ๊บที่ไหลลงสู่เหวหิวมันหิวเดียวกันนี่แหละเกิดเป็นน้ำตกคู่สวยงามซึ่งตาดังกล่าวนอนอยู่ในเขตป่าป้องกันแหล่งต้นน้ำมีเนื้อที่ประมาณ 2,415 เฮกตาร์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติและตาดฟ้านก็ทำการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกตาดสูงที่สุดของประเทศลาวมีความสูงประมาณ200เมตรแล้วก็บริเวณตาดก็มีอากาศเย็นสบายตลอดปีและอ้อมหัวไปด้วยป่าไม้ดงดิบแล้วก็สวนกาแฟสวนหมักแนงของชาวบ้านหลัก38หลัก40เฮ็ดให้มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนอกจากได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามอยู่บ่อนน้ำตกแล้วภายในแหล่งท่องเที่ยวก็ยังมีกิจกรรมไว้คอยบริการที่หลากหลายไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นกิจกรรมแบบผจญภัยเป็นต้นการย่างป่าชมธรรมชาติไปเบิ่งความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานดงหัวสาวไปศึกษาธรรมชาติเส้นทางไปจุดยอดน้ำตกและลงสู่ตีนตาดรวมทั้งการขี่สลิงข้ามหิวพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศดื่มกาแฟกลางสายสลิงเอาผู้ใดมักความสูงก็ไปได้เด้อซึ่งเป็นกิจกรรมโดดเด่นหาได้ยากในประเทศลาวนอกจากนั้นก็มีจุดถ่ายรูปไปชมสวนกาแฟสำหรับผู้ที่มักความท้าทายและอื่นๆและนอกจากนั้นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบ่ว่าจะเป็นห้านอาหารจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายรูปความงามของน้ำตกตาดก็มีเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้มีรีสอร์ทมีห้างขายเครื่องเครื่องนึกสถานที่จอดรถกว้างขวางห้องน้ำสะอาดจุดชิมกินเนื้อและตูบนั่งพักผ่อนเพื่อรับนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศและด้วยความงามของน้ำตกตาดคูอันสูงสง่าควบรวมสมบูรณ์ของพื้นป่าและกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายนี้ตาดฟ้านจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งคนลาวและต่างประเทศเนาะอันนี้ก็เชิญชวนเด้อผู้ใดที่ได้ไปทางเมืองปักซองแขวงแก่บสักแวะไปเบิ่งน้ำตกตาดฟานท่ามกลางป่าดงหัวสาว่ามีความงดงามดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอไปแล้วหรือบ่เนาะอันนี้ก็แม่นแล้วเนี่ยเที่ยวบ้านแม่ของรายการนักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการแล้วฟังฝากไว้พี่น้องเสื้อสลาของพวกเขามายามบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่าได้ไปทางภาคใต้ไปทางเมืองปักซองก็ฝากไว้น้ำตกตาดฟานสิ่งมหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงจำปาสักนั่นเองฝากไว้เนาะเอาแล้วมาเบิ่งเวลาในการใกล้จะหมดแล้วไว้สายพรแก่ผู้รายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาของพวกเฮาที่ฟังรายการแล้วก็ได้ส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาขอบใจได้หลายก็หวังว่าคงจะได้คำคิดคำเห็นจากทุกท่านตื่มอีกมื้อนี้ปองใจเลิศสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพร้อมด้วยนายสางควบคุมเสียงศรีสุวรรณดีดาลวงเนาะพร้อมด้วยเพลงห้องปิดท้ายรายการมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: อีสานกินหวยพัฒนากำลังทำการออกได้รางวัลประจำงวดที่110ออกครั้งวันที่16เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังสารมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าห่วมติดตามการออกรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: ประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกออกหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแต่จะเรียงไว้บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหมายเลข6โถนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสังน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเข้ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์น้องกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสียงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล500,000กีบเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดค่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บ้านเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใส่ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้ง มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไหลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหาฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไหลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30 4เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแม่นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียดจันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการช่วยติดตามเก็บกำข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้กระทำผิดเคลื่อนไหวแอบอ้างสักส่วนรวมทั้งการลักลอบจำหน่ายหวยเถื่อนและการพนันต้องห้ามต่างๆที่ผิดกฎหมายส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นและปรับปรามกลุ่มค้นบดีดังกล่าวตามพระราชบัญญัติพร้อมทั้งเป็นเจ้าการอธิบายชี้แจงให้สังคมทุกสั้นคนรับรู้เข้าใจถึงผลให้และภัยอันตรายของกลุ่มคนที่แสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเข้ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับคือบนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นเรียบร้อยเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเขาหวมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเข็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือคันเหล็กบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเหล็กรางวัลได้ออกมาจกเสียงเหล็กบัตรทีนี้ขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเหล็กรางวัลได้ออกมาจกเสียงเหล็กบัตรทีนี้ขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเหล็กรางวัลได้ออกมาจกเสียงเหล็กบัตรทีนี้ขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

0: ขณะนี้พนักงานออกเรียงรางวัลก็ได้ประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่อยากห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเรียงรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่ซิปหมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มและซิปหน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียนรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเรียนรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียนรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเรียนรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเรียนรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียนรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเรียนรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเรียนรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเยือนอารมณ์ของผู้ที่มาเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเงินให้เงินทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหอยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่เป็นรายจ่ายอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อควบคุมการประกอบความช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดผ่อนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงของหน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเรียนรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเรียนรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6

0: เมื่อที่3มาเลข3เมื่อที่4หมายเลข4เมื่อที่5หมายเลข5และเมื่อที่6หมายเลข6การบรรจุในบาตรหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตามหน้าจากศูนย์กลางในเราสร้างซาดได้ให้เกียรติประจำนาทีอยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบาตรหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่1หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาแมวหน่วยธุรกิจหนึ่งหลักเสริมมีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวยิ้มจำนายไปหน่วยพัฒนาประเทศด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของหวังขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับไว้หน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การซื้อขายหวยทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือทำอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรับหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเซียนประจำรักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ประจำนาทีอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลของพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ความคล้ายอารมณ์ในการแจกโชคสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอันน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนรองพักอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายได้ของงบประมาณของรัฐเพียงผู้กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคม

และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำกระกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักสิบต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์ของผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ของผมในครั้งที่5ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลต่อกำลังทำการหมุนอุปกรณ์ของผมในครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจนักคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องพักอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจนักคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์ของผมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสี่ยงให้หน่วยบาทได้ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนักคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่110ออกครั้งวันที่16เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข256395 256395เลข5ตัวได้แก่หมายเลข56395 56395เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6395 6395เลข3ตัวได้แก่หมายเลข395 395เลข2ตัวได้แก่หมายเลข9595และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่110ออกครั้งวันที่16เดือนกรกฎาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข256395 256395เลข5ตัวได้แก่หมายเลข56395 56395เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6395 6395เลข3ตัวได้แก่หมายเลข395 395เลข2ตัวได้แก่หมายเลข9595และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเรียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้จะนำเสนอเพลงปฏิวัติที่โด่งดังมาดนแล้วล่ะว่าแล้วก็เป็นเพลงที่ติดพันกับเมืองแห่งหนึ่งที่คนต่างประเทศมักเอิ้นว่าเมืองลึกลับแห่งนครใต้ดินเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวแล้วก็เป็นเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางบรรดากำลังแนวลาวฮักซาดท่านพอคิดออกได้บ่ว่าเพลงที่พวกเขาจะเปิดเมืองที่พวกเขาจะเว้าถึงมันเกี่ยวพันกับเมืองใด
1: ท่านที่ฮักแพงเมืองเบงไซแขวงหัวพันเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศลาวและมีความโดดเด่นในหลายด้านในระยะเกิดมีสงครามอินโดจีนครั้งที่2ระหว่างปีค.ศ.1964ถึง1973นั้นเมืองแห่งนี้มีคนต่างประเทศได้ให้สมญาณามว่าเป็นเมืองลึกลับแห่งนครใต้ดินหรือ The Hidden City ย้อนว่าเวลานั้นกองบังคับการศูนย์กลางของแนวลาวฮักซาดได้ใช้ทำหินปูนขนาดใหญ่เป็นบ่อนลี้ภัยและดำเนินการต่อสู้กับพวกจักรพรรดิอเมริกาอยู่เมืองแห่งนี้คาดว่ามีหลายกว่า200ถ้ำที่ถูกนำใช้เป็นที่อยู่อาศัยห้องหมอห้องเฮียนห้องละครหอประชุมและห้องการของหน่วยงานของบรรดาผู้นำเช่นคำของท่านไก่สอนพรมวิหารถ้ำของเจ้าไซแดงหรือประธานสุภานุวงศ์ถ้ำห้องหมอที่สามารถปิ่นตัวผู้บาดเจ็บได้และอื่นๆ
0: นอกจากเมืองเวียงไซมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แล้วเมืองเวียงไซก็ยังเป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สภาพภูมิสันฐานของเมืองเวียงไซนั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูงสันและก็มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เฮ็ดให้ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์แห่งชาติลาวผู้ที่มักเที่ยวมักชมธรรมชาติแบบภูดอยและก็ต้องไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แท้จริงของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ท่านก็สามารถที่จะไปได้เดี๋ยวนี้นี่มีสายการบินจากเวียงจันทน์ไปหนองข้างเดินบินสนามบินหนองข้างนี่โอ้ยทุกๆมื้อยกเว้นพายุเข่า เพลงท่านี้จากรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงดังเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาดนจนฮอดทุกมื้อนี้ก็ยังปรากฏได้ยินคนห้องหยุดเรื่อยๆอยู่โดยเฉพาะการอยู่ในงานพบปะสังสรรค์เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันสนุกสนานก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจต่อไสยศาสตร์ที่ญาติมาได้ในสมัยต่อสู่กุศลต้านจักรพรรดิอเมริกาเพลงนี้จากการให้เนื้อห้องและทำนองโดยโพไสยพมกไกสอนแต่งขึ้นในปีค.ศ. 1972นักห้องคนจำอิฐที่หลายคนจดจำได้ดีที่ได้ห้องเพลงนี้คือไสยสวัสดิ์สิงห์นามวงศ์เพลงนั้นมีชื่อว่าเวียงไสยเมืองงาม

0: ที่เคารพเมื่อกี้นี้ได้เว้าว่ามือเวียงไสแขวงหอบพันก่อนการปลดปล่อยคนต่างประเทศจะฮู้กันในชื่อเมืองลึกลับหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเจ้ามักฮ้องกันก็คือ The Hidden City หรือว่าเวียงไส Hidden City เพราะว่าเป็นศูนย์กลางบัญชาการใหญ่ของขบวนการปฏิวัติของประเทศลาวที่มีบรรดาผู้นำของการต่อต้านจักรพรรดิโดยเฉพาะการเป็นจักรพรรดิอเมริกันแหละที่พวกเขาเอิ้นกันว่าแนวลาวหักซาดในสมัยนั้นและประชาชนอาศัยอยู่ในเมืองนี้นี่บ่ต่ำกว่า 20,000 คนที่ดำรงชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้โดยเฉพาะการเป็นดำรงชีวิตอยู่ในธรรมซึ่งอยู่ในธรรมฮะมันจะมีทั้งห้องหมอมีทั้งห้องเฮียนมีทั้งโอ้ทุกอย่างสำนักงานองค์การต่างๆการเป็นอยู่ในธรรมถ้าว่าท่านอยากจะฮู้อยากจะเห็นท่านก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้ปัจจุบันนี้ปลอดภัยแล้วก็กลายเป็นเมืองที่สวยงามการที่ดำเนินชีวิตอยู่ในระบบทำหินปูนหลายห้อยแหงอยู่ในเมืองเวียงไสนั้นก็เป็นเพื่อลบภัยจากการทิ่มระเบิดจางนักนวงของยนต์ศัตรูโดยเฉพาะแมนอเมริกา
1: เมืองเวียงไซเป็นเมืองน้อยๆที่เงียบสงบปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมยามหลายขึ้นย้อนข้าเจ้าต้องการไปสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านไปเที่ยวสมตลาดเพื่อเบื้องการซื้อขายสินค้าท้องถิ่นผักหมักไม้และอาหารพื้นเมืองเมืองนี้ยังมีสื่อเสียงเรื่องการตำหูกท่อไม้ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์คือกับหลายๆเมืองของแขวงหัวพันนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเวียงไซถ้าขี่รถจากตัวเมืองเสมือจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าถ้าจะเดินทางจากสนามบินหนองข้างมื้อใดสภาพอากาศดีก็จะมีเที่ยวบินจากเวียงจันทน์ไปทุกๆมื้อจากสนามบินนี้ถ้าขี่รถไปเวียงไซจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ฮอดแล้วเดี๋ยวนี้เมืองเวียงไซมีเฮือนพักและโรงแรมขนาดน้อยให้บริการในราคาที่บ่แพงหากท่านผู้ฟังต้องการไปเที่ยวดีที่สุดควรไปฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาหากุมภาเพราะเป็นระยะที่อากาศดีเย็นสบายและท้องฟ้าแจ่มใสถ้าไปถึงฤดูการดอกไข่ป่าและดอกซากุระบานท่านยิ่งจะประทับใจที่สุด
0: รวมแล้วเมืองเวียงไซนั้นบ่แม่นเพียงแต่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมดาแต่ว่าเป็นเมืองที่ถูกจารึกไว้ซึ่งคนลาวทุกๆคนเด็กน้อยตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมมัธยมก็จะได้เรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาติลาวของพวกเขาและเมืองแห่งนี้มันเป็นเมืองที่สร้างบทเรียนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์มันเป็นสถานที่ที่สมควรไปเยี่ยมยามสำหรับผู้ใดที่ต้องการอยากจะไปเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติลาวยุคใหม่ท่านไปแล้วท่านก็จะสามารถสัมผัสกับความงามที่แตกต่างอย่างต่างจากเมืองอื่นๆอยู่ในภาคกลางอยู่ในภาคใต้และอยู่ในภาคเหนือของลาวและต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเสนอเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับเมืองเวียงไซให้ท่านได้ฟังซึ่งคำพันแก้วคุณเมืองเป็นคนขับห้องในเพลงเมืองเวียงไซ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่รักแพงในตอนท้ายรายการสำหรับมื้อนี้เพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงที่แสดงถึงคำว่าขอบใจเป็นคำที่ได้ยินแล้วมันมีความรู้สึกอบอุ่นมีความรู้สึกว่าโอ้ปราบปลื้มใจโดยเฉพาะการจากลาที่เฮ็ดให้รู้สึกประทับใจคนเฮาก็มักจะกล้าคำว่าขอบใจจากกันด้วยความบ่สมหวังก็ขอบใจจากกันด้วยความสมหวังก็ขอบใจแต่แน่นอนแล้วมันอาจมีสาเหตุมาจากหลายๆอย่างบ่แม่นย้อนว่าคนเฮานี่บ่ฮักกันแล้วแต่อาจจะเป็นย้อนว่าความสัมพันธ์นั้นสิ้นสุดกันแล้วด้วยเหตุผลที่เข้าใจกันแล้วและยอมรับกันได้นั้นมันก็มีคำว่าขอบใจตามมาด้วย
1: การขอบใจหลายคนอาจมีสาเหตุที่อาจเฮ็ดให้มีการจากลาแต่เป็นการจากลาที่สบายใจย้อนว่าทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายสามารถได้ปรึกษากันอย่างเปิดใจจนตกลงกันได้เข้าใจและยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่มีมาก่อนนั้นมันบ่สามารถสืบต่อไปได้อีกหรือบางครั้งความสัมพันธ์อาจมีปัญหาที่เกินกว่าจะแก้ไขได้ย้อนความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือความต้องการที่บ่สามารถตอบสนองให้กันได้เมื่อทั้งสองฝ่ายยอมรับเรื่องนี้ได้การขอบใจและจากลาก็จะเป็นการปลดปล่อยทั้งสองฝ่ายให้เป็นอิสระ
0: แต่บางกรณีการจากลาแม้นเกิดจากความสัมพันธ์ที่เป็นผิดเฮ็ดให้ความสัมพันธ์นั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเครียดและความทุกข์ใจการจากลาคือการปลดปล่อยตนเองออกจากสภาพการที่บ่ดีการสิ้นสุดความสัมพันธ์แบบนี้เฮ็ดให้เฮารู้สึกสบายใจเพราะว่าได้กลับคืนมาเป็นตัวตนของตนเองอีกครั้งใหม่ถึงจะเลิกจากกันไปแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมีความเคารพต่อกันเป็นส่วนหลายบ่เว้าห้ายใส่กันและก็ยอมรับในการตัดสินใจของกันและกันถ้าเป็นแบบนี้การจากลานั้นก็จะเป็นการจากลาที่บ่มีความขมขื่นและต่างฝ่ายก็ขอบใจในส่วนลึกในใจที่เคยมีให้กันมาเสมอ
1: กงกันข้ามในกรณีที่มีการยอมรับว่าคนเฮาเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีงามคำว่าขอบใจจะเป็นคำที่แสดงถึงความรู้สึกถึงความกตัญญูหรือความสำนึกบุญคุณต่อบุคคลอื่นที่ได้ช่วยเหลือให้สิ่งของหรือเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้การเว้าคำนี้เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความรู้สึกดีๆที่มีต่อผู้ที่เฮ็ดสิ่งนั้นคำว่าขอบใจเฮาควรพยายามนำใช้ให้หลายเพื่อช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเฮาเพราะมันเฮ็ดให้คนที่ได้ยินคำว่าขอบใจนี้รู้สึกดีและมีหอยยิ้มได้รายการเพลงดังในอดีตขอเสนอเพลงให้ท่านได้ฟังอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับคำว่าขอบใจเพลงนี้เนื้อห้องและทำนองโดยคำล่านอแก้วที่แต่งขึ้นในปีค.ศ. 1969นักฮ้องต้นฉบับเมนผมพิมสอนแต่เสียงของเพลงนั้นบ่ดีแล้วทางรายการจึงนำเอาการขับฮ้องของสุดใจผู้เลี้ยงหงมาเปิดสู่ฟัง

0: ท่อนที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพระจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับบ่าวสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ทองนายกรัฐมนตรีเคลื่อนไหวสุขยู่การพัฒนาโครงการอยู่แขวงอุดมไซสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่แนวทางนโยบายและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้มวลชนรับรู้อย่างทั่วถึง6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในของจีนบรรลุหลายกว่า 69,000 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น4ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่ายและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมน้ำกัดยลปาเมืองไซแขวงอุดมไซจัดกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องงานการลงทุนระหว่างภาครัฐกับบริษัทอมตาซิตี้จำกัดผู้พัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เมืองน้ำหมอโดยให้เกียรติเป็นประธานของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางมีบรรดาท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องการนำแขวงอุดมไซและเมืองน้ำมอพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านวงสวรรค์ไสยวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงอุดมไซได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสภาพการลงทุนอยู่ภายในแขวงอุดมไซเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นความคืบหน้าบรรดาข้อคงค้างข้อเสนอและทิศทางแผนการในต่อหน้าในการพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทอมตะซิตี้ลาวอยู่เมืองน้ำมอหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเฮ็ดให้บรรดาข้อคงค้างได้รับการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผลโครงการได้รับการพัฒนาและสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการได้ให้เกียรติโอ้ล้มต่อกองประชุมโดยได้เน้นต่อองค์การปกครองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื้มบางด้านเป็นต้นสืบต่อพัฒนาโครงรางพื้นฐานห้องหับการลงทุนพร้อมทั้งส่งเสริมดึงดูดการลงทุนทางภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนอยู่ภายในแขวงพร้อมทั้งอยู่เขตโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เมืองน้ำมอให้นับมือหลายขึ้นสามารถสร้างเวียกเขตงานทำหลายหับและผลประโยชน์ต่างๆให้แก่ท้องถิ่นสืบต่อคุ้มครองติดตามสุกยูบรรดาโครงการลงทุนอยู่ภายในแขวงให้พัฒนาสอดคล้องตามสัญญาเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องทั้งหับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นต้องดำเนินมาตรการต่อโครงการที่บ่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวแต่บ่มีประสิทธิผลอย่างเข้มงวดและสำเร็จโดยไวสืบต่อสมทบกันแก้ไขบรรดาข้อคงค้างต่างๆอย่างจริงจังด้วยความรับผิดชอบสูงและตกไปโดยไวหลังจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามเบิ่งพื้นที่ตัวจริงโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทอมตะซิตี้ลาวที่เมืองน้ำม
0: อสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่แนวทางนโยบายและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้มวลชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะแม่นสาวหนุ่มวัยหนุ่มในยุคดิจิตอลและการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อมวลชนยังมีความสำคัญในการสี่นำแนวคิดสร้างความพับหู้และปลูกจิตสำนึกให้แก่คนหุ่นใหม่โดยการผลิตเนื้อหาที่ถูกต้องสร้างสรรค์และสอดคล้องกับความสนใจของวัยหนุ่มซึ่งจะช่วยให้การศึกษาอบรมให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นฐานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาลุมประชาชนปฏิบัติลาวได้ประกอบคำเห็นในหัวข้อสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงในการศึกษาอบรมสาวหนุ่มวัยหนุ่มในเงื่อนไขใหม่ในกองประชุมเพื่อการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่14กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ว่าคณะสาวหนุ่มยามใดก็ถือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญต้นต่ออันดับทำอิฐในการนำพาเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนในนั้นเวียกงานสื่อมวลชนก็เป็นภาชนะหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคนับแต่มือประกาศสั่งตั้งหนังสือพิมพ์นุ่มลาวในวันที่1มังกร1979เป็นต้นมาหนังสือพิมพ์นุ่มลาวได้กลายเป็นภาชนะอันแหลมคมในการเคลื่อนไหวโฆษณาสุขยู่ส่งเสริมกำลังสนุมเข้าในภารกิจปกปักรักษาอธิปไตยเขตน้ำแดนดินและความสงบสุขของชาติพวกระดมกำลังสาวหนุ่มประกอบส่วนเข้าในการออกให้งานเผ พิ่มพูนผลิตผลสร้างเมืองฝายสุนประทานสุขยิ่งส่งเสริมการผลิตทางด้านกสิกรรมเพิ่งตนเองกุ้มตนเองทะละก้าวศึกษาอบรมสาวหนุ่มเยาวชนให้มีสติศาสตร์ฮู้ได้บุญเสื้อของคนหุ่นก่อนฮู้อนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติพร้อมนั้นก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองทางด้านเนื้อในรูปแบบสีสันต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพการในแต่ละระยะ
2: สื่อมวลชนสาวลาวก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่มีหนังสือพิมพ์วารสารและรายการวิทยุโทรภาพมีสถานีวิทยุกระจายเสียงสาวลุมลาวสินไซมุกใหม่ FM 90.0สมทบกับสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในการโฆษณาแนวทางของพรรคกฎหมายของรัฐและกระบวนการชนเด่นต่างๆของสาวหนุ่มเยาวชนออกสู่สังคมอย่างกว้างขวางปัจจุบันนี้แม้มีแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิตอลที่ได้เฮ็ดให้รูปแบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวกว่าโดยเฉพาะในการเกิดขึ้นของ AI การแข่งขันของสื่อดิจิตอลและการแพร่ขยายของข่าวปลอมกำลังท้าทายบทบาทของสื่อแบบดั้งเดิมฉะนั้นเวียดนามสื่อมวลชนบ่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่วิทยุโทรภาพหรือหนังสือพิมพ์วารสารแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่ต้องได้หันเปลี่ยนมาสู่สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook TikTok YouTube และแพลตฟอร์มอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อกับแนวคิดค่านิยมพฤติกรรมของชาวเยาวชนทั้งในแง่บวกและแง่ลบแต่ถึงแม้ว่าสื่อยุคใหม่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญก็ตามเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายประการสาวหนุ่มจำนวนบ่น้อยยังขาดภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อมักตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมข้อมูลที่บิดเบือนทางนิยมที่ผิดเพี้ยนและวัฒนธรรมที่บ่สอดคล้องก่อให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคม
0: สหายท่องลี้ศรีสุดิษฐ์ให้ฮู้ตื่นว่าคุณภาพใหม่ของวงการสื่อมวลชนบ่แม่นการนำเสนอข่าวหลายกว่าคนอื่นบ่แม่นการมีเทคโนโลยีทันสมัยกว่าคนอื่นแต่แม่นการมีความน่าเชื่อถือหลายกว่าคนอื่นมีอิทธิพลที่นำสังคมได้ดีกว่าคนอื่นและรับใช้ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้ดีกว่าคนอื่นถ่ายได้ดังนี้สื่อมวลชนลาวจะบ่เพียงแต่ตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตของชาติพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาของพรรคและการห่วมแหงห่วมใจของทุกภาคส่วนสื่อมวลชนลาวจะสามารถเฮ็ดลุล่วงหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการศึกษาอุปมปวงชนสาวหนุ่มวัยหนุ่มให้กลายเป็นกำลังแห่งที่เข้มแข็งของชาติในอนาคตต่อหน้า
1: แหล่งข่าวจากแขวงขมวนให้ฮู้ว่าท่านไสยสนาโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะนำของแขวงลงติดตามสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองคูนคำโดยเฉพาะจุดน้ำท่วมตามเส้นทางบ้านนาเมืองหาบ้านกองล้อติดตามความเสียหายของเนื้อที่กสิกรรมพร้อมเยี่ยมยามถามข่าวสภาพชีวิตและให้กำลังใจประชาชนที่พวงประสบภัยน้ำท่วมในวันที่14กรกฎนี้โดยมีทานคำเปลี่ยนมณีคำเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองคุณคำและคณะนำของเมืองห่วมลงพื้นที่สภาพน้ำท่วมอยู่เมืองคุณคำเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไมซักและพายุบาวีที่เฮ็ดให้ฝนตกติดต่อกันหลายมื้อนับแต่วันที่7กรกฎนี้เป็นต้นมาเฮ็ดให้สายน้ำต่างๆมีน้ำยืนขึ้นอย่างไววาและเฮ็ดให้มวลน้ำไหลเข้าท่วม9บ้านตามลำน้ำหินบุญเส้นทางจากบ้านโพนท้องหาบ้านกองล้อถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครึ่งเฮ็ดให้รถบ่สามารถสัญจรได้ประชาชนต้องนำใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางและขนส่งสิ่งของที่จำเป็นตามการให้ข้อมูลของกองเลขาภัยพิบัติคันเมืองระบุเบื้องต้นว่ามี 1,365 ครอบครัวได้รับผลกระทบเนื้อที่เข้าถึงน้ำท่วม 3,251 เฮกตาร์ส่วน147เฮกตาร์และเส้นทาง7สายถึงน้ำท่วมส่วนมูลค่าความเสียหายยังอยู่ในระยะการสำรวจและประเมินพร้อมนี้คณะน้ำของแขวงได้นำเอาน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งมอบเงิน100ล้านกีบให้เมืองคูนคำเพื่อนำไปแก้ไขสภาพสุกเสริญและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยดังกล่าวโอกาสนี้ท่านไสยสนาโคตรภูธรได้เน้นให้การนำของเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ครบถ้วนทางด้านประชาชนที่อยู่อาศัยเส้นทางโรงเรียนและพืชผลการผลิตพร้อมทั้งจัดสรรสิ่งของจำเป็นและช่วยเหลือให้ถึงประชาชนอย่างทันเวลา ฝ้าระวังระดับน้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมเกี่ยมกำลังและยานพาหนะสำหรับการอพยพถ้าจำเป็นนอกนั้นยังได้มอบหมายให้แขนงสาธารณสุขลงติดตามด้านสุขอนามัยแจกยาและป้องกันพยาธิที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมทางวางแผนฟื้นฟูเส้นทางโรงเรียนและระบบน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้ไวที่สุดพร้อมทางเรียกร้องให้องค์การจัดตั้งและประชาชนจงยกสูงความระมัดระวังเกี่ยมความพร้อมรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือและรับมือกับเหตุฉุกเฉินอย่างทันการ
0: ท่านผู้ชมที่ติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วันที่15กรกฎาคมนี้องค์การสถิติแห่งชาติจีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจแห่งชาติ6เดือนต้นปีนี้ซึ่งอิงตามการไล่เรียงในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของจีนบรรลุหลายกว่า 69,000 ตื้อหยวนสกุลเงินจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายถ้าคิดไล่ด้วยราคาที่บ่เปลี่ยนแปลงข่าวระบุถึงว่า6เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจจีนได้รับมือกับความกดดันและรักษาอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลการสนองการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวการประกอบอาชีพมีความมั่นเทียงโดยรวมราคาสินค้าได้เพิ่มขึ้นในระดับที่สมเหตุสมผลการค้ากับต่างประเทศมีทางเอียงการเติบโตในทางที่ดีแห่งขับเคลื่อนใหม่ได้รับการขยายตัวอย่างว่องไวการรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิผลส่องแสงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากัมพูชีและญี่ปุ่นได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน119ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสถานีตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่ของท่าเรือน้ำลึกเซียนูวิลและระยะที่2ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกสากลแห่งเดียวของกัมพูชีและการพัฒนาพื้นฐานโครงรางที่เกี่ยวข้องพิธีลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีโดยมิทานปรักโซคนหองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการทำมือสากลกัมพูชีและทานอูเอโนอัตสุซิเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชีร่วมกันลงนามในข้อตกลงดังกล่าว
1: สำนักข่าวสารซินฮัวของจีนรายงานในวันที่12กรกฎาคมนี้ว่าการเดินทางขาออกจากญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวในระยะพักฤดูร้อนปีนี้ซึ่งกงกับวันที่15กรกฎาคม31สิงหาคมนี้มีทะเอียงจะลดลง 8.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนมาอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าครั้งเนื่องจากค่าเงินเยนอ่อนค่าลงและราคาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการการเดินทางข่าวระบุถึงว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นเฮ็ดให้พลเมืองญี่ปุ่นยกเลิกการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ไกลเส้นอเมริกาเหนือและออสเตรเลียในขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศคาดว่าจะซาลงย้อนผู้บริโภคลดผ่อนการใช้จ่ายท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.3 ส่วนห้อยจากปี2025เป็น 323,000 เยนในปี2026โดยค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงกำลังเฮ็ดให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสูงขึ้นในขณะที่ค่าธรรมเนียมน้ำมันเสื้อไฟที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงท่ามกลางการสนองน้ำมันที่เคร่งตึงย้อนวิกฤตการตะเวนออกกลางที่เพิ่มค่าใช้จ่ายอีกด้วย
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน

ิบพี่น้องสาวพี่น้องฝูงหมู่อ่าวอาบ่ปานบิดาเฮาแม่มารดาพ่อมผัวเมียหอมถนอมมันกระสันเฮียงหักห่อก็ดีแล้วแต่บ่ดีท่อตั้งใจมันเที่ยงธรรมท่านเอ๋ยสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงตามดังที่พวกเราได้พบกันผ่านมามาพ่อกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมกับข้อมูลซื่นมีเสียงเพลงมีบทเรื่องสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้ฟังบทเรื่องสั้นสำหรับวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็มีบทกราบก่อนเสนอเป็นความมวลซื่นผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้แก่ทุกท่านได้รับฟังและคืนนี้มันได้นำเอาบทเรื่องเดือนข้างทีเซระบำซึ่งเป็นผลงานการเขียนของพอพวงสบาแต่ว่าทำอิดจากรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงซะก่อน

รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องผลงานของพ่อพวงสบาในเรื่องที่มีชื่อว่าเดือนข้างที่เซระบำเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานรับฟังคืนนั้นพวกข่อยนุ่งเครื่องแบบของศัตรูข่อยเองติดดาว3หน่วยเอิ้นว่าขั้นห้อยเอกส่วนไอทิดคำสีและสหายทองป่านั้นติดขั้นห้อยตีข่อยขับรถจิบของเสนาธิการภาค4แล่นไปตามถนนสายต่างๆซ่าๆเพื่อเก็บกรรมสภาพการข่อยเก็บกรรมได้ว่าค่ำคืนนี้ทางกองบรรษาการภาค4จัดงานกินเลี้ยงอยู่สโมสรเมืองปากเซเพื่อต้อนรับท่านนายพลผู้บรรษาการสูงสุดของกองทัพแห่งชาติที่เดินทางมาจากราชการที่ภาคใต้จากนั้นข่อยก็ขับรถข้ามขัวเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ค่ายโพนสีไข่ตามแผนการที่วางไว้พอรถแล่นไปถึงหน้าค่ายโพนสีไข่ก็มีทหารยามผู้หนึ่งแล่นออกมาหยุดรถบักทหารยามแนมเห็นดาว3หน่วยที่ติดอยู่ปากถุงเสื้อหน้าเอื้อค่อยมันจริงเฝ้าทำควมเขาหลบปึบปับโลดท่านกัปตันมีเวียกอย่างเนาะขะหน่อยหมอทหารยามผู้นั้นถามค่อยแต่ตัวของมันยังยืนนิ่งโบติงคือกันกับว่าโตกลางให้นี่แหละไผเป็นสิบเวนค่อยทำท่าถามแบบขึงขังตามลักษณะของบรรดานายทหารหุ่นทั้งหลายสิบเอกตุ้ยบอกมันมาหากูเดี๋ยวนี้โดยขะหน่อยมันทำความเคารพอีกเธอหนึ่งเรียกกะอวยหนากลับคืนไปเฮือนหลังหนึ่งซึ่งอยู่ข้างป้อมยามบึดหนึ่งก็เห็นมันย่างนำหน้าโมสิบเวนนั่นกลับมาหาคอยอยู่รถบักตุ้ยสิบเวนทั้งย่างทั้งเสร็จขี้ตาทั้งคุมใส่สายเอวพอแต่มาถึงค่อยบักตุ้ยสิบเวนก็ทำท่าเขาหลบทันทีค่อยทำท่าถามมันแบบครูว่ามึงนอนหลับปะยามวะบ่ดอกขะหน่อยเพื่อบ่ให้เป็นการแก่ยาวเวลาค่อยจึงเฝ้าเอาเจี๊ยในถุงเสื้อยืนให้มันอ่านข้อความทั้งหมดที่ได้ปลอมเพื่อหลอกตาของมันและในท้ายคำสั่งดังกล่าวคอยได้ปลอมลายเซ็นของหมอหัวหน้าเสนาธิการทหารภาค4ลงในวงกาที่คอยได้ให้มูหลักจ้ำมาแต่ในตอนกลางเวรพุ่นพอบักตุ้ยสิบเวรอ่านสุดมันก็เห็ดสีหน้าตกใจพร้อมกับแนวเบื้องหน้าคอยด้วยความสงสัยวาดใดวาดหนึ่งแต่มันกระบอกาจะถามพอได้อ่านคำสั่งและลายเซ็นอันถูกต้องคอยจึงฟ้าวเว้าเป็นการแก้เกิดตัดหน้ามันว่าเข้ามาจากกองเสนาธิการภาคโดยขะหน่อยจากนั้นมันก็ฟ้าวจับหนังสือย่างกลับคืนไปเปิดไม้กันประตูทางเข้าค่ายแล้วหลวดจึงเล่นเข้าไปในค่ายบักตุ้ยสิบเวรจับหนังสือเล่นไปก่อนเพื่อไปหาเฮือนอีกหลังหนึ่งพวกข่อยย่างตามหลัง

ตุยไปวิดประตูใหญ่มีทหารยามอีกผู้หนึ่งนั่งตั้งหน้าห้องมันเอาปืนฟาดใส่ขามันเฮ็ดคอตุกแต่แสะโกนอยู่กอกๆ บักตุยสิบเวนย่างเข้าไปใกล้ๆมันและเอาฝ่ามือตบบ่าไหล่ของมันเบิ่งมันสะเดิดตายขึ้นต่อมาบักตุยได้เอาหนังสือยืนให้มันอ่านพอมันอ่านสุดมันกะเหลียวเบิ่งหน้าบักตุยคล้ายๆกับว่ามันอยากถามอันใดอันหนึ่งบักตุยจึงจุ้ยศพมาใส่ข่อยที่พวมยืนรอท่าอยู่ต่อมาพวกเขาทั้งสองก็พากันย่างมาหาข่อยบักทหารยามหน้าห้องจึงถามขึ้นว่าท่านกัปตันจะเอาไปเดี๋ยวนี้รถบอสค่ะหน่อยเดี๋ยวนี้ละบอสเพิ่นแห้งคองท่าอยู่พุ่นแต่ว่าบักทหารยามหน้าห้องบักนี้มันหอบคอบพอแล้วแล้วมันเว้าว่าโยเฮ็ดจังไดยังบ่ได้รายงานท่านกรมบังดังเถื่อมันหมายถึงกอมบังดังดังจอยหัวหน้าห้องการที่สองของมันท่านกอมบังดังเพิ่นก็อยู่สมุสรบ่อนกินเลี้ยงพุ่นแล้วเด้สิลางานไผอีกคอยทำท่าเว้าตุ๊บตามันสหายทองปานไอ้ฉิดคำสีกับพากันเว้าสนับสนุนขึ้นว่าก็ท่านกอมบังดังนั่นล่ะบ่บอกพวกเพิ่นมีผู้สาวงามอยู่นี่บักตุยแนมเบิ่งหน้าบักทหารยามแล้วมันก็เว้าออกมาค่อยๆพอให้ค่อยได้ยินเพิ่นยืนสัวขาวจากนั้นทั้งบักตุยและบักยามหน้าห้องก็พากันย่างเข้าไปในห้องคังพร้อมทั้งห้องถามขึ้นว่าน้องสาวน้องสาวนอนหลับหรือบ่ต่อมาข้อยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมาดคอดังขึ้นอยู่ในห้องข้อยคิดดีใจหุ่มๆที่คาดหมายพวมจะใกล้สำเร็จแล้วลุกสวยหน้าสวยตาซะท่านในพลเพิ่นซื่นไปห่วมกินเลี้ยงอยู่สโมสรบักทหารยามเว้าตื่มพร้อมกับจับปืนขึ้นมาพายใส่บ่าพอเว้าสุดก็มีเสียงผู้หญิงตอบออกมาจากในห้องขังว่าขอโทษบ่ได้ไปดอกโยอย่าเว้าแนวนั้นติน้องสาวอันนี้มันเป็นนายสั่งของท่านนายพลผู้บัญชาการภาคใต้ใดท่านนายพลใดก็ตามค่อยเป็นคนโทษจะไปกินเลี้ยงกับท่านนายพลได้แนวใดบักทหารยามหน้าห้องแนมเบิ่งหน้าบักตุยสิบเวนอีกเทื่อหนึ่งแบบคนมดกำลังใจและในลักษณะคือกับจะบอกให้บักตุยเป็นผู้ตอบคำถามของนางในวางกีนี้บักตุยจึงเว้าว่าท่านกัปตันเพิ่นเอารถมาพร้อมแล้วได้บึดหนึ่งต่อมาประตูห้องก็ได้ไขกวงออกไฟฟ้าในห้องหุ่งขึ้นคอยจิงเฝ้าย่างไปหาหน้าห้องเพื่ออยากให้นางมณีวันได้แนมเห็นหน้าพอค่อยยืนคอส่องเข้าไปพอดีนางมณีวันก็แนมออกมาแสงตาของพวกค่อยต่ำกันพอดีค่อยหยิกคิ้วบัดหนึ่งเพื่อเตือนให้นางหู้และกะเกียมนางจิงทำท่าถามบักตุ้ยกับบักยามหน้าห้องว่าเพิ่นมาหาบแล้วเพิ่นสิเอาค่อยมาส่งอยู่บ่บักตุ้ยแนมเบิ่งหน้าค่อยแล้วเฮ็ดเป็นสีอึกๆอักวาดใดวาดหนึ่งค่อยจิงทำท่าเฝ้าตอบแทนมันหับห้องนาเอาไปแล้วก็ต้องเอามาส่งของธรรมดารถของพวกค่อยได้แล่นมาถึงประตูหน้าค่าย
บักทหารยามหน้าค่ายก็เฝ้าลุกมาไขไม้กันประตูพอหลุดเลนออกวิดค่ายข่อยงวกหน้าคืนหลังพร้อมทั้งกล่าวขอบใจบักทหารยามจากนั้นข่อยก็เฝ้าขับรถลิงออกสู่ถนนเลขที่13แต่เพื่อเป็นการเสียขวัญข่อยได้หันหัวรถแล่นมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองปากเซจนกายขวาถึง5แยกแถวฮงแฮมจิวกี้ข่อยจริงอวยหัวรถแล่นข้ามขวากลับคืนข่อยได้แล่นตามถนนเลขที่13ปากเซสวรรณเขตพัวเพื่อมุ่งหน้าสู่เซระบำเป็นแนวใดขวนเนื้อขวนคิงคืนมาสู่ห่างกายหมดแล้วบ่บัดนี้ข่อยทำท่าถามเป็นการหยอกล่อนางเมื่อรถแล่นออกวิดเขตเทศบาลเมืองปากเสีแล้วคืนมาหมดแล้วขอบใจทานกัปตันพวกมันทันได้สอบสวนน้องบ่สอบเท่ละบ่บ่ทันเสียหลับติบ่จ้างกับบ่มีทางดอกจังสั้นละบ่มันจริงสมสื่อเป็นลูกสาวของเซระบำข่อยกล่าวคำสมเสยน้ำใจของนางแต่นางบ่ปากมีแต่ยิ้มน้อยส่วนทหายสหายทองปานและไอทิดคำสีนั้นบ่ค่อยจะได้เว้าได้ลมปันใดเพราะทำหน้าที่ป้องกันย่านว่าพวกมันจะออกติดตาม

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รถพวกข่อยมาจอดป้าทิมไว้แคมหัวประตูวัดโซโลพวกข่อยพากันลงเรือข้ามไปฝั่งเซด้านตะเวนออกเพื่อเดินทางไปสู่ที่มั่นและเพื่อรายงานกองบัญชาการแขวงฝ่ายทหารทองป่านเว้าขึ้นว่าพวกเขาเศร้าเป็นนายห้อยโลกันเถาะเว้าสุดสหายก็ดึงดาวปลอมแขวงทิมพวกคอยต่างก็พากันหัวแตกโคบโคบเมื่อได้รายงานให้กองบัญชาการแขวงทราบแล้วพวกคอยก็เฝ้าพากันกลับคืนไปหาไอ้น้องอยู่เขตที่มั่นทางหัวเซระบำนับแต่นั่นเป็นต้นมาพวกคอยก็ยังสืบต่อเคลื่อนไหวขึ้นแหงเพราะสภาพการของพวกศัตรูก็นับมือขุ่นเขี้ยวกับประชาชนบ่เว้นแต่ละมือละวันแต่ตอนนี้กำลังของพวกคอยนั้นนอกจากเพศชาย40กว่าคนแล้วนางมณีวรรณก็ได้ขนขวายเอื้อยน้องหญิงเข้ามาตื่มอีก10กว่าคนเศร้ามือหนึ่งของท้ายฤดูหนาวหลังจากพวกคอยพากันนอนตื่นแล้วก็เห็นสหายพนักงานจากกองบัญชาการ3คนพากันยางผ่าหมอกมาจนเปียกสหายทั้ง3ได้มอบหนังสือคำสั่งของกองบัญชาการให้คอยเฝ้าหับเอาหนังสือคำสั่งจากพวกสหายพร้อมกับกล่าวคำขอบใจแล้วพวกสหายทั้ง3ก็ลาพวกคอยกลับคืนกองบัญชาการโลดในขอความหนังสือคำสั่งนั้นเนื่องจากสภาพการของศัตรูได้เคลื่อนไหวแหงขึ้นทุกมือและเพื่อสมทบกับบนอื่นๆทางกองบัญชาการแขวงก็คือทางการทางศูนย์กลางเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าต้องปลดปล่อยค่ายผู้ทาสด่วนให้เริ่มปฏิบัติตัวจริงในเวลาขอนแจ้งของคืนมื้อแลงนี้การปลดปล่อยนี้หน้าที่ต้นต่อแม่นกองของพวกสหายถือว่าเป็นกองประจัญบานโดยกงส่วนทางกองบัญชาการแขวงก็จะส่งกำลังมาหนุน2หมวดหน้าที่ของกองบัญชาการ2หมวดนั้นหมวดที่1จะสกัดกั้นด้านตะเวนออกเสียงใต้เพื่อป้องกันบ่ให้ค่ายจำปีได้เคลื่อนมาหมวดที่2จะสกัดกั้นอยู่ด้านตะเวนออกเสียงเหนือเพื่อป้องกันบ่ให้ค่ายสุวรรณคีรีเคลื่อนมาได้ขอให้นำกองของสหายเคลื่อนไวไปถึงเขตผู้ด้านตะเวนออกของค่ายให้ถึงก่อนเวลาเที่ยงคืนภาคปฏิบัติละเอียดจงโฟนี่ติดต่อกับกองบัญชาการเรื่อยๆค่อยอ่านคำสั่งนั้นด้วยหัวใจที่ตื่นเต้นที่สุดภาพผู้ทาสของพวกทหารหุ่นและภาพที่เจ็บแสบทุกอย่างในอดีตพวมปรากฏขึ้นในความรู้สึกของค่อยคือกับว่าภาพของเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อพ่วมยืนอุทธรณ์ต่อค่อยอยู่ตามคำสั่งของกองบัญชาการพวกเขาต้องเข้าตีค่ายผู้ทาสในเวลาค่อนแจ้งของมื้อแลงนี้ค่อยได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ทุกคนรับรู้ปรากฏว่าใบหน้าของแต่ละคนเต็มไปด้วยความสดชื่นและเบิกบานเบิกบานเสียงตบมือดังขึ้นขับป่ากองของพวกเขาเป็นกองประจัญบานโดยกงยินดีภัยมียังคัดข้องได้บ่มิตรบ่มีภัยเสนอข้อคัดค้านแนวใดข่อยแนมไปเบิ่งหมวด2ของนางมณีวรรณปรากฏว่ามีบรรดาเอ้ยน้องทุกคนอยู่ในท่าทุนเทียงบ่ได้น้อยหน้าต่อพี่สายจักดีส้มเซยส้มเซยไซสนะต้องเป็นของพวกเขาสหายทองป่านยกกำปั้นขึ้นพร้อมทั้งปิงเสียงห้องส้มเซยทุกคนทุกคนก็เว้าตามหลังสหายเสียงฟดสนั่น

ตอนบ่ายของมือนั้นหลังจากได้แบ่งปันหน้าที่เวียกและปรึกษาแผนการละเอียดในการบุกโจมตีค่ายผู้ทาสแล้วกองห้อยของพวกค่อยได้เคลื่อนกำลังออกจากที่มั่นแห่งนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อไปสู่จุดที่หมายตามคำสั่งของกองบัญชาการแขวงการเดินทางนั้นถึงแม้นระยะทางจะอ้าวไกลแน่แต่ปรากฏว่าจิตใจของบรรดาสหายเอื้อยไอน้องทุกคนห้าวหันและเบิกบานมวลซื่นทั้งที่ทุกคนฮู้อยู่ในใจว่าตนพวมุ่งหน้าไปสู่ความตายแต่แล้วสหายทุกคนบ่มีไผคิดถึงมันและก็บ่ได้ย่านสำหรับความตายเมื่อถึงเวลาที่จะต้องได้เฮ็ดหน้าที่เพื่อประเทศชาติหัวใจของทุกคนพ่วมลูกเป็นเปลวอันแห่งกล้าเพราะวันเวลาที่ทุกคนคองคอยมานานแสนนานนั้นก็คือวันบุกโจมตีค่ายผู้ทาสบัดนี้มันเป็นเวลาดังกล่าวได้มาถึงแล้วแต่ละคนดีใจที่จะได้ประกอบภารกิจให้แก่ปิตุภูมิที่แสนหักผู้ที่ยิ้มอยู่ตลอดนั้นแม่นนางมณีวันนางทั้งยิ้มทั้งเอามือลูบปืนไปมาด้วยความสุดซื่นสิบ่ให้นางยิ้มได้แนวใดเพราะสายของเฮาที่ทงหีได้รายงานว่าในตอนค่ำมื้อนี้อยู่ภูธาตุจะมีการกินเลี้ยงตอนหับหมอก็บังดังที่เป็นหัวหน้าภาค4ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมยามหมอห้อยโทขายาวหมอก็บังดังหน้าหนูหรือหน้าน้อยกับนางมณีวันนี้มันเหม็นคู่อาฆาตกันบ่มีมือที่จะลืมได้นางจับใจที่ถูกมันจับไปทรมานอยู่ค่ายโพนสีไข่นางอยากจะแก้แค้นมันมาดุ่นแล้วกองห้อยของพวกค่อยเคลื่อนไปถึงทิศตะวันออกห่างจากค่ายภูธาตุประมาณ2หลักกิโลเมตรพวกข่อยได้พักอยู่ที่นั่นพอตาเวนหากดตกดินอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อก้าเกียมแตงอยู่หัวกินและพักพรเอาแหงตามคำสั่งเวลา22โมงต้องเคลื่อนกำลังเข้าไปให้ถึงบริเวณใกล้ๆค่ายผู้ทาสเวลาบ่าย4โมงเช้ากองห้อยของพวกข่อยได้ขยายกำลังตามจุดต่างๆเรียบตามแคมค่ายผู้ทาสเฮียพ้อยจากนั้นค่อยได้เริ่มติดต่อคำเห็นจากกำลังของกองบัญชาการหมวด2ซึ่งถูกส่งมาเป็นกองหนุนช่วยป้องกันแต่ได้รับคำตอบว่าให้รอหาคำสั่งจากกองบัญชาการอีกเทื่อหนึ่งก่อนต่อมาค่อยพร้อมกับหัวหน้ามวดทุกคนได้พากันเรียบเลาะเบิ่งกำลังทั้งหมดที่ยายกันไว้แล้วเห็นว่าทุกมวดและทุกคนอุ่นเอียงอยู่ในหน้าที่เกี่ยมพร้อมทุกอย่างเฉพาะมวด2เพศหญิงนางมณีวันปานว่าเมเสือเจ็ดดาวท่าทางขึงขังเป็นตาย่านนางแต่งตัวแบบเดียวกันกับนักหบเพศชายนุ่งสูงเสื้อสีเขียวใบไม้ใส่หมวกเงียบเอาฟุตไม้เซมกายถือปืนอากาค่อยคิดในใจว่าบัดนี้แล้วบักขายาวโถกโถยผู้ทาสและบักกอมบังดังหน้าหนูย่านแต่พวกสูตัดตีนมาไล่แล้วบัดนี้
สภาพทั่วไปภายในบริเวณค่ายเท่าที่ค่อยกับบรรดาสหายทุกคนเห็นนั้นปรากฏว่ามีดเงียบที่สุดคือจะแม่นพวกเขาพากันเมาเหล้าที่จัดเลี้ยงหับหมอก้อมบังดังหน้าน้อยมาเยี่ยมนันแท้สหายทองปานผู้ยกมือสมัครใจก่อนหมู่ขอเป็นหน่วยกล้าตายเพื่อบุกเข้าไปบุกเข้าไปในใจกลางค่ายเพื่อเก็บกำสภาพการและทำลายบ่อนสำคัญก่อนที่เสียงปืนทางข้างนอกจะแตกสหายเข้าไปแล้วกลับออกมารายงานว่าเดี๋ยวนี้พวกมันพักกันนอนหลับพวกมันนอนหลับฝันหวานมีแต่หมอทหารยามคนเดียวเท่านั้นแต่หมอทหารยามนี่ก็นั่งหลับอยู่เรื่อยๆให้นุ่งจัดการหมอทหารยามก่อนจิงให้ระเบิดบอลเมียนสางลูกปืนของมันคอยเว้ากับสหายทองปานและทองปานตอบเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าบ่มีปัญหาน้องคานเข้าไปเกือบถึงน้องคานเข้าไปเกือบถึงมันเถื่อหนึ่งแล้วแต่มันกันยังบ่ฮู้เมื่อคิงเว้าสุดสหายทองปานก็ดึงเอามีดปลายแหลมมาถือในท่าทางขึงขังเฮ็ดให้ทุกคนมั่นใจในตัวของสหายหลายขึ้นคอยได้หับคำสั่งสุดท้ายให้บุกโจมตีพอดีได้ยินเสียงไก่ขันเทือที่สองดังมาจากทางบ้านทงฮีและหัวเซระบำพอเป็นวำวำคอยเฝ้าสั่งสหายทองปานกลับเข้าไปในค่ายแล้วลืมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมายสหายทองปานเข้าไปบึดหนึ่งเสียงระเบิดทำลายก็แตกขึ้นไฟกองใหญ่ก็ลุกไหม้สางคอยจึงเฝ้าออกคำสั่งบุกทันทีหมวดหนึ่งไส้ปืนใหญ่ยิงถล่มเข้าไปเลยไอ้ทิดคำสีหัวหน้าหมวดที่หนึ่งยิงเดกา82สุ่มเข้าใส่ยางเรียนติดฟังเสียงทหารในค่ายแลนหาที่กำบังวุ่นๆมีทั้งเสียงห้องเสียงให้ดังแซวแซวขึ้นเพราะพวกมันตกใจเสียหลักกลัวพวกมันจะตุ้มกันได้เพื่อยิงสู้ก็กินเวลาดุลสมควรบึดหนึ่งเห็นสหายทองป่านมุ่นหัวออกมาเพื่อเข้าประจำการอยู่หมวดของสหายหมวด2 3 4ยิงพอเสียงสุดคำสั่งเสียงปืนอากาศก็ดังขึ้นจากทุกหมวดพอป่านว่าเจี้ยหูสิแตกตอนนี้เสียงปืนของพวกมันอยู่ในค่ายก็ดังขึ้นคือกันพวกมันสั่งให้กันยิงสู้กับพวกข่อยแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลียวเบิ่งแสงไฟจากลูกปืนเลื่อมมีบมีบมาบมาบข่อยแลนสั่งให้ทุกหมวดบุกคืบหน้าเข้าไปแต่ละหมวดจิงบุกเข้าไปเรื่อยๆบึดหนึ่งเสียงเดก้า82จากหมวดของไอทิดคำสีก็ดังขึ้นติดๆและดังขึ้นหลายๆบาทแสงไฟสีแดงกองใหญ่ลุกเป็นแปลวขึ้นกลางค่ายพร้อมทั้งได้ยินเสียงห้องโอ้ยควรคางของพวกศัตรูไฟไหม้เฮือนของพวกมันแล้วมีเสียงห้องดังขึ้นพอหมวดปืนใหญ่คานผ่านหัวค่ายเข้าไปค่อยเฝ้าแล่นไปหาหมวดสองเพื่อจะออกคำสั่งบุกเรื่อยๆขณะที่คอยมูบลงข้างๆนางมณีวันซึ่งพรวมรั่วปืนอากาศอยู่อย่างหูดับตับใหม่นั้นปรากฏว่าเย็นวาบที่เง่าแขนเบื้องซ้ายคอยฮู้ทันทีว่าตนเองถูกปืนแต่บ่ปากในทันใดมีเสียงหนึ่งถามขึ้นมาไอ้ถูกปืนอยู่แขนแม่นบ่น้องบ่ต้องเป็นห่วงไอ้ดอกส่วนนางมณีวันโบปาก
ต่ยุดยิงปืนบึดหนึ่งนางฟ้าพดหมวกออกจากหัวแล้วนางก็ดึงเอาผ้าแพรบางๆที่มัดเก้าผมของนางมาเขียนปากบาดให้ค่อยให้อ้ายผักพลอยู่นิทาเด้อว่าแล้วนางก็จับปืนแล่นเข้าไปในค่ายค่อยก็เฝ้าแล่นไปตามหลังของนางคือกันตอนนี้การต่อสู้ได้เข้าถึงขั้นตะลุมบอลการต่อสู้กินเวลาเกือบ1ชั่วโมงปรากฏว่าเสียงปืนจากฝ่ายศัตรูได้ค่อยๆมิดลงพวกมันพักกันแล่นถอยออกไปทั้งเจ๊ค่ายอย่างสุลบนค่อยกับนางมณีวันบ่ได้มีไผมูบอีกแล้วพักกันยืนยิงไล่ก้นพวกมันอย่างบ่หยุดบึดหนึ่งเห็นหมอห้อยโทขายาวกับหมอกอมบังดังหน้าน้อยแล่นเฟือกันออกมาจากค่ายแต่ตามสังเกตนั้นหมอขายาวคือจังเจ็บหนักเพราะเห็นหมอก้มบังดังสู้มันเซ่ไส้เซ่ขัวพอนางมณีวันแนมเห็นก็รัวอาก้าเข้าใส่ทันทีเข้าใส่ห่างของมันทั้งสองพวกเขาล้มลงโก่งอยู่พื้นดินแต่ย้อนว่าถูกเจ็บหนักจึงบ่สามารถทอดปืนสั้นออกมาจากศพมายิงต่อสู้กับนางมณีวันได้ค่อยพากันเต้นขยายเข้าไปใส่นางมณีวันเอาตีนเหยียบมือมันเงยหน้าขึ้นเบิ่งเห็นนางมณีวันคือจะจื่อได้มันจริงเว้ากับนางว่าโถน้องสาวแต่คำตอบที่มันได้หับจากนางมณีวันนั่นก็คือเสียงอาก้าและหมอก็บังดังหน้าน้อยก็เห็ดคออ่อนแต่แสะแต่ย้อนว่ากำลังกองห้อยของพวกคอยส่วนหลายได้ไล่ติดตามพวกศัตรูที่แตกค่ายไปนั่นไกลเติบแล้วจิงขวกข้างมณีวันพร้อมกับว่าไปพวกเขาไปหมดแล้วท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หับแพงสำหรับบทเรื่องสั้นเดือนข้างที่เซระบำผลงานการเขียนของพอพวงสบามาฮอดนี้คงสิเดมลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามหับฟังคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยในสั่งบันทึกเสียงใส่เสียงเพลงและดนตรีประกอบขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

0: าวภูมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

สุขีมั่นเสมอมันเครือเก้าความเจ็บอย่าให้ใดความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดทุกผู้ทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาหลบและหักแผงทุกท่านขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมิตรรายการขับกล่อมท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนเสื่อว่าในเวลาขณะนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่เหงื่อยู่สารหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาหมดมือแล้วแต่ว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเข้าเวียกกะกลางคืนหลายคนหลายอาชีพหลากหลายแตกต่างกันไปแต่ก็บ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้และกลับคืนมาพบๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้รายการลาตีเสียงเพลงก็ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์หลายอย่างมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านแต่ว่าขั้นถัดอีกมาพบๆกันมอบความเบิกบานบนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆสักก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการกันเติมอีก

0: เอ้าแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไร้เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สิไปใส่ได้ลุงคือมาแต่เศร้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกระฮอกกระแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: บ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ซื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเอียงซอยง่อยคือค่อยตะลิ่งคองหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพทว่าเว้าถึงการกำเนิดหรือว่าการสร้างเมืองหลวงประเทศใดหนึ่งนี้แน่นอนว่าต้องมีตำนานที่เป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาคือกันกับนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเรานี่กาผ่านมากันมีหลายเรื่องหลายบทหลายตำนานเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนละโดยเฉพาะก็แม่นตำนานของพญาบุรีจันทร์ท่านผู้ฟังตำนานของพญาบุรีจันทร์หรือว่าพญาจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ได้ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดเด้อยู่ในตำนานอุลังคธาตุก็คือตำนานพระธาตุพนมและก็เอกสารใบลานของบูฮานลาวเฮาซึ่งว่าเพิ่นได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาบุรุษผู้ที่สร้างเมืองเวียงจันทน์เป็นผู้ทำอิฐในประวัติศาสตร์ในยุคตำนานท่านผู้ฟัง

0: ตั้งแต่เดิมนั้นท้าวบุรีจันทร์บ่ได้มีเสื้อสายกษัตริย์มาแต่กำเนิดท่านผู้ฟังท้าวบุรีจันทร์นี่เพิ่นเป็นสายนุ่มสามัญชนอาศัยอยู่ในเขตทงฮาบแคมแม่น้ำคองบริเวณเวียงจันทร์ในปัจจุบันนี่แหละลักษณะโดดเด่นนั้นเพิ่นเป็นคนที่มีรูปร่างสง่างามผิวพรรณดีมีวาจาที่อ่อนหวานและก็มีความดุมั่นขยันขันแข็งที่สำคัญนั้นแม่นเป็นผู้ที่มีศีลธรรมมักเฮ็ดบุญศีลกินทานและก็มีความกตัญญูฮู้คุณคนอาชีพหลักของเพิ่นในแม่นอาชีพเฮ็ดสวนปลูกมักแตงแต่ว่าบางตำนานก็บอกว่าเพื่อนปลูกอ้อยปลูกมันเผาหรือว่าเผือกมันอยู่บริเวณหนองคันแทผีเสื้อย้อนลักษณะท่าทางที่ว่างดงามมีจิตใจที่อ่อนโยนชาวบ้านก็พากันเอิ้นเหล่าติดปากว่าบุรีจันทร์อวยรวยคำว่าอวยรวยนี่หมายถึงความจบงามความสมส่วนความอ่อนซอยว่าง่ายๆก็คือความงามหรือว่าความเจ้าสู้ของผู้ชายในยุคสมัยบูฮานท่านผู้ฟัง
1: คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝัน
0: และได้มีการเล่าสืบต่อกันมาถึงปาฏิหาริย์ความดีและก็ส่วนมากแต่งกายสิทธิ์ของเพิ่นย้อนว่ามีศีลธรรมของท้าวบุรีจันทร์นี้จึงเหตุให้เทวดาฟ้าแทนและก็พญานาคซึ่งว่ารักษาหนองคันแท้และก็ในแม่น้ำคองเกิดความอีดูตนเห็นอกเห็นใจต้องการที่จะลงมาอุปถัมภ์คำสู่เพิ่นเทวดาก็ได้เนรมิตให้ส่วนหมักแต่งของเท้าปุริจันนั้นเติบใหญ่และก็หมักแต่งที่ปลูกมีรสชาติแซ่บกว่าหมักแต่งจากส่วนของผู้อื่นพิษหูพิษตาเมื่อเท้าปุริจันเก็บเอาหมักแต่งได้เพิ่นก็บ่ได้เก็บเอาไว้กินหรือว่าเอาไปขายเพื่อหวังที่จะร่ำรวยเพียงแต่ผู้เดียวแต่เพื่อนได้นำเอาหมักแต่งเหล่านี้นั้นไปถวายแก่พระอรหันต์จำนวน5องค์โดยมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานที่ได้อัญเชิญพระอุลังคธาตุหรือว่ากระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้าเข้ามาประดิษฐานอยู่ที่ภูกำพาก็คือพระธาตุพนมในปัจจุบันท่านผู้ฟัง
1: อยากเห็นเวียงจันทร์โน้ม
0: แล้วก็การที่เฮ็ดบุญที่ยิ่งใหญ่กับพระอรหันต์ในครั้งนั้นบวกกับการที่ตู่พญาบุรีจันทร์เองเพิ่นได้นำหมักแต่งไปถวายเจ้าเมืองต่างๆก็ได้เฮ็ดให้ชื่อเสียงของบุรีจันทร์อวยรวยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วดินแดนสองฝั่งคลองว่าเพิ่นนั้นเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูงเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ไหลเหยะต่อไปของรายการทำกันตื้อ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: นตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้เรื่องเล่าต่างๆมานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นทรงมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้านอนในยามค่ำคืน
1: คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝัน
0: แล้วก็ได้บุกบันมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในยุคสมัยนั้นนครที่ว่าพญาบุริจันทร์หรือว่าท้าวบุริจันทร์เพิ่นอาศัยอยู่บางตำนานก็ว่าแม่นเมืองอินทปัตหรือว่าเมืองหนองห่านเจ้าเมืององค์ก้อนเพิ่นได้สวรรคตลงโดยที่บ่มีรัศฐาญาติเพื่อมาสืบทอดราชบัลลังก์บรรดาเสนาอมาตย์ราชมนตรีและก็พระอรหันต์จึงได้ร่วมกันเฮ็ดพิธีเสี่ยงมาอุสภาราชท่านผู้ฟังก็คือมากายสิทธิ์เสียงทายเพื่อที่จะสอกหาบุคคลผู้ที่มีบุญญาธิการมีบารมีถึงที่พระมหาจักรพรรดิให้มาเป็นผู้ที่ปกครองบ้านเมืองปกครองแผ่นดินองค์ต่อไป

และเมื่อมีการปล่อยม้าเสี่ยงทายออกไปก็ปรากฏว่าม้านั้นได้เล่นมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือผ่านป่าดงพงไพจนว่าไปฮอดหนองคันแทผีเสื้อม้าก็ได้ยุดและก็หมอบคุกเข้าลงต่อหน้าเท้าบุรีจันทร์ที่เพิ่นกำลังเฮ็ดส่วนมักแดงอยู่เมื่อเห็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ดังนั้นบรรดาเสนาอำมาตย์ราชสมุนตีและก็ไพฟ้าประชาชนที่ติดตามมามากระพากันอันเชิญท้าวบุรีจันทร์ให้เดินทางเข้าสู่พิธีลาสาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองเมืองและก็ได้ขนานพระนามอย่างเป็นทางการว่าพระยาจันทบุรีประสิทธิศักดิ์แต่ว่าชาวบ้านมักจะนิยมฮ้องติดปากว่าพระยาบุรีจันทร์ท่านผู้ฟังเรามาฮอดนี้ก็ถึงตอนที่ท้าวบุรีจันทร์เพิ่นได้ขึ้นเสวยราชหรือว่าปกครองบ้านเมืองแล้วตอนต่อไปพวกเราจะเล่าถึงการสร้างบ้านแปลงเมืองของเพิ่นว่าจะมีลักษณะแบบใดและมีตำนานเล่าขานกันว่าแนวใดเด้ตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนครับฟังเสียงเพลงม่วนๆบิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ลาวบุมิค่ะหาบางเงินขี่คือโตละเมอสั้งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: สิไปใส่ได้ลุงคือมาแต่เศร้าแท้
1: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเขาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบดับสูญแล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีทั้งลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: คันว่าได้ขี้สร้างกังห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมเสนาผู้แห่ตามตินสร้างขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องเล่าและความรู้ต่างๆมานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามค่ำคืนท่านผู้ฟังที่เขาลบมาฮอดตอนการสร้างเมืองจันทบุรีต้นกำเนิดเมืองเวียงจันทน์พวกเฮาหลังจากที่ท้าวบุรีจันทน์เพื่อนได้ขึ้นสเวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเป็นพญาบุรีจันทน์เพื่อนก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระอรหันต์5พระองค์และก็พญานาคอีก5ตนผู้เป็นผู้ที่ปกปักรักษาแม่น้ำคองในการสร้างตั้งเมืองใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางที่มีความยิ่งใหญ่ที่ตั้งของเมืองนั้นเพื่อนได้เลือกเอาบริเวณอ้อมรอบหนองคันแทผีเสื้อก็คือเขตเมืองศรีสัตนาคเมืองจันทบุรีในปัจจุบันนี้แหละท่านผู้ฟังให้เป็นที่ตั้งพระราชสว่างการสร้างกำแพงก็คือกำแพงเมืองหรือว่ากำแพงเวียงตำนานกล่าวว่าพญานาคได้ขึ้นมาช่วยขุดคูเมืองและก็สร้างกำแพงหินที่เป็นกำแพงไม้ไผ่อ้อมรอบเมืองอย่างแน่นหนาเมืองนี้นั้นจึงได้ชื่อว่าเมืองจันทบุรีตามพระนามของเพิ่นและก็เป็นที่มาของคำว่าเวียงจันเวียงมีความหมายว่าเมืองที่มีกำแพงอ้อมรอบจันมาจากจันทบุรีหรือว่าไม้จันหอมท่านผู้ฟัง
1: อยากเห็นเวียงจันน้องต้องฝันทุกวันเวลา
0: และหลังจากนั้นมาพญาบุรีจันทร์เพิ่นได้ปกครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรมเหตุให้ภัยฟ้าประชาชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองเมืองเวียงจันทร์กลายเป็นเมืองท่าค้าขายที่มีความสำคัญตั้งอยู่แคมคองเรื่องราวของพญาบุรีจันทร์นั้นเป็นตัวแทนของความเชื่อที่ว่าความดีและความขยันมั่นเพียรจะนำพาชีวิตนั้นไปสู่จุดสูงสุดจากคนที่เฮ็ดสวนธรรมดาปลูกมะแตงอยู่แคมหนองคันแท้ก็กลายมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งหมดทั้งมวลก็ย้อนผลบุญและก็ศีลธรรมในปัจจุบันชื่อของเพื่อนนั้นก็ยังถูกนำมาใช้เป็นชื่อเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นเมืองเอกใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นเกียรติและนึกถึงคุณูปการและก็คุณงามความดีของเพื่อน

าฮอดนี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงปกปักรักษามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนลาตีสุขสันต์สบายดี

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นเมื่อนี้แมนวันศุกร์ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่17เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าโอ้เอาคนิ้งหาได้เนื้อสองสลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึดทึ่งใจเลี้ยวเซกระปูก็หักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปาลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. แต่เช้าๆคือจังซี่นี่รายการล้มทั่วทิศได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละทิศแต่ละทางมานำเสนอให้ท่านได้ฟังให้ท่านผู้ตื่นดึกลุกเช้าได้พักผ่อนย่อนอารมณ์ของตนเองในการประกอบส่วนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจังนะฮะและการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันศุกร์เลยเด้เป็นวันศุกร์ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่17เดือนกรกฎคริสตศักราช2026ก็ยังอีก 2-3 มื้อเท่านั้นก็จะฮอดวันที่20กรกฎแล้วซึ่งวันที่20กรกฎเป็นวันแม่ยิงวันสังตั้งแม่ยิงลาวครบรอบ71ปีพอดีนะตลอดระยะ71ปีที่ผ่านมานั้นแม่ยิงลาวบรรพาอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศนี่เพิ่นก็ได้ประกอบส่วนก่อนในทุกภารกิจของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยยืนอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเพศชายในการต่อสู้กู้ศาสตร์ตั้งจักรพรรดิผู้หกหานเพื่อญาติเอาเอกราชอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนมาสู่กำมือของประชาชนบรรพายิ่งระยะแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันนี้แม่นบ่ท่านผู้ฟังเนาะแม่นยิ่งลาวของพวกเขานี่ก็บ่ได้ท้อถอยยังสืบต่อเป็นกำลังแห้งประกอบส่วนเขาในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองไปเคียงคู่กับเพศสายเฮ็ดให้ประเทศชาติเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นอย่างบ่จุดจังแต่ในตัวหน้านี้กำลังของเพศหญิงนี่ก็ยังจะสืบต่อได้แม่นบ่สืบต่อประกอบส่วนเขาในภารกิจแห่งการปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญทางมีเข้มแข็งแน่ใส่เฮ็ดในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรพานับมือนับดีขึ้นเอ้าก็ขอสมเสยจัดเนื้อแห่งงานของเอ่ยน้องแม่ยิงเราบรรพาในขอบเขตทั่วประเทศที่ได้อุทิศตนเข้าในภารกิจแห่งการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยต่อสู้ญาติเอาเอกราชมาสู่กำมือของประชาชนบรรพาและนอกจากนั้นยังได้สืบต่อประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตามแนวทางนโยบายของพรรคตามการสี่นำของพรรคและรัฐบาลของพวกเขาก็สิ้นเคยท่านผู้ฟังเนาะระยะปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าสาวนาเกษตรกรในขอบเขตทั่วประเทศกับพร้อมสุ่มใส่ในการเพิ่มพูนผลิตผลโดยเฉพาะกับการปลูกข้าวนาปีในแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นไปเคียงคู่กับการปลูกพืชผักมีซีซ้อมพืชฤดูฝนเลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งต่างๆเพื่อเป็นเสบียงอาหารตอบสนองความเห็นของต้องการทางด้านเสบียงอาหารอยู่ในครอบครัวเงินสารเฮ็ดให้การประหยัดรายจ่ายที่บ่จำเป็นลงได้อยู่ในครอบครัวแน่ใส่นำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเอาสืบต่อเด้อชาวนาเกษตรกรของพวกเฮาบ่ได้บ่ทันปักดำขายสืบต่อญาติฝ่ายญาติฝนปักดำมาละบ่ได้ปักดำแล้วก็สืบต่อในการบริบทรักษานำใส่เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการบริบทรักษาเพื่อยกสูงสมรรถภาพผลผลิตในท้ายฤดูกาลให้สูงขึ้นมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันกับมื้อที่ผ่านมารายการร่วมด้วยทิศนาบลุนก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวเลยมานำเสนอให้ท่านฟังโดยเฉพาะแล้วจะเน้นใส่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1 นี่แหละว่าเป็นขึ้นได้มีผลสำเร็จขึ้นได้แด่พร้อมทั้งมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายอารมณ์ตึมอีก
เริ่มต้นของรายการไปฟังเพลงฟังลำจากรายการสะกอนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จึงจะนำเสนอข่าวทั่วทิศให้ท่านได้รับฟัง

เป็นนักแต่ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพลงจากรายการพวกเขาได้ผ่านพ้นไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังความหักของแม่ที่มีต่อลูกย้ำใดก็เอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยย้ำใดก็เอาใจใส่อบผมบ่มสอนลูกของตนเองให้ไปในทางที่ดีให้เป็นคนหู้ผู้ดีเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพลเมืองดีของสังคมสั่งสอนลูกให้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เอาใจใส่สุขยู่ในการศึกษาหำเฮียนขูดหัวเราเก่าหัวหญ้าเฮ็ดให้ลูกได้ศึกษาหำเฮียนมีความรู้กลายเป็นสมัยก่อนที่มีความรู้ความสามารถของชาติแล้วประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาครอบครัวงานซ่านพัฒนาประเทศชาติให้ยังมีเข้มแข็งดังนั้นลูกต้องรู้สึกมีความรู้สึกต้องมีความคำนึงถึงแนวคิดของผู้เป็นแม่แนวคิดของผู้เป็นพ่อที่เลี้ยงใหญ่มาเลี้ยงมาพาใหญ่วัฒนะนั่นแหละเมื่อใหญ่ขึ้นมากระจงเอาใจใส่ปฏิบัติตามคำอบรมบ่มสอนของพ่อของแม่ของสังคมเป็นคนดีของสังคมบ่สร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวงานสารประกอบส่วนคณะการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองให้หังมีเข้มแข็งนะสิ่งใดที่บ่จบบ่งามสิ่งใดที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท้อนั้นจงถอยห่างออกจากไปสิ่งใดที่ดีมีประโยชน์แก่ครอบครัวมีประโยชน์แก่ประเทศชาติลูกจงเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนั้นก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกก้อนเลือดในอุทธรณ์ของตนเองวันนี้ก็มาฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาซึ่งบุญเที่ยงเก็บวิไลวงศ์ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังในมื้อนี้ข่าวธรรมิตรนี่แม้นเว้าถึงกองประชุมเวียงงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จเสื่อว่ากองประชุมเวียงงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียงงานสื่อมวลชนให้หันไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแกร่งได้อัดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมโอนลมของท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีท่านสอนไซศรีวันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรครองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีบรรณาการนำอดีตการนำขั้นสูงผู้แทนสื่อมวลชนจากศูนย์กลางและท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างทั่วถึงพลเอกวิไลลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะสี่นำกองประชุมเพิ่นได้กล่าวปิดกองประชุมดังกล่าวว่ากองประชุมในครั้งนี้นี่ก็ได้ฟังการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียงงานสื่อมวลชนในอย่างที่ผ่านมาทั้งเป็นการส่องแสงให้เห็นถึงผลงานของเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศและวางทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนแต่นี้ถึงปี2030กองประชุมได้ฟังบทประกอบคำเห็นของภาคส่วนต่างๆของสื่อมวลชนที่เกี่ยวของจำนวน12บทที่มีเนื้อในส่องแสงให้เห็นถึงการจัดตั้งปฏิวัติหน้าที่การเมืองของสื่อมวลชนอย่างมีผลสำเร็จพร้อมนั้นก็ได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอย่างคงไปคงมาซึ่งมันเป็นพื้นฐานให้การยกสูงพลบทบาทและยั่งยืนถึงผลงานหลายด้านที่คงเขตเวียงงานสื่อมวลชนญาติได้ในระยะที่ผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิวัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายแล้วในกองประชุมครั้งนี้นี่ก็ได้ดำเนินไปในทำกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวพนเผ่าได้พร้อมกันสุมเหงื่อเทแห้งสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการจัดตั้งพันธกิจมิตรของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค
ซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสืบต่อจัดตั้งพันขยายมติของประชุมสื่อมวลชนให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมทั้งเน้นใส่ยกสูงบทบาทเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศให้มีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่บนพื้นฐานการจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเรียกงานสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแกร่งของประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งทำอิฐภายหลังมีมติของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคว่าโดยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่ฉบับเลขที่36ในปี1993เป็นต้นมาพรรคเฮาสามารถยั่งยืนได้ว่ามากผลอันสำคัญที่เป็นรูปธรรมในการนำพาของพรรคต่อเรื่องงานสื่อมวลชนตลอดระยะ30กว่าปีผ่านมานี้พวกเฮามีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นการมีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าจากบรรดาพนักงานสื่อมวลชนในอดีตก็คือปัจจุบันได้ร่วมกันตีราคาสูงทบทวนคืนบรรดาผลงานอย่างภาวะวิสัยผ่านพฤติกรรมตัวจริงและได้ยกให้เห็นด้านดีที่พ้นเด่นด้านอ่อนขอคงข้างสิ่งท้าทายในยุคสมัยและถอดถอนได้บทเรียนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเรื่องงานสื่อมวลชนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้ร่วมกันกำหนดทิศทางแผนการมาตรการและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติในตนะเพื่อยกสูงคุณภาพของสื่อมวลชนลาวให้มีประสิทธิผลก้าวขึ้นเรื่อยๆและเพื่อสืบต่อปฏิบัติหน้าที่การเมืองอันวิเกียรติของสื่อมวลชนลาวทั้งแน่ใส่เฮ็ดในบทบาทของเวียงงานสื่อมวลชนได้ก้าวสู่คุณภาพใหม่และมีการหันเปลี่ยนที่ลึกซึ้งถึงท้องยกสูงการจัดตั้งนำพาเวียงงานสื่อมวลชนให้กลายเป็นเครื่องมืออันแหลมคมและก็เป็นขั้วต่อที่สำคัญของพรรคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคของรัฐก็คือการปฏิบัติภาระหน้าที่ของสื่อมวลชนผลเอกวิไลลาคำฟ้องยังได้เน้นบางจุดสำคัญคืออันที่หนึ่งนั้นก่อนอื่นก็ได้แสดงความสมเสยและก็เห็นดีเป็นอัครภาพสูงต่อบรรดาผลสำเร็จและผลงานในด้านต่างๆที่แขนงสื่อมวลชนทั่วประเทศญาติมาได้ซึ่งเป็นการยั่งยืนอย่างจะแจ้งต่อการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่พรรครัฐได้มอบหมายให้และขอเสนอให้บรรดาองค์การแขนงการสื่อมวลชนทุกของเขตนี้จงได้เอาใจใส่ต่อการเสริมขยายผลงานดังกล่าวให้นำมือนับร้ายขึ้นทั้งมีคุณภาพใหม่และมีการพัฒนาอย่างบ่จุจังเพื่อสร้างให้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่แหลมคมของพรรคอันที่2แขนงการสื่อมวลชนนี่สืบต่อเอาใจใส่สร้างกลไกประสานงานการสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องงานสื่อมวลชนเพื่อพร้อมกันยกสูงบทบาทเรื่องงานสื่อมวลชนให้เข้มแข็งมีการสรุปต่อถอนบทเรียนการปรับปรุงเนื้อในและรูปการนำเสนอข่าวการออกข่าวการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้มีคุณภาพเฮ็ดในการตอบโต้ข่าวปิดเบือนบ่มีมูลความจริงได้อย่างทันการ 3. ยกสูงความรับผิดชอบและจัดตั้งพันขยายทิศ4นำของสายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคที่ได้ให้คำโอ้ลมต่อกองประชุมเพื่อเป็นทิศทางในการจัดตั้งปฏิวัติหน้าที่การเมืองของแขนงการสื่อมวลชนทั่วประเทศให้ทันการทันใจทันยุคบรรดาสื่อมวลชนจงพร้อมกันปฏิบัติให้เป็นจริงทิศน้ำที่ว่าสื่อมวลชนเป็นผู้ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึงใจผู้ที่สะดุ้งไว้เมื่อได้อ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าถือทัศนะสี่นำนี้เป็นเข็มสี่ทิศบอกทางของสื่อมวลชนพร้อมกันปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างมีประสิทธิผลสูงอันที่4เสืบต่อน้ำเมาเนื่องในจิตใจของกองประชุมเวียงงานสื่อมวลชนทั่วประเทศในครั้งนี้ไปจัดตั้งพันขยายเข้าสู่ล่องเลิกแทดถึงตัวจริงและหันเป็นแผนการแผนงานอันเวียกงานอันละเอียดในแต่ละแขนงการสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนใหม่อย่างแข็งแกร่งมีประสิทธิผลในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่เหตุในคาดหมายที่วางไว้ในปี2030ให้ปรากฏเป็นจริงทันแถว
สื่อมวลชนจงยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบรรดาข้อคงค้างในระยะผ่านมาและพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จมากผลและมีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไปอันนั้นก็เป็นเว้าถึงข่าวที่อัดกองประชุมหรือว่าผลสำเร็จกองประชุมครั้งที่1เกี่ยวกับเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศก็ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จในวันที่15กรกฎนี้นะในวันที่15ผ่านมาแหละนะอยู่ที่ห้องหอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์มันมาติดตามข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวนี้นี้เราถึงห้องนายกรัฐมนตรีพลได้ลงเกินไหวสุกยุ่การพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยอยู่ทั้งแขวงหลุมใสวันที่14กรกฎนี้อยู่ที่แขวงหลุมใสเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเวียกงานการลงทุนระหว่างภาครัฐกับบริษัทผู้พัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ที่เมืองนาม่อโดยการเป็นประธานของท่านส

ต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทอมตะซิตี้ลาวอยู่เมืองนาโมซึ่งว่าโครงการดังกล่าวนี้ท่านของนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการได้เกียรติโอลุมโดยได้เน้นนักต่อองค์การปกครองแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เอาใจใส่ตึมบางด้านเป็นต้นแมนสืบต่อพัฒนาโครงลางพื้นฐานรับรองการลงทุนพร้อมทั้งส่งเสริมดึงดูดการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนอยู่ภายในแขวงรวมทั้งอยู่เขตโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เมืองนะเมาะให้น้ำมือหลายขึ้นสามารถสร้างเวียกเฮ็ดงานทำสร้างรายรับและผลประโยชน์ต่างๆให้แก่ท้องถิ่นสืบต่อคุ้มครองติดตามสุขยู่บรรดาโครงการลงทุนอยู่ภายในแขวงให้พัฒนาสอดคล้องตามสัญญาเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องทั้งนำประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยประกอบส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นก็ดำเนินมาตรการต่อโครงการที่บ่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวแต่บ่มีประสิทธิผลอย่างเข้มงวดและสำเร็จโดยไวสืบต่อสมทบกันแก้ไขบรรดาข้อคงค้างอย่างจริงจังด้วยความรับผิดชอบสูงและตกไปโดยไวอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทางแขวงหลุมใสซึ่งท่านห้องนายกรัฐมนตรีคือท่านเฉลิมไสกรมสิทธิ์นี่แหละเพิ่นได้ลงเคลื่อนไหวสุขยู่การพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมทันสมัยอยู่ทั้งแขวงหลุมใสเพิ่นได้เน้น4ปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะให้สืบต่อพัฒนาโครงการลงทุนพื้นฐานหาพ้องการลงทุนพร้อมทั้งส่งเสริมดึงดูดการลงทุนทั้งภายในและทางประเทศเข้าไปลงทุนอยู่ภายในแขวงรวมทั้งอยู่เขตโครงการเมืองอุตสาหกรรมและทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสืบต่อคุ้มครองติดตามสุขยู่บรรดาโครงการลงทุนอยู่ภายในแขวงให้พัฒนาสอดคล้องตามสัญญาเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องทั้งรับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยประกอบส่วนกรณีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นก็ดำเนินมาตรการนี่ต้องถือสำคัญเลยพร้อมกันนั้นก็ให้ดำเนินมาตรการต่อโครงการที่บ่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวบ่มีประสิทธิผลอย่างเข้มงวดและสำเร็จโดยไวฮะข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังข่าวนี้นี่เพิ่นได้เล็งสมแปลงทางเฟ้นขัวห่วยปัดสวนจะให้สำเร็จในท้ายเดือนกรกฎนี้และสมแปลงขัวจะใช้เวลานี่ประมาณ3เดือนข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสวนเขตรายงานในวันที่14กรกฎนี้ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวนเขตพร้อมคณะก็ได้ลงติดตามการซ่อมแปลงทางเว้นและขัวห่วยปัดสวนอยู่เทนเส้นทางเลข9เขตบ้านดงสวรรค์เมืองเสโปนและจุดอื่นๆโดยมีท่านสุวรรณแสงจำพรห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงท่านอัครอินทวงศ์สาหัวหน้าฟื้นฟูและบูรณะทั้งหลวงแห่งชาติเลข9ห่วมรายงานสภาพการในวันที่20เดือนมิถุนาได้เกิดเหตุขางขัวห่วยประสวนหักลงบ่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ภายหลังเกิดเหตุแผนกโยธาธิการและขนส่งของแขวงนั้นก็ได้สมทบกับบริษัทก่อสร้างทางเลข8เร่งสร้างทางเว้นชั่วคราวและเปิดนำไส้ได้ในวันที่22มิถุนาแต่ถึงอย่างไรก็ตามในคืนวันที่3กรกฎฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำเสาะทางเว้นขาดและปัจจุบันนี่นี่ทีมงานกำลังหีบห่อนซ่อมแปลงทางเว้นขึ้นใหม่ให้มีขนาดใหญ่และมาตรฐานกว่าเก่าด้วยการใส่ท่อและเทเบตงซึ่งคาดว่าจะให้สำเร็จในวันที่27กรกฎนี้ส่วนว่าการซ่อมแปลงขัวลักทีฮักคาดว่าจะใช้เวลา3เดือนเพื่อให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยเน้นนักแก้ไขจุดเปเพและยกระดับความปลอดภัยท่านบุญโจมอุบลประเสริฐเพิ่นได้เน้นนักให้แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งซ่อมแปลงโดยไวเพื่อให้ประกันความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรจะเร่งไวในใดครับมีกำหนดของมันเพิ่นได้กำหนดไว้แล้วซาซาก็เฮ็ดไปตามกำหนดนั่นแหละให้สำเร็จตามกำหนดหรื

แล้วก่อนกำหนดก็จะเป็นการดีที่สุดว่าถึงทั้งหลวงแห่งศาสตร์เลขที่9นี่ก็มีขัวทั้งหมดนี่51แห่งเนาะทางเลข9นี่มีขัวทั้งหมดนี่51แห่งผ่านการกวดกาห่วมกับองค์การใจกล้าในปี2014ผ่านมาพบว่ามีขัวสุดโทมนักต้องได้ฟื้นฟูด่วนนี่9แห่งขัวเหล่านี้สร้างขึ้นแต่ซุมปี1980อายุการใช้งานนี่หลายกว่า40ปีแล้วซึ่งในอดีตมีรถผ่านเพียงแต่50-500คันต่อมื้อเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้น 1,000 คันต่อมื้อและเป็นรถบรรทุกนักสูงสุดถึง50ตันครึ่งจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ขัวสุดโทรมและเปเพไวนี่ก็เป็นเหตุผลของขัวห่วยประสวนหักนะเพราะว่าตามการกวดกาห่วมกับองค์การใจกล้าในปี2014นั้นเพิ่นก็ได้พบเห็นขัวสุดโทรมนักต้องฟื้นฟูด่วนอยู่ทางเลข9นี่มีถึง9แห่งซึ่งขัวเหล่านี้ได้สร้างขึ้นพุ่นละในซุ้มปี1980พุ่นละอายุการใช้งานนี่หลายกว่า40ปีแล้วการสร้างขัวสร้างทางในระยะนั้นแม้นอิงใส่การสัญจรของรถซึ่งอดีตมีรถผ่านเพียงแต่50-500คันต่อมื้อแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คันต่อมื้อและเป็นรถบรรทุกนักสูงสุดถึง50ตันครึ่งจึงเป็นสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้ขัวสุดโทมและเปเพไวแนวใดก็ตามท่านผู้ฟังหากมีการเข้มงวดกวดขันอย่างคักแน่หากมีการเข้มงวดกวดขันอย่างคักแน่แล้วความรับประกันของเส้นทางรับประกันน้ำหนักได้เท่าใดก็ต้องได้มีการกวดกาคืนรถที่นักกลัวเส้นทางหับได้นั้นก็ต้องได้เขียนถ่ายหรือเอาสินค้าลงเฮ็ดให้ขนาดของน้ำหนักถูกกับทางที่สัญจรไปมาจึงจะเฮ็ดให้การนำใช้เส้นทางนี่รับประกันได้อายุการใช้งานนับมื้อนับดนขึ้นทางรับได้40ตันไปใส่50ตันมันก็เพแล้วแม่นบ่ท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็เกินกว่าเหตุเป็นย้อนเฮาบ่เข้มงวดบ่หรือว่าแน่ใดรถขนส่งก็บักยาวๆเข้ามาทางบ้านเฮาก็เป็นทางผู้ดอยทบศอกเฮ็ดในเส้นทางนี่เปเพได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องซอกหาวิธีทางออกมาตรการใหม่ในการคุ้มครองการนำใช้เส้นทางให้นำใช้ได้อย่างยาวนานอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้เอาใจใส่ร่วมกันในการแก้ไขในตนะให้หับประกันดีขึ้นกว่าเก่ามาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในระยะต่อไปอีกหลายๆข่าว

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มตัวติดหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังฮะบัดนี้นี่ก็จะสืบต่อนำเสนอข่าวให้ท่านฟังถึงอีกข่าวนี้ก็เว้าถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนี่เพิ่นได้ช่วยเหลือลาดทุนการศึกษาสาวทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมูลค่านี่$2,300,000วันที่15กรกฎนี้อยู่ที่กรมหัวมือและการเงินสากลกระทรวงการเงินเพิ่นได้เซ็นสัญญารับเอาการช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการสนองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งหน้าให้รัฐบาลลาวกับเมนทานวงคำแห่งวงทจักหัวหน้ากรมหัวมือและการเงินสากลกระทรวงการเงินและตั้งหน้าให้รัฐบาลญี่ปุ่นกับเมนทานนางมิยาโกะโคบายาชิหัวหน้าองค์การหัวมือสากลญี่ปุ่นหรือว่าใจก้าประจำลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวเป็นสักขีพยานนำและโครงการดังกล่าวนี้จัดตั้งปฏิบัติโดยองค์การหัวมือสากลญี่ปุ่นหรือใจก้าและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยเน้นใส่ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแขนงภาคกลัดระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งหมดนี่20ทุนต่อปีเฮียนที่สถาบันและมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นในมูลค่านี่378 ล้านเยนหรือประมาณ$2,362,000จะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่เดือนมิถุนาปีนี้จนไปถึงวันที่31เดือนธันวาคมปี2033พุ่นละนะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่นให้ทุนสุริยล่าอยู่ในขงเขตการศึกษาปีละให้ทุนสุริยล่าในขงเขตการศึกษานี่สาวทุนเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมมูลค่า2,300,000 กว่าดอลลาร์นะวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันเพิ่นได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ศก 2026-2027 พร้อมทั้งมีนโยบายเบี้ยเลี้ยงและทุนการศึกษาท่านสุริยาปาไซผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในวันที่14กรกฎนี้ว่าศกเรียนนี้วิทยาลัยมีแผนการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด800คนใน15สาขาวิชาซึ่งแบ่งออกเป็นหลักสูตรต่างๆคือหลักสูตรสั้นกลางระบบ 9+3 และ 12+2 รวมมี6สาขาวิชาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเทคนิคจักรกลโรงงานสร้างจอดและกลจักรกสิกรรม2หลักสูตรสั้นสูงระบบ 12+3 รวมมี9สาขาคือสาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารสาขาวิชาซ่อมแผงเครื่องเย็นเครื่องปรับอากาศสาขาวิชาบริการไฟฟ้าอุตสาหกรรมสาขาวิชาเมคาโทนิกเฮียนอยู่ลาว2ปีและไปเฮียนอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีน1ปีพร้อมได้รับ2ใบประกาศสาขาวิชาจักรกลโรงงานการผลิตและซ่อมแปลงเครื่องจักรกลสาขาวิชาสร้างจอดเป็นสาขาที่สถานประกอบการต้องการเป็นจำนวนหลายที่สุดและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณีนักเรียนทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาห้อยส่วนห้อยตลอดระยะ3ปีจากกรมบริษัทคำภูวงสาขาวิชากลจักรนักเรียนอยู่วิทยาเขต2บ้านเสียงด่าและเป็นหนึ่งเดียวในทั่วประเทศและสาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต์แบ่งเป็นมีส่วนรางเครื่องจักรไฟฟ้ารถยนต์และตัวถังสีรถยนต์สำหรับแผนในอนาคตนั้นวิทยาลัยจะเปิดเติมอีก2หลักสูตรใหม่คือหลักสูตรการบำรุงรักษารถไฟฟ้า EV และหลักสูตรบำรุงรักษาและซ่อมแปลงยนต์หรือว่าเรือบินนั่นแหละมี3รูปแบบในการคัดเลือกเข้าเรียนคือรูปแบบที่1แจกทุนการศึกษา450ทุนทั่วประเทศทั้งแขวงนำส่งรายชื่อมาจะได้บรรจุเข้าเรียนทันทีรูปแบบที่2แบบสัมภาษณ์มี13สาขาวิชาให้เลือกทั้งสั้นกลางและสั้นสูงส่วนรูปแบบที่3นั้น
ม่นแบบสอบเสียงแม่นเฉพาะ2สาขาชั้นสูงคือสาขากลจักนักและสาขาเทคโนโลยีรถยนต์สำหรับกำหนดการเปิดขายคำห้องและหับคำห้องสอบเสียงแม่นวันที่22เดือนมิถุนาหาวันที่24เดือนสิงหาปีนี้และสอบเสียงวันที่26สิงหาคาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระยะกลางเดือนกันยา2026นี้เป็นต้นไปส่วนเงื่อนไขผู้สมัครและนโยบายต่อผู้เรียนมีคือเงื่อนไขผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดีมีประวัติจะแจ้งจบม.4หรือม.7หรือเทียบเท่าและมีความหมักหักในอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมพิเศษสำหรับนโยบายการช่วยเหลือต่อผู้เรียนได้หันมาจัดการเรียนการสอนแบบควบคู่ทุกสาขาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการหลายกว่า135แห่งการจัดการเรียนการสอนแบบควบคู่เรียนทฤษฎีและทดลองอยู่วิทยาลัย50ส่วนห้อยและภาคปฏิบัติอยู่สถานประกอบการ50ส่วนห้อยทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาล500,000กีบต่อเดือนต่อคนระยะ10เดือนใน1ปีนักเรียนบ่น้อยนักเรียนบ่น้อยกว่า30ส่วนห้อยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงสูงกว่า1ล้านกีบต่อคนต่อเดือนระยะ10เดือนภายในปีจากโครงการและบริษัทต่างๆระยะลงฝึกปฏิบัติตัวจริงอยู่สถานประกอบการจะได้รับค่าน้ำมันและตากินตลอดระยะการเรียนโดยบ่ได้ตัดเบี้ยเลี้ยงปกติบางบริษัทยังมีที่พักให้พักในกรณีออกตังแขวงหรือนักเรียนอยู่ในเขตห่างไกลจากบ่อนฝึกปฏิบัติมีหอพักให้เช่าตลอดการเรียนอยู่วิทยาลัยทั้ง2แห่งห่างจากบ่อนเรียนเพียงแต่200เมตรสำหรับนักเรียนหญิงผู้เรียนเก่งผู้ทุกข์ยากหรือผู้มาจากเขตห่างไกลซอกลีกจะได้รับค่ายกเว้นการเรียนหรือค่าหน่วยกิจตลอดการเรียนในวิทยาลัยลาวเยอรมันนี่เพิ่นในโซกเรียนนี่นี้เพิ่นจะเปิดรับเอานักเรียนเปิดรับเอานักเรียนเข้าเรียนใหม่ในโซก2026-2027พร้อมทั้งมีนโยบายเบี้ยเลี้ยงและทุนการศึกษาให้นะรายละเอียดต่างๆนั้นก็สามารถติดต่อผู้พันได้ที่วิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันครับข่าวต่อไปถึงอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้แม่นการขับขี่บ่นับถือระเบียบจราจรนี่สาเหตุพาให้รถติดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์แม่นบ่อาจจะแม่นเนาะท่านผู้ฟังเนาะและวันที่14กรกฎพันโทสังคมพมราชหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการจราจรติดขัดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ว่าและปัจจุบันนี้นี่สภาพการสัญจรอยู่ตามเส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์เอาแออัดสับสนพอสมควรถึงว่าจะเป็นระยะพักเฮียนก็ตามสาเหตุมันเกิดมาจากหลายปัจจัยเส้นว่าระยะนี้ก็แม่นฤดูฝนแดบางมื้อมีลมบางมื้อมีฝนถ้าฝนตกแห้งน้ำไหลบ่ทันก็จะมีน้ำอ่างน้ำขังอยู่บางจุดของเส้นทางเวลาฝนตกแห้งจะเฮ็ดให้ไฟอำนาจหลายจุดเปเพใส่กันบ่ได้มีบางจุดระบบผิดพลาดไฟแดงหรือไฟเขียวห่วงขึ้นทั้ง4ด้านพร้อมกันมีบางจุดดอกไฟอยู่เบื้องหนึ่งขาดและอีกเบื้องหนึ่งสัมผัสยังใช้ได้ปกติปัจจุบันนี้นี่อยู่นครหลวงจันทน์มีไฟอำนาจทั้งหมดนี่68จุดในนี้ใช้งานได้ตามปกติเพียงแต่39จุดเปเพใช้กันบ่ได้นี่17จุดและอีก12จุดแมนระบบคัดของเบื้องหนึ่งดอกไฟหุงและอีกเบื้องหนึ่งดอกไฟขาดจำนวนยานพาหนะประเภทต่างๆรวมทั้งรถจักรไฟฟ้า3ล้อไฟฟ้าที่บ่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็เพิ่มขึ้นหลายห้างค้าห้างอาหารและอื่นๆที่ตั้งอยู่แคมทางมีสถานที่จอดรถบ่เพียงพอมีผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งมักง่ายบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดและก็จอดรถซ้ายกีดขวางการสัญจรและปัญหาอื่นๆต่อหน้าสภาพการคือในนี้แผนกตำรวจจราจรและกองตำรวจจราจรของบรรดาเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ได้ร่วมกันจัดวางกำลัง
ลงระบายการสัญจรและจัดระเบียบสายทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเน้นใส่สวมวงเหียบด่วนเป็นต้นต่อและจะสมทบกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุ่มใส่เหตุเรื่องงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายจัดกำลังลงระบายการสัญจรและเฮ็ดเรียกงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจะได้ประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแปลงไฟอำนาจและห้องระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติฉะนั้นจึงเรียกห้องมายังบรรณาธิการผู้ขับขี่ทั้งหลายให้เอาใจใส่ปฏิบัติตามระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ไขการสัญจรแออัดและลดพรอุบัติเหตุคือหากท่านใดดื่มสิ่งของมึนเมาดื่มเหล้าเมาแล้วแม่นห้ามขับรถอย่างเด็ดขาดห้ามใส่ความไว้เกินกำหนดก่อนจะเปลี่ยนทิศทางการสัญจรทุกครั้งต้องเปิดไฟสัญญาณเตือนและให้รับประกันความปลอดภัยก่อนจะซิ่งขึ้นหน้ารถคันอื่นก็ต้องรับประกันความปลอดภัยเวลาบรรณาธิการผู้ขับขี่รถผ่านทางสี่แยกที่มีไฟอำนาจเปเพก็ขอให้ใส่ความระมัดระวังให้หลายที่สุดหรือถ้าแม่นทางสี่แยกเสมอกันก็ต้องปล่อยสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ทางก้ำขวามือไปก่อนเสมอนะอันนี้ก็แม่นหลายปัญหาเด้ที่พาให้การสัญจรอยู่ในนครหลวงจันทร์นี่ติดขัดรถแกนรถติดเป็นแถวยาวเส้นทางแคบแคบแดรถพลายขึ้นทั้งรถใส่น้ำมันทั้งรถใส่ไฟฟ้าและอื่นอีกหลายอย่างฝนตกมาก็มีน้ำท่วมน้ำขังในบางบอนบางจุดสำคัญเป็นไฟแดงไฟแดงเปเพเรื่อยๆไฟอำนาจทั้งหมดนี่อยู่ในนครหลวงจันทร์มีถึง68จุดซึ่งในนี้ใช้งานได้เพียงแต่39จุดเท่านั้นเปเพใช้กันบ่ได้นี่ก็มี17จุดและอีก12จุดแมนระบบคัดกรองเบื้องหนึ่งไฟหุงและเบื้องหนึ่งดอกไฟขาดนี่การปฏิบัติระเบียบการสัญจรนอกจากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วแม้ค่าเช่าขายเด้ห้านค่าต่างๆรวมกวมรวมมาถึงขอบทางยางเฮ็ดให้การสัญจรไปมานี่พบกับความยุ่งยากได้จะแล่นขอกทางเถาะผัดย่านไปเหยียบเอากระตาเครื่องข่ายที่เพิ่นวางอยู่หั่นย่านไปเหยียบเอาย่านไปตำเอาเนาะอันนี้ก็ต้องได้กวดกาคืนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเด้เคหาผังเมืองเด้เฮ็ดแนวใดลงกวดกาบ่หากว่าบ่ได้ฝ่าฝืนก็มีการนำใช้ระเบียบกฎหมายให้เข้มงวดเพื่อสร้างตัวเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดจบงามเด้อันนี้แม่นหน้าที่ของพวกเฮาหมดทุกคนในสังคมต้องช่วยกันจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการจากนั้นเมื่อเพลงมดผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเก็บวิไลวงศ์ลาไปก่อนเมื่อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนภัทรเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น 6:30 นกระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านได้นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาทานสำหรับท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็เต้นแต่เด็กลูกแต่เช้าเนาะมิตรรายการบางคนในการสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแด่มื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์มื้อทำอิฐในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของหลายๆคนและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ขอส่งกำลังแข็งใจสำหรับทานใดที่คุ้นเคี่ยวในการเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันอยู่ในตอนนี้เนาะเวียกเงินเวียกซานแดมิตรรายการขอส่งกำลังแข็งใจให้ทุกคนประสบผลสำเร็จก็แล้วกันและสำหรับมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะทานใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปวดเมื่อยอิดเมื่อยตามตนโตหรือว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบสวงบ่เซาอย่าลืมเด้อมีรายการทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มแล้วก็มีประเภทซากาเฟมีสินค้าหลายกว่า100ชนิดสามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้มีรายการทานใดที่มีความสนใจอยากไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ไปเบิ่งได้เนาะส่วนว่าสมุนไพรอย่าพื้นเมืองลาวนี่ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตายาดีเบาหวานและก็มีหลายชนิดอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังมีหลายกว่า100ชนิดสามารถไปเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้จะได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเข้ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมหรือคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันทร์ผิดผ่านจะบ่ผิดหวัง

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น. มีรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนนี่ก็ยืดเส้นยืดสายเนาะหลังจากที่ลุกแล้วตื่นแล้วเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแดยืดเส้นยืดสายแดเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายเพิ่มความสมดุลกับทางกายนั่นคือการออกกำลังกายมีรายการต้องได้เอาใจใส่เนาะรักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีนอกจากนั้นเรื่องการกินการอยู่ก็ต้องได้เคียงคู่กันสำคัญก็คือกินอาหารให้ครบหาหมู่เพื่อว่าจะเฮ็ดให้ร่างกายมีความสมดุลภูมิต้านทานมีความแข็งแรงห่างจากพยาธิโรคต่างๆและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้ผู้เกี่ยวกับน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มธรรมชาติท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับมิตรรายการสำหรับทานใดอิดเมื่อยหรือว่าออกกำลังกายแล้วต้องการดื่มน้ำที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายแบบนี้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีน้ำดื่มแห่ธาตุท่านผู้ฟังที่ได้จากธรรมชาติที่สร้างขึ้นบ่ได้มีการปรุงแต่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพเพิ่มแร่ธาตุเนาะที่จำเป็นให้กับร่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆซึ่งเฮ็ดให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอในแต่ละมื้อท่านผู้ฟังแตกต่างเนาะจากน้ำดื่มบริสุทธิ์ที่บ่มีแร่ธาตุซึ่งท่านจะได้คุณประโยชน์ดีๆจากการดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุนี้ท่านผู้ฟังคือจะช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีและสำหรับท่านใดที่ว่ารู้สึกว่าร่างกายอิดเมื่อยดื่มน้ำดื่มแร่ธาตุนี้ท่านผู้ฟังดื่มไปแล้วจะรู้สึกสดชื่นและบ่อิดเมื่อยเด้อหรือว่าท่านใดที่มีอาการมึนซาตามตัวเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังน้ำดื่มแร่ธาตุเป็นน้ำดื่มที่ได้คุณภาพท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ต้องการน้ำดื่มคุณภาพดีๆแบบนี้ผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นน้ำดื่มแร่ธาตุท่านผู้ฟังที่ได้จากธรรมชาติเนาะสร้างขึ้นโดยบ่ได้มีการปรุงแต่งใดๆนี่ล่ะมิตรรายการทาวาทานใดที่ต้องการอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีผิวพรรณสดใสให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนอกจากเพิ่นจะมีสมุนไพรแล้วก็ยังมีน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังนี่คือข้อมูลข่าวสารเนาะจากทางรายการพวกเขานำมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังน้ำดื่มแร่ธาตุธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อได้หรือว่ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020 557 4709 557 4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80 ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปี6 บวก 5นี่แหละมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพงเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมเด้อสำหรับท่านใดที่รู้สึกอิดเมื่อยห่างไกลบ่สดชื่นท่านผู้ฟังแนะนำเนาะให้ท่านดื่มน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าหากว่าท่านใดที่ดื่มน้ำก็คือน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาตินี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับคุณประโยชน์ดีๆให้กับร่างกายสำคัญก็คือช่วยเฮ็ดให้นอนหลับดีบ่อิดเมื่อยลดพรอาการมึนซานอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างร่างกายให้มีความสดชื่นน้ำดื่มแห่ธาตุนี่ท่านผู้ฟังก็คือน้ำดื่มแห่ธาตุเดเซเลเนาะเป็นน้ำดื่มที่ได้กวดกาแห่ธาตุทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การยอมรับกวดกาแห่ธาตุท่านผู้ฟังจากประเทศฝรั่งเศสกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการกวดกาอาหารประเทศไทยและก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.จากกลุ่มอาหารและยาแล้วมิตรรายการนี่คือคุณประโยชน์ดีๆเนาะจากน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติก็คือน้ำดื่มเดเซเรท่านผู้ฟังจากผลิตภัณฑ์ศูนย์ส่งเสริมลาวปลอดสารพิษเด้อมิตรรายการเป็นน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการน้ำดื่มที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับร่างกายให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020 55704709เอาและท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

เที่ยวทางผู้สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาซาแหน่งสู่ตายนาพุ่นเขาจึงห้องวาหารสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเพื่อมีรายการที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและยังอีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะถ้าหากว่าท่านใดจะสามารถมีเงื่อนไขเบิ่งไลฟ์สดในปัจจุบันนี้ก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook เนาะ Lao National Radio บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถรับชมได้เนาะผ่านทางไลฟ์สด Lao National Radio ทางเพจ Facebook ในปัจจุบันนี้วันนี้เดชอรุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดำเนินรายการสมิทธิ์รายการได้รับชมอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันฉะนั้นการมีข่าวมีข่าวมาว่ามาว่ามาอุ้มมาลุมให้มีรายการได้ครับสมหับฟังอีกเนาะเนื่องจากว่าระยะส่ง3อาทิตย์ผ่านมาเดชอรุณกับติดภารกิจทางครอบครัวเด้เนื่องจากว่ามีเวียกอยู่ทางครอบครัวแล้วก็มีทั้งถูกไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเนาะทางกรมประสุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบแล้วก็ติดตามเก็บกรรมสภาพการรายงานข่าวกองประชุมเรียกงานซึมมซนทั่วประเทศครั้งที่1เนาะเดลอรุณก็ได้ไปประจำถือว่าเรียกงานใน 2-3 อาทิตย์ผ่านมาถือว่ามีหลายพอสมควรแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้มาดำเนินรายการให้มีรายการนะครับสมอีกเส้นเก่าสิเคยผ่านหลังแล้วปฏิบัติหน้าที่เรียกงานคิดฮอดคิดถึงมีรายการคือเก่าเนาะคือเก่าก็มีข่าวมีข่าวมาโอ้มาลมมาว่ามาว่ามาต้นมา

0: ากให้มีรายการนะครับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยพวกพ่อก็มีรายการมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของวันศุกร์เด้อืมเป็นตอนเช้าของวันศุกร์เป็นมื้อสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะในอาทิตย์นี้ก็แม่นว่าเป็นอาทิตย์ที่3แล้วเนาะเป็นอาทิตย์ที่3เป็นอาทิตย์กลางๆและในการเดือนกรกฎคมอีกบ่เท่าใดอาทิตย์ข้างหน้านี่ก็จะหมดเดือนสิงหาจะก้าวเข้ามาแทนที่เนาะวันเวลานาทีวนเวียนเปลี่ยนไปบ่คงค่อยท่าผู้ใดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะไปไวแท้ๆได้วันเวลานาทีนี่บ่เท่าใดก็หมดเดือนบ่เท่าใดก็หมดปีแล้วเนาะเฮ็ดอย่างนั้นก็บ่ทันว่าซั่นซะการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆก็เช่นเดียวกันเนาะอันใดมีข้อคงค้างก็ให้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติแก้ไขเนาะในระยะผ่านมานั้นอันใดที่มันดีแล้วเฮ็ดดีแล้วก็เสริมขยายให้ทำมันดีกว่าเก่าเฮ็ดให้มันดีกว่าเก่าเอาทักทายสบายดีมีรายการมื้อนี้เป็นตอนเช้าอากาศก็ถือว่าสดใสพอสมควรเนาะอยู่ทางนครหลวงวิจันทน์ก็คืออยู่ทางขอบเขตตัวประเทศก็ระยะอาทิตย์นี้อาทิตย์แล้วนี่ก็บ่มีฝนตกแต่ก็มีอยู่แต่ก็บ่ถึงขั้นว่าตกแห้งบ่ถึงขั้นว่าตกแห้งก็ตกอยู่เฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เย็นสบายชาวนาพอสมควรเนาะอากาศก็บ่ฮ้อนอบอ้าวเอ้าก็เฮ็ดอันใดก็แล้วแต่อีบ่พอสุดใดสมมุติข้างหน้านี่ก็จะเป็นสมมุติหิบด่วนเช่นเดียวกันเนาะสถานการณ์ไปการมาการนำใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ระมัดระวังเนาะมีสติต่อการนำใช้ยุทยานพาหนะนะครับขี่ของพวกเฮาก็ได้เนาะบ่ประมาทพลาดพังแล้วถือว่าคันประมาทเมื่อใดมีปัญหามารถในการนำใช้รถใช้ถนนเนาะคันบ่เกิดอุบัติเหตุก็รถล้มรถหยังไปโอ้อันนี้ก็ให้ระมัดระวังเด้อสิ่งแสงกันยามสมองเงียบด่วนจังซี่ก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเอามามื้อนี้เดี๋ยวรุ่นเริ่มต้นทําอิฐทํากอของข่าวนี่จะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับประธานประเทศเพิ่นก็ได้เน้นหนักให้สื่อมวลชนลาวต้องได้เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมสื่อสัตย์ประดิษฐ์สร้างในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งเพิ่นก็ได้เว้าอยู่ในกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งทําอิฐหรือว่าครั้งที่1ที่จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติหลัก6นครหลวงจันทน์ในระหว่างวันที่14-55เพิ่นก็ได้มีคําเห็นโอ้ลมเน้นหนักโอ้ลมเนาะในโอกาสของร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทนําพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงในวันที่15กรกฎนี้สหายทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศก็ได้มีคําเห็นโอ้ลมโดยได้นักให้สื่อมวลชนลาวทุกแขนงการทั้งส่วนกลางและก็ท้องถิ่นสืบต่อปรับปรุงยกระดับเวียกการวิชาเฉพาะของตนให้ก้าวเข้าสู่คุณภาพใหม่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการปลุกระดมโฆษณาประชาสัมพันธ์แนวทางนโยบายของพรรคของรัฐและเหตุการณ์สำคัญต่างๆให้สังคมได้รับรู้ทั่วถึงถูกต้องชัดเจนว่องไวและกระทันเหตุการณ์สหายทองรุ่นศรีสุริศมีคำเห็นซี่น้ำตัวสื่อมวลชนลาวว่าสื่อมวลชนทุกภาคส่วนในสปป.ลาวหรือว่าในลาวนี้ต้องมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันเนาะเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มันเป็นประจำแล้วก็ต่อเนื่องสื่อมวลชนต้องได้กำเนินสภาพการที่ผันแปรไปอย่างทันการกำเนินให้ได้อันถูกอันผิดอันใดถูกอันใดผิดเนาะอันใดแม่นการเสนออันใดแม่นการตำหนิติเตียนอย่างสร้างสรรค์อันใดนี่แม่นการใส่ห้ายป้ายสีขาดกันอย่างขาดจรรยาบรรณจรรยาธรรมอันใดแสดงให้เห็นออกแสดงออกเพื่อการพัฒนาที่ก้าวหน้าและอันใดนี่แม่นการที่มีจุดประสงค์เหยียบจำทำลายคนอื่นเพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อความมันเพื่อความซาใจส่วนตัวเนาะต้องใจแยกออกให้ได้ตัวนี้เนาะพบเดียวกันนั้นสื่อมวลชนก็ต้องบ่ย่านกลัวต่อที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมได้เพื่อความศรัทธาของประชาชนต้องการพันพาให้บรรดาปัญหาเป็นอุปสรรคเนาะพันพาไปให้ได้เพื่อก้าวเดินไปสู่การรับใช้ประชาชนรับใช้สังคมในใจเฮ็ดให้สังคมมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อสื่อมวลชนลาวพร้อมเดียวกันนั้นสื่อมวลชนลาวก็ต้องได้กล้าเกี่ยมความพร้อมต่อสู้ตลอดเวลาต้องบ่ย่านกลัวที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความศรัทธาของประชาชนต้องพันพาให้ได้ทุกๆปัญหาที่เป็นอุปสรรคเ เพื่อก้าวไปสู่การทำแท้สังคมก็คือการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ถูกต้องชัดเจนให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงสื่อมวลชนลาวเฮาก็ต้องได้เรียนรู้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลาและก็ใช้กาลโอกาสที่มีอยู่ให้ทันกับสภาพการเฮ็ดให้สื่อมวลชนลาวเดินหน้าทันตามยุคตามสมัยนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างจริงจังว่องไวทันเหตุการณ์เนาะกลัวข่าวปลอมข่าวบิดเบือนความจริงต้องนำเสนอข่าวให้มีความนักแน่นกระทัดรัดแท้งถึงใจสาวหนุ่มวัยหนุ่มและกับประชาชนบรรดาเผ่าสื่อมวลชนลาวต้องรับเอาข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกในประเทศในแต่ละสมองแต่ละมือมาวิเคราะห์วิจัยรับเอาปัญหาทักษะที่แตกต่างต่อแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสมเทียบกันรับฟังหรือว่ารับเอาความรู้ความอยากรู้ยากเข้าใจต่อแต่ละเหตุการณ์ของคนในสังคมว่าอันใดเป็นข่าวปลอมข่าวลวงข่าวอกุศลมาไว้เพื่อว่าวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าครับเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐมาเป็นบทเอียงในการนำใช้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ของตนครับเอาความมุ่งมั่นพัฒนาของสังคมที่อยากรู้ข้อมูลข่าวสารและก็ครับเอาคำเสนอคำตำหนิที่สมของสังคมในสังคมต่อบุคคลต่อการจัดตั้งและอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นสื่อมวลชนลาวต้องเผยแพร่ข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างสดๆฮ้อนๆเลยให้ทันเหตุการณ์ให้ข้อมูลที่มีการกวดกาวิจัยแล้วให้ข้อมูลความรู้ต่างๆที่บ่มีความสิ้นสุดแก่คนอย่างกว้างขวางให้การศึกษาอบรมในทางโกงและกระทางอ้อมไปในตัวให้คำแนะนำเพื่อสร้างความมีสติความสะดุ้งไว้ความระมัดระวังตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่ถูกต้องของกระแสสังคมโดยเรียกเลี่ยงการไปมัวเมาน้ำข่าวที่เป็นพิษภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายสุขภาพใจของคนเนาะพร้อมเดียวกันนี้สหายทองรุ่นศรีสุริตก็ยังได้แสดงความหวังว่าทุกๆการจัดตั้งของพรรครัฐที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้นำวิการสื่อมวลชนจะต้องได้สืบต่อสนับสนุนช่วยเหลือแก่สื่อมวลชนลาวทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งภายในและต่างประเทศให้สังคมลาวได้รับรู้เข้าใจอย่างทันการและกระทั่วถึงอันนั้นก็เป็นคำเห็นซีน้ำหรือว่าเน้นนักให้บรรดาสื่อมวลชนลาวในขอบเขตตัวประเทศต้องได้เอาใจใส่กำแน่นเนาะคือเพิ่นได้เว้ามายกให้เห็นถึงหลายๆปัญหาเลขาธิการใหญ่เพิ่นก็ได้เว้าฉะนั้นพวกเขาเป็นสื่อมวลชนก็ต้องได้รับเอาข้อมูลหรือว่ารับเอาคำโอวาทของเลขาธิการใหญ่เข้ามาหมุนไส้อยู่ภายในหน้าที่เวียกงานของตนเองการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนเองให้มันเกิดผลประโยชน์สูงสุดเนาะเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนออกสู่สังคมได้อย่างวงไวทันเหตุการณ์และก็ถูกต้องมาต่อที่ข่าวพิธีประกาศผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวออกพักการรับอุดหนุนบำนาญและก็แต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่มศหรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวผู้ใหม่ในวันที่15กรกฎนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวโดยการเข้าร่วมโครงทานทองสลิดมังโนเมกกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาคณะภาคคณะนำกระทรวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะในโอกาสนิทานธงซักกลมเมืองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพนักงานขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคก็ได้ขึ้นผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกภาคการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งอนุมัติให้ท่านเดชานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มศออกภาคการรับอุดหนุนบำนาญและก็ผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่มศหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งได้แต่งตั้งทานสินทวรดาราวงเป็นผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติผู้ใหม่ในโอกาสนี้ทานทองสลิดมังโนเมกเพิ่นก็ได้ให้เกียรติขึ้นมอบดำรัสให้ผู้ที่ถูกแต่งตั้งและก็ให้เกียรติโอลมพร้อมทั้งเน้นนักให้คณะภาคคณะนำมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่ามศเอาใจใส่ต่อการพัฒนาการศึกษาขั้นสูงและก็ต่อบทบาทของมศในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การสร้างนวัตกรรมและก็การบริการวิชาการเพื่อรับใช้การพัฒนาประเทศชาติหลายคนก็สิงงเนาะแล้วก็สิบ่เข้าใจบางปัญหาบางคนก็สิงงว่าโอ้แต่ก่อนเพิ่นเคยเอื้อนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นผู้อำนวยการใหญ่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็เพื่อว่าให้มันสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงอยู่ภายในประเทศเฮาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะแหละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะบางคนก็สิงงได้เนาะเคยเอิ้นแต่อธิการบดีคณะบดีอย่างต่างๆเนาะแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นได้เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเอาตับไปตามเงื่อนไขสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนาะมาต่อที่ลาวเวียดนามสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือเวียดการอัญญาการตอบสนองตามการเสื้อเสื้อนของสหายนางลีวงลาวลี่กรรมการส่วนกลางภาคหัวหน้าองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของลาวคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของเวียดนามนำโดยสหายเงียนฮุยเตียนกรรมการส่วนกลางภาคหัวหน้าองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของเวียดนามได้เดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่15-17กรกฎนี้ซึ่งในวันที่15กรกฎได้จัดกองประชุมพบปะ2ฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของลาวนำพาโดยท่านสหายนางลีวงลาวลี่กรรมการส่วนกลางภาคหัวหน้าองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของลาวพร้อมด้วยคณะและคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของเวียดนามซึ่งนำพาโดยสหายเหงียนฮุยเตียนกรรมการส่วนกลางภาคหัวหน้าองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของเวียดนามพร้อมด้วยคณะกองประชุมพบปะในครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ได้พัดเปลี่ยนกันรายงานสภาพการร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศตนโดยสังเขปและกติราคาผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาการร่วมมือระหว่าง2องค์การที่ได้ลงนามในปี2022เป็นต้น2ฝ่ายก็ได้สืบต่อรักษาการเยี่ยมยามการพบปะและการเฮ็ดเวียกร่วมกันของคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นวิชาการอย่างสม่ำเสมอทั้งอยู่ศูนย์กลางในท้องถิ่นการเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนขั้นสูงองค์การอัญญาการประชาชนสูงสุดของเวียดนามในท้ายปี2025นอกจากนี้ในโอกาสของร่วมกองประชุมระดับภาคพื้นสากลคณะผู้แทน2ฝ่ายก็ยังได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและก็ปรึกษาหารือเวียกนั้นเป็นประจำซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญของในการเสริมขยายเนาะหรือว่าเสริมสร้างความไว้เนื้อเสื้อใจความสามัคคีและก็ยกระดับการร่วมมือระหว่าง2องค์การให้นับมือนับเลิกซึ่งและก็มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นตัวที่2นี้ด้านวิชาการ2ฝ่ายก็ได้เลขเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาชีพค้นคั่วการประสานงานด้านการร่วมมืออาญาการส่งผู้ให้คำแดนและก็การช่วยเหลือทางอาญาพร้อมเดียวกันนั้นฝ่ายเวียดนามยังได้ให้การสนับสนุนด้านการบำรุงสร้างและก็ฝึกอบรมพนักงานซึ่งในส่วนยกระดับความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพและก็การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัญญาการลาวให้ดีขึ้นอันที่3นี้ปัญหาที่3เนาะเวียดนามก็ได้สืบต่อให้การช่วยเหลือลาวในการบำรุงสร้างและฝึกอบรมพนักงานอัญญาการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและก็สร้างผลประโยชน์อันยาวนานให้แก่การพัฒนาเวียกการอัญญาการของลาวและอันสุดท้ายปัญหาอันสุดท้ายที่เพื่อนปรึกษาหารือกันนี้ด้านการประสานงานตามสายแดนเนาะองค์การอัญญาการของบรรดาส่งแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันได้รักษาการพัวพันและการประสานงานอย่างใกล้ชิดได้เป็นข้อมูลข่าวสารปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาตัวจริงตามแนวสายแดนการร่วมมือนี้ได้ประกอบส่วนให้แก่การแก้ไขเนาะคดีคำสาดการร่วมมือทั้งอาญาและการต้านอาชญากรรมตามแนวสายแดนดำเนินไปอย่างวงไวถูกต้องและก็มีประสิทธิผลมาต่อที่ข่าวเนาะเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวของร่วมกลุ่มประชุมเวทีปรึกษาหารือการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาแบบยืนยงกลุ่มประชุมเวทีปรึกษาหารือระดับสูงเพื่อพัฒนาแบบยืนยงเนาะก็ได้จัดขึ้นเนาะในระหว่างวันที่7-16กรกฎนี้อยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาภายใต้หัวข้อการจัดตั้งปฏิบัติที่มีการหันเปลี่ยนมีความเท่าเทียมนวัตกรรมและการประสานงานที่ดีเพื่อบรรลุวาระ2030ว่าด้วยการพัฒนาแบบยืนยงและกับเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงสู่อนาคตที่ยืนยงสำหรับทุกคนโดยมีผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมกองประชุมปีนี้เนาะได้รับฟังการรายงานหรือว่ากองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงโดยเลือกใส่หาเวียกงานเป้าหมายคือเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงมีน้ำสะอาดมีสุขอนามัยนี่มีพลังงานที่สะอาดและทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนาะส่งเสริมการหันเป็นอุตสาหกรรมการประดิษฐ์สร้างพื้นฐานโครงสร้างที่เข้มแข็งสร้างตัวเมืองและกระทรวงส่วนที่ยืนยงการเป็นคู่ร่วมมือเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง และมี36ประเทศได้เสนอบทรายงานแห่งชาติแบบสมัครใจเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานต่างๆเนาะยิงตามบทรายงานขององค์การสหประชาชาติปัจจุบันในทั่วโลกสามารถจะตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนได้36ส่วนห้อยเท่านั้นซึ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงแม้นการสนองทุนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติที่บ่เพียงพอเนาะในนี้ประเทศที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาบ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลประเทศเกาะดอนน้อยแม้นพบกับสิ่งท้าทายหลายกว่าหมู่เนาะซึ่งยังเหลือเพียงแต่เวลาเพื่อจะตั้งปฏิบัติอีก4ปีจนฮอด2030หัวหน้าคณะผู้แทนลาวนำโดยทานอโนภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมแล้วก็ได้มีคำเห็นต่างหน้าให้บรรดาประเทศอาเซียนโดยได้เน้นนักถึงผลกระทบที่แก่ยาวจากวิกฤตการต่างๆของโลกรวมทั้งผลกระทบจากสงครามความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาตินี้ยกสูงการเป็นคู่หัวมือแบบรอบด้านและก็การให้การช่วยเหลือบรรดาประเทศที่อ่อนไหวเพื่อสามารถจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030ให้มีผลคืบหน้าลาวเฮาก็มีเจตจำนงเพื่อเสนอบทรายงานแห่งชาติแบบสมัครใจฉบับที่4เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อกองประชุมในปี2027ซึ่งจะเสื่อมสารบทรายงานระดับท้องถิ่นเข้าในบทรายงานแห่งชาติข้างทำอิฐจะสืบต่อพัฒนาเศรษฐกิจตามทิศยั่งยืนสีเขียวสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและก็สามารถเป็นเจ้าตนเองหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาวนี่ก็ยังได้พบปะกับทานนางรามบัฟฟาติมาฮองเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติผู้ต่างหน้าขั้นสูงระดับสำหรับประเทศด้วยพัฒนาเนาะประเทศกำลังพัฒนาบ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลและประเทศเกาะดอนน้อยและทานออสการ์เฟอร์นิเดนผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเติมอีกมาต่อที่ข่าวอยู่ท้องถิ่นนอนมาต่อที่ข่าวอยู่ท้องถิ่นทานผู้สมทานผู้ฟังเนาะเดี๋ยวอรุณจะนำเสนอเกี่ยวกับวันที่10กรกฎนี้ที่สนามกีฬาแขวงอุดมไซก็ได้มีการจัดโฮมชุมนุมมีตติ้งเพื่อเฉลิมฉลองวันกำเนิดกีฬาลาวหรือว่าวันกีฬากิจกรรมแห่งชาติลาวครบรอบ60ปีเนาะวันเกิดประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นมีทานสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นกรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซี่นำกองเขตวัฒนธรรมสังคมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมให้ประชาชนและกับทหารตำรวจเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: พิธีทานสี่บอลเพลงมีไซหักสาการหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาได้ขึ้นเหล่ามูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันกำเนิดกีฬากายกรรมแห่งชาติลาวนันระยะแห่งการต่อสู้กู้ชาติขบวนการกีฬากายกรรมได้เคลื่อนไหวเพื่อรับไส้และสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีในทันแถวพนักงานหนักหบป่วงส่วนเล้าบรรดาเผ่าจนมาฮอดวันที่13กรกฎาคม1966กองกีฬากองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวได้ถือประกาศสั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยแม่นทานพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์หัวหน้าเสนาธิการสูงสุดกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวในเวลานั้นเป็นผู้ประกาศซึ่งถือเป็นคิดใหม่ประวัติศาสตร์แห่งการกำเนิดขบวนการกีฬาลาวเคียงคู่กันนั้นอย่างได้สรุปตีราคาการเคลื่อนไหวกีฬากายกรรมแขวงอุดมไซในระยะผ่านมาซึ่งแขวงอุดมไซสามารถยัดได้ผลงานและเหรียญรางวัลอย่างหลวงหลายในเวทีระดับชาติเซนงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่10ปี2014ที่แขวงอุดมไซเป็นเจ้าภาพยัดได้130เหรียญจัดอยู่อันดับที่4ของประเทศครั้งที่11ปี2022ที่เสียงขวางยัดได้32เหรียญอันดับที่8และล่าสุดปี2025ที่นครหลวงเวียงจันทน์สามารถยัดได้23เหรียญอันดับที่15งานมหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่2ปี2014ยัดได้130เหรียญอันดับที่4ครั้งที่3ปี2022ยัดได้17เหรียญอันดับที่7และครั้งที่4ปี2025ยัดได้9เหรียญอันดับที่5งานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่5 ปี2014หยาดได้13เหรียญอันดับที่8ครั้งที่6ปี2017หยาดได้29เหรียญอันดับที่4และครั้งที่7ปี2024หยาดได้7เหรียญอันดับที่16ไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: มาตัวที่ข่าวพิธีประกาศแต่งตั้งหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงแผนกยุติธรรมแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อวันนี้อยู่แผนกยุติธรรมแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านประเดิมพรสนธนีห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันโดยมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสารวันรายงาน
2: ในพิธีได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันฉบับเลขที่664ลงวันที่5มิถุนายน2026ว่าด้วยการแต่งตั้งท่านสุดดาไลอินดาวงเป็นหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงสารวันพร้อมเดียวกันนั้นได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันฉบับเลขที่792ลงวันที่6กรกฎาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งท่านศรีไพเพิงเพ่งสวรรค์เป็นหัวหน้าแขนงปฏิบัติคำตัดสินของศาลท่านติงคำพรมบดิตเป็นห้องหัวหน้าแขนงปฏิบัติคำตัดสินของศาลท่านสุนาไซสมภูเป็นห้องหัวหน้าแขนงบริหารแผนกยุติธรรมแขวงสารวันในตอนท้ายของพิธีท่านประเดิมพรสนธนีก็ได้ให้เกียรติโอล่มและมิทิศรีนำต่อผู้ที่ถูกแต่งตั้งใหม่พร้อมด้วยพนักงานรัฐกรทั่วแผนกยุติธรรมแขวงซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องย่อส้มเสยและเน้นนักให้บุคคลที่ถูกแต่งตั้งในครั้งนี้จงยกสูงความหาผิดชอบการเมืองของตนเอาใจใส่สืบต่อปฏิบัติภาระบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่การที่ดีให้แก่คณะพรรคและองค์การปกครองแขวงบนพื้นฐานหักษาความสามัคคีภายในให้เป็นปึกแผนปรับปรุงแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้มีวิทยาศาสตร์หันเป็นท่านสมัยและปฏิบัติหน้าที่วิสัชเพาะด้วยความโปร่งใส
0: มาต่อที่ข่าวอยู่ทางหลวงน้ำท้ายับไปทางภาคเหนือในหน่อยหนึ่งนอกทางฝั่งหลวงน้ำท้าข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้แผนกศึกษาธิการเลขาของหลวงน้ำท้าท่านปานีจิตดารากรรมการพรรคแขวงคณะบริหารสาวนุ่มศูนย์กลางเลขาสาวนุ่มแขวงได้พร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับท่านจันทวงศ์ปัญญาสิริคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเลขาคณะสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะเดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ทางขวัญน้ำทารายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
3: จุดประสงค์ที่ท่านจันทวงศ์ปัญญาสิริคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมเลขาคณะสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ก็เพื่อนำทีมงานอาสาสมัครจากวิทยาลัยแห่งศาสตร์จำนวน8ท่านหญิง4ท่านในนี้ทีมงานอาสาสมัครยังได้ลงประจำการอยู่บรรดาเมืองเป่าไม้ของโครงการอาสาสมัครตะลุมบนบำรุงนักเรียนที่อยู่ห่างไกลโศกลีกเมืองจุดสุ่มพัฒนาของแขนงการศึกษาธิการและกีฬาและนำน้องคืนสู่โรงเรียนระยะพักแรงประจำศกเรียน2025-2026พร้อมนี้ทีมงานอาสาสมัครยังได้ลงประจำการอยู่เมืองลงแขวงหลวงลำทาคือโรงเรียนสมบูรณ์บ้านหลังผาไม้เสียงกกไม้สมปานไตและโรงเรียนปฐมสมบูรณ์ผางัวการลงของทีมงานอาสาสมัครในครั้งนี้จะได้ลงจนฮอดวันที่14สิงหาคม2026จึงสำเร็จ
4: ก็คือทางคณะนำของกระทรวงศึกษาและคณะนำของเจ้าหนุ่มกระทรวงศึกษาตลอดฮอดคณะนำของตลาดมหาลัยที่ได้เอาน้องๆอาสาสมัครลงมานี้มีน้ำใจเห็นได้ความสำคัญเนาะของการศึกษาโดยเฉพาะในนำเอาโครงการเอาน้องขึ้นสู่โรงเรียนในระยะทางแรง2,500นี้จังมาเบิ่งคำขวัญคือสหายคำสีจากกรมโรงเรียนศูนย์กลางเศร้าน้องในบางลางบนแต่ยาเศร้าน้องเขาปุ๊บเนาะพวกน้องทั้งเป็ดน้องมันมีจิตใจอยากประกอบส่วนอยากประจันบานอยากลงหักฐานอยากซีมอยากโลกสมก็เป็นวัยขนองของเศร้าน้องเนาะอันนี้มันน้ำใจอันเสียสละอันสุดทรงค่ะพระเจ้าจึงว่าได้อันต้นมูลเสื้อของสร้างนมเน
3: า
4: ะ
3: โอกาสดังกล่าวทานนางป่านีจิตดารากรรมการพรรคเควงคณะบริหารงานศูนย์กลางสร้างนมเลขาสร้างนมเควง ยังได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อทางทีมงานอาสาสมัครที่เห็นได้ความสำคัญในเวียกงานสาวหนุ่มและท่านยังได้เน้นนักให้ทีมงานอาสาสมัครจงพร้อมกันเอาใจใส่ต่อหน้าที่เวียกงานให้ปรากฏผลสำเร็จ
0: มาต่อที่ทางแขวงจำปาสักนับไปลงไปทางภาคใต้บ้านี่เนาะโครงการสาธารณสุขเมืองบ่าเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักจัดกองประชุมสรุปเกี่ยวกับการคณะกรรมการป้องกันควบคุมและกระตั้นการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกในวันที่13กุมภาพันธ์นี้อยู่แผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักรายงาน
5: ในกองประชุมทานคำสิงพงษาวดานห้องหัวหน้าของการสาธารณสุขเมืองได้ผ่านขอตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองเมืองฉบับเลขที่146ทับข้อปม.บจ.ลงวันที่7กรกฎาคมปี2006ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการต้านและควบคุมการระบาดพยาธิตามฤดูกาลขันเมืองประจำปี2006ผ่านแจ้งการของคณะกรรมการปกครองตาแสงหวยแฮเรื่องการสั่งขบวนการป้องกันสกัดกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลและพยาธิไข้ยุงลายจากนั้นท่านนางมีหน้าแก้วภาวันวิชาการไข้ยุงเมืองได้พันบทแรงงานการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026พร้อมนั้นบรรดาผู้เขาร่วมกองประชุมได้ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิเคราะห์สภาพการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคงค้างเพื่อร่วมว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการต้านและควบคุมการระบาดพยาธิตามฤดูกาลขันเมืองประจำปี2006ผ่านแจ้งการของคณะกรรมการปกครองตาแสงหวยแฮเรื่องการสั่งขบวนการป้องกันสกัดกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลและพยาธิไข้ยุงลายจากนั้นท่านนางมีหน้าแก้วภาวันวิชาการไข้ยุงเมืองได้พันบทแรงงานการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายปี2025และวางทิศทางแผนการปี2026พร้อมนั้นบรรดาผู้เขาร่วมกองประชุมได้ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิเคราะห์สภาพการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคงค้างเพื่อร่วมกันวางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงลายให้มีประสิทธิผลสูง
0: ทั้งหมดเหล่านั้นก็แม่นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์ในมื้อนี้ก็ถือว่ามีทั้งข่าวอยู่ในเขื่อนไหวอยู่ทั้งอนาคตหลวงวิจันทร์แน่อยู่ทั้งท้องถิ่นแน่เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปหวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจให้มีรายการก็คือทานผู้ชมทานผู้ฟังได้หลายพอสมควรมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเนาะก็จะจากกันในมื้อนี้ต้องขอขอบใจมิตรรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราดีตลอดมาในอีกสมองข้างหน้านี้ก็เป็นสมองหีบด่วนกันไปการมากะคอยไปคอยมาระมัดระวังเด้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกท่านเนาะมาเป็นเวลาหมดลงไปพอดีเอาเป็นมาผู้ดำเนินรายการเด็ดอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากร้านทำผู้ฟังไปท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
6: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร่
7: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
7: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
7: ต้องแอป M Service
10: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
7: ่ก็ต้องแอป M Service
11: โอ้ว้าวคักแท
12: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
12: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
13: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้หัวมือแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานพัวพันคนเสื้อชาติลาวเวียดนามลาวมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมปัญหาการจราจรติดขัดอยู่นครหลวงวิจันทน์เกิดจากหลายปัจจัยเศรษฐกิจเวียดนามสืบต่อเปิดกว้างมูลค่าการค้าจีนอาเซียนเพิ่มขึ้น10ไตรมาสติดต่อกันต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่15กรกฎาคมนี้สหายทองสวรรค์ภูมิหารหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายนางเลทิทูหังหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาร่วมกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและเวียดนามเกี่ยวกับการหัวมือแลกเป็นบทเรียนเวียกงานพัวพันคนเชื้อชาติลาวเวียดนามอยู่ต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16กรกฎาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศภายหลังการเข้าเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนเวียดนามได้สืบต่อเข้าร่วมกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกลุ่มพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศและคณะกรรมการแห่งรัฐเพื่อชาวเวียดนามอยู่ต่างประเทศโดยการเป็นประธานร่วมของสหายพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวผู้สินำเวียกงานพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศและสหายนางเลทิทูหังห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามผู้สินำคณะกรรมการแห่งรัฐเพื่อชาวเวียดนามอยู่ต่างประเทศผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและถอดถอนบทเรียนร่วมกันอย่างก่งไปก่งมาในหลายปัญหาที่สำคัญเพื่อหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพและความสมัครใจพิเศษของสองกระทรวงกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและสนิทสนมกลายเป็นการเพิ่มพูนคูณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสมัครใจพิเศษการทำมือหอบด้านของสองพรรคสองรัฐก็คือสองกลุ่มพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศและคณะกรรมการแห่งรัฐเพื่อชาวเวียดนามอยู่ต่างประเทศพร้อมนี้ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือแลกเป็นบทเรียนเวียกงานพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศและคนเชื้อชาติเวียดนามอยู่ต่างประเทศ
0: ปัจจุบันลาวมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทานสันติสุขสิมมลวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ประกอบคำเห็นในหัวข้อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เข้มแข็งเพื่อรองรับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ต่อกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ว่าผลงานพุ่นเด่นในท้ายปี2025แม่นการประกาศใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตแห่งชาติระยะ